0: ภาคเศร้าภายใต้การเป็นประธานของท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบคําเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ที่เสนอโดยท่านสอนไส้4,000ดอนนายกรัฐมนตรีย่างกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อเฮ็ดให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่าซึ่งการประกอบคำเห็นแมนเป็นไปตามคำจอจิ้มของประธานกองประชุมท่านผู้วันพรหมจรรย์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตปือเสนอให้รัฐบาลเบิ่งคืนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานด้านต่างๆของรัฐบาลในระยะ6เดือนต้นปีโดยเฉพาะการกำหนดตัวเลขคาดหมายงบประมาณการแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นในระยะพันมาถูกต้องสอดคล้องกับผลได้รับตัวจริงแล้วหรือบ่รวมถึงบางปัญหาจำนวนหนึ่งที่เห็นว่ามีความสนใจ
1: มีบางปัญหาที่อยากถามท่านรัฐบาลกดจากขึ้นนะครับแต่บทสรุปของเราโดยเฉพาะในบรรดาแผนที่ทางที่ผมประชุมของเราได้ทำพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับนะอยากให้รัฐบาลตรงแบบเต็มหน้าที่อยากให้ใช้ได้เลยครับการจะตั้งปฏิบัติการมาบรรดาตัวเลขคาดหมายที่เราได้กำหนดในแผนนั้นเราไม่ว่าปัจจุบันเราสามารถบรรลุได้หลายเลยและอยากเป็นสรุปเก่งตามเรื่องใดที่ใส่พอได้กำหนดเก่งนะครับนับทั้งเรื่องใดแต่ละตัวเลขเพื่อจะปวดการง่ายๆผลสำเร็จตัวจริงมันเกิดขึ้นมันแม่นเท่ระบบถือโต้ระบบกับสิ่งที่พวกเราได้กำหนดได้ทำมองผลสรุปนะว่ามีผลสำเร็จการชัดเจนเราสามารถเห็นได้ว่าอันนั้นมันเกิดอยู่วันนั้นอันนี้มันเกิดอยู่วันนี้เพื่อจะเป็นตัวเลขให้พวกเราได้ติดตามต่อการปฏิบัติบรรดามาตรการเพิ่มเติมที่ทางสภาที่ทางของกระทรวงของเราได้ของโดยเฉพาะมัน14มาตรการเพิ่มเติมอยู่ในที่ได้กำหนดไว้ในปี2017นั้นท่านข้าพเจ้าจะขอรู้เรื่องว่าสภาอยู่ในมาตรการเพิ่มเติมนั้นที่มันพบพันถึงเขตเลือกตั้งของข้าพเจ้าอาจจะเรื่องอะไรเป็นการแก้ไขผลกระทบจากเขื่อนเช่นเปลี่ยนเช่นน้ำนองเนี่ยในตัวรายการสุดท้ายเพราะว่าปัจจุบันปัญหาที่เกิดในเวลาพวกเราที่มีทิศทางจะที่จะชี้นำหรือว่าที่จะตั้งไปแก้ไขปัญหาครับให้มันตกไป
0: ท่านสัญญาเพชรจันทิสอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่11แขวงบุรีคำไสเสนอให้รัฐบาลมีทางออกอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการลดค่ากระแสไฟฟ้าหรือหันไปนำใช้พลังงานแสงตะเวนทดแทนเพื่อสร้างเงินไขลดผ่อนต้นทุนการผลิตกสิกรรมให้ชาวเกษตรกรภายในแขวง
1: เกี่ยวกับการที่ท่านชื่นใจอยู่ของประชาชนนี้ผมเน้นการที่การพูดการเรียนนี้นะครับเป็นบางเรื่องบ้างเราเป็นขบวนการเราเป็นขบวนการที่สายเหตุมาจากมาจากหลายปัจจัยโดยทั้งค่าแรงค่าค่าพื้นฐานของร่างค่าแรงค่าอื่นๆแต่ด้านที่ได้เราไปพบภาคประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาของเขาอย่างหนักแข็งนี้ประชาชนเสนอมาโอ้ค่าแรงค่าแพงหลายครับอันนี้ครับใช้งานท่านที่อันนี้ก็เสนอรัฐบาลหันเปลี่ยนค่าเกษตรฟ้าใช้เกษตรฟ้าหันเป็นตัวเสียเลยว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้มีแผนจะไปลงไปติดตามมีแผนในสุดท้ายในสุดท้ายทดลองด้วยลดค่าเกษตรฟ้าถึงได้90%อันนี้จะช่วยป้อนให้ประชาชนได้ครับขึ้นขึ้นหลาย
0: ส่วนภาคบ่ายเมื่อวานนี้กองประชุมดำเนินภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลท่านธนงศิษย์เมืองจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทร์เสนอให้รัฐบาลสุกยู่ส่งเสริมการผลิตภายในให้หลายขึ้นกว่าเก่าลดผ่อนการนำเข้าบางสินค้าจากต่างประเทศให้หลายขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ลาวสร้างมูลค่าเพิ่มใส่ผลิตภัณฑ์ลาว
1: ประเด็นนี้ข้าพเจ้าเสนอว่าพวกเราควรกำหนดนะนอกเหนือจากภาษีแล้วก็ยังพวกเรากำหนดเป็นสัดส่วนในการนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะตัวใดที่ว่าพวกเราสามารถผลิตได้แล้วการนำเข้ามาหน่อยก็แห่หลายสุดยอดข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างที่ประเด็นอย่างนี้พวกเราว่าแบบนี้ตัวเป็นปัญหาแต่เนี่ยเกิดขึ้นให้หลายคนกินข้าวเราพอเป็นไปในพิการเพื่อมาเจ็บนี่มาจากงานปีนี้เป็นอะไรที่ถูกควบคุมโดยตัวเราเมื่อได้เงินต้นทุนเขาก็ถูกละที่จะแก้ไขมุมเปลี่ยนแปลงไปละทั้งพนักงานดูมีความหวังนะครับ าที่ทำเราเป็นประเด็นที่ควรจะอยู่ในระดับประเทศครับ
0: กองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบสำหรับตอนเช้ามื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026
2: ประธานประเทศเน้นนักว่าเคียงคู่กับการปฏิบัติวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและลดพรความทุกข์ยากของประชาชนที่สภาแห่งชาติจะหับห้องเอาในไวๆนี้เรียกร้องให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลหีบฮอนคนควบปรับปรุงระบบสวัสดิการและปฏิรูประบบเงินเดือนของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจให้สมคู่กับระดับค่าของชีพในแต่ละระยะในโอกาสโอลมต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นเมื่อมมมานี่ท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศกล่าวเน้นหนักว่าเพื่อรับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานเหตุให้พนักงานมีความอุ่นเอียนทุนเที่ยงสามารถทุ่มเทเหงื่อแห้งสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างเต็มส่วนเพื่อเป็นการประกอบส่วนแก้ไขการสอดรัดบางลวงจำกัดปรากฏการสมองไหลในทันแถวพนักงาน
3: เพื่อรับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าเฮ็ดให้พนักงานมีความอุ่นเอี้ยนทุ่มเทียงสามารถทุ่มเทเหือแห้งสติปัญญาให้แก่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างเต็มส่วนเพื่อเป็นการประกอบส่วนแก้ไขปัญหาสอดรัดบางลวงหรือว่าจำกัดปรากฏการสมองไหลในทันแถวพนักงานของพวกเราต้องเด็ดเดี่ยวแก้ไขปัญหาชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานรัฐกรพลกรทหารตำรวจโดยต้องตัดสินใจปฏิรูประบบเงินเดือนให้ได้แต่ว่าก็ต้องอิงใส่สภาพความเป็นจริงของประเทศเฮาบ่แม่นเฮ็ดเฝ้าฟังเฮ็ดกระโดดขันอันนั้นแหละบ่เฉพาะแต่ระบบเงินเดือนหาแรงงานของผู้ใช้แรงงานก็ต้องให้แทนเหมาะกับสภาพการดำรงชีวิตของประเทศเฮาในปัจจุบันนี
2: ้ท่านทองลุ้นศรีสุริตเน้นหนักเตือนว่าขอให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคที่รับผิดชอบเก็บกรรมคำเห็นของผู้แทนเพื่อสืบต่อปรับปรุงห่างมาติดังกล่าวให้มีเนื้อในครบถ้วนกาเกียมรายงานต่อกองประชุมกรมการเมืองร่วมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพิจารณาก่อนนำเข้ารายงานต่อกองประชุมครบคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคในเดือนสิงหาคม2026นี
0: ้ในวันที่5กรกฎนี้ท่านมาริทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะได้ลงเคลื่อนไหวและพบปะหารือเวียกงานร่วมกับท่านบัวเงินหุ่มไสยพรมประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสียงขวางเพื่อร่วมกันกำหนดแผนบุริมสิทธิ์ในการสุกยู่การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในแขวงให้มีความเข้มแข็งและยืนยงมีท่านพุทธวันนันทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะกลุ่มเกี่ยวข้องจากกระทรวงและหัวหน้าแผนการต่างๆอ้อมข้างแขวงเสียงขวางการลงเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นข้อริเริ่มที่สร้างสรรค์และพันขยายข้อตกลงเลขที่27ทับนย.ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่าลงสวยเหลือหนุนสวยนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขวงทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ถูกมอบหมายให้สุกยู่การพัฒนาแขวงเสียงขวางการพบปะได้สุ่มใส่การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาแหงบ่มซ่อนปัญหาและสิ่งท้าทายและการปรับปรุงกลไกการประสานงานระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีความคล่องตัวพร้อมทั้งการรับฟังข้อเสนอตัวจริงจากพื้นฐานเพื่อนำมาสร้างเป็นแผนเวียกบุริมสิทธิ์ในการสุกยู่การพัฒนาหมุนไส้3ทาแหงบ่มซ่อนเป็นแขนงเศรษฐกิจปลายแหลมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแขวงเสียงขวางในโอกาสนี้ท่านประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสียงขวางได้ยกให้เห็น3เวียกงานยุทธศาสตร์หลักที่แขวงกำหนดเป็นจุดสุ่มเพื่อร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการจะตั้งปฏิบัติประกอบมีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ใหญ่เพื่อเป็นสินค้าสนองภายในและส่งออกการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของแขวงการสุกยู่การปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมและแห่ธาตุเพื่อเพิ่มมูลค่าเก็บกำสภาพการผลิตและรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะยังได้ไปเยี่ยมยามโครงการเลี้ยงสัตว์ใหญ่โครงการขุดค้นแห่ธาตุและโครงการปลูกมอนเลี้ยงมอนของแขวงเพื่อเก็บกำข้อมูลรับฟังข้อเสน และซอกหาวิธีแก้ไขข้อคุ้มข้างต่างๆเพื่อช่วยสุขยู่ให้ภาคธุรกิจสามารถเคลื่อนไหวและดำเนินธุรกิจได้อย่างคงตัวและมีประสิทธิผล
2: กองประชุมเกี่ยมครั้งที่2สำหรับกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกควันหรือ CCM ฮอบเวียนที่3ได้จัดขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงสเตอร์เนลประเทศสวิสภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงหนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศโดยมีประเทศลัตภาคีประเทศลงนามประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมเข้าร่วมเพื่อสืบต่อการเก็บเอกสารผลของกองประชุมสำหรับกองประชุมทบทวนที่จะจัดขึ้นในวันที่14-18กันยายน2566ที่นครหลวงเวียงจันทน์จุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อให้บรรดาลัตภาคีและภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ทบทวนความคืบหน้าในการปฏิบัติสนธิสัญญานับแต่กองประชุมทบทวนรอบที่2และพิจารณาเอกสารสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะ5ปีต่อหน้ากองประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกองประชุมทบทวนซึ่งประกอบด้วยเอกสารทบทวนการดำเนินงานของสนธิสัญญา2021-2026แผนปฏิบัติงานณคดหลวงเวียงจันทน์2007-2031และแถลงการทั้งการเมืองและกลไกการสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะโครงการทุนสนับสนุนเข้าร่วมกองประชุมลาวในนามประธานกองประชุมจะได้นำเอาเอกสารทั้งหมดนี้ไปพิจารณาหับห้องในกองประชุมทบทวนที่ณคดหลวงเวียงจันทน์ในเดือนกันยายนปีนี้แผนปฏิบัติการนาคตหลวงเวียงจันทน์2007-2031แมนแผนการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาในระยะ5ปีต่อหน้าเพื่อชี้นำการปฏิบัติพันธะในระยะทบทวนครั้งต่อไปโดยเล็งใส่ความสำคัญของการเสริมสร้างการร่วมมือสากลความสามัคคีและการสนับสนุนอย่างยืนยงสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบกองประชุมยังได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติรวมทั้งโครงการลงทุนสนับสนุนเข้าร่วมกองประชุมการระดมทุนการประกอบส่วนตามมาตรา14ของสนธิสัญญาพร้อมทั้งการก้าเกียมพลาธิการสำหรับกองประชุมทบทวนรอบที่3ที่นครหลวงจันทน์และการเยี่ยมยามภาคสนามที่แขวงหลวงพระบางกองประชุมก้าเกียมความพร้อมครั้งที่2ได้หับห้องเอาบทรายงานผลการประชุมแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของรัฐภาคีและภาคส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันก้าเกียมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญา CCM รอบที่3ที่จะจัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ระหว่างวันที่14-18กันยายนปีนี้ให้ประสบผลสำเร็จ
0: คณะกวดกาพรรคกระทรวงป้องกันความสงบจัดกองประชุมส่องแสงเวียดงานติดตามกวดกาของพรรคประจำไตรมาส2และวางทิศทางแผนการไตรมาส3ปี2026ในวันที่5กรกฎาคมนี้โดยการเป็นประธานของสหายพลตีแอนอุ่นอนงนุชคณะประจำพรรคกระทรวงประธานกวดกาพรรครองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมสหายพลจัตวาสุพันธ์ทองไคยวงศ์คณะพรรคกระทรวงรองประธานกวดกาพรรคกระทรวงหัวหน้ากลุ่มกวดกากวดการให้ฮู้ว่าไตรมาส2คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบและคณะพรรคตระคันถือเอาการศึกษาอุปโภคการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพรรคนายและพลตำรวจเป็นหน้าที่สำคัญพื้นฐานเหตุอย่างปกติและสอดห้อยไปทุกโครงเขตเวียกงานของกำลังป้องกันความสงบผ่านการติดตามกฎกาเห็นว่าสมาชิกพรรคนายและพลตำรวจส่วนหลายมีคุณทัศน์การเมืองนักแน่นเสื่อมั่นต่อการนำพักของพรรคเป็นเจ้าการเคลื่อนไหวเวียกงานติดตามกฎกาพรรคเป็นปกติอยู่ตละหักฐานพรรคกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติมติคำสั่งการปฏิบัติและการรวมศูนย์ประชาธิปไตยของพรรคได้แต่งตั้งยกย้ายพนักงานนำพาบัญชาจำนวนหนึ่งเพื่อตอบสนองกับความเรียกร้องต้องการของนาทีการเมืองในแต่ละระยะหับประกันการปฏิบัตินาทีการเมืองของพรรคเคียงคู่กันนั่นคณะพรรคตระคันก็ได้เอาใจใส่นำพาเหตุนาทีติดตามกวดกาภาระบทบาทต้นต่อแมนการติดตามกวดกาการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นให้ถูกต้องตามมาตรฐานเงื่อนไขตัวจริงย้ำใดก็ยึดมั่นทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกรสอนพหุวิหารและมูลเสื้อของพรรคเป็นพื้นฐานทางด้านแนวคิดสุขยู่3องค์การจะตั้งมหาชนเคลื่อนไหวปฏิบัติตามพระบทบาทและโคเคียงขันของตนเป็นปกติโอกาสนี้สหายพลตีแอนอุ่นอนงนุช ได้มีคำเห็นโอ้ล้มต่อกองประชุมก่อนอื่นท่านได้ย่องยอสุ่มเสยโตคณะพักตระคันที่ได้ตั้งหน้าสุ่มใส่น้ำพาซีน้ำเป็นแกนกลางในการปฏิบัติระเบียบวินัยของพักวางออกและท่านได้เน้นให้สืบต่อสุ่มใส่ติดตามกวดกาการจะตั้งพักรัฐตระคันถ้าเห็นปัญหาใดที่บ่ทันสอดคล้องบ่ทันถูกต้องตามระเบียบหลักการต้องกล้าหาญต่อสู้ภายในพักโดยเฉพาะในคณะพักเพื่อรับประกันการก่อสร้างพักให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นปฏิบัติตามหลักการของพรรคให้เข้มงวดมีประชาธิปไตยโปร่งใสสามารถกวดกาได้ทุกปัญหาสำคัญมีลักษณะมียุทธศาสตร์สืบต่อติดตามกวดกาการปฏิบัตินโยบายให้สมเหตุสมผลโดยเฉพาะแม่นต่อสมาชิกนายและพลตำรวจผู้ที่ดีเด่นมีผลงานเด็ดขาดต่อผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐข้อห้ามของกำลังมติคำสั่งต้องแก้ไขให้ถูกต้องเป็นธรรมถูกความจริงภาวะวิสัยตามการกระทำผิดถูกตามระเบียบกฎหมาย
2: การสร้างตั้งตาแซงเป็นการผ่านขยายมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ว่าด้วยการสืบต่อยู่แห้งผ่านขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่หลงเลิกสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแห้งเลิกเซิงและหอบด้านในการนำพักของพรรคโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่ซึ่งได้กำหนดให้ตาแสงเป็นการปกครองท้องถิ่นขั้นลุ่มสุดและบ้านเป็นการจัดตั้งสุ่มสนท่านกองพลสัญญาจากของหัวหน้ากรมการปกครองท้องถิ่นขณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างตั้งตาแสงในระยะ6เดือนผ่านมาแม้นสามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่กำหนดไว้และไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2005และระเบียบการที่เกี่ยวข้องกระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นได้ค้นคว้าสร้างนิติกรรมตาประทับพื้นฐานโครงร่างและอื่นๆซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญให้แก่การสร้างตั้งตาแสงสำหรับตาแสงที่เคลื่อนไหวแล้วเห็นว่าการสนองการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารต่างๆของตาแสงมีลักษณะรวมศูนย์อยู่จุดเดียว
4: สำหรับขอสะดวกหรือว่าด้านดีนี้ทำไมก็ว่าการสั่งทางตาแสงกันมันปฏิบัติกับแผนการหรือว่าตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้เนาะกฎหมายเขาประกาศออกมาแล้วว่ามีตาแสงเขาหมายว่าเขาสั่งทางตาแสงถึงว่ามันจะบอลได้ประกาศแล้วก็ตามหมายว่านี่เขาก็ได้สั่งไปแล้วนี่มันจุดที่หนึ่งจุดที่สองกับบรรดากระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องนะครับองค์การปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก็ได้สั่งเขาเอื้นมาพื้นฐานโครงล่างเนาะหรือว่าการเกี่ยวอีสังที่มันเป็นบอลอิงให้แก่การจากตั้งตาแสงมาตัวอย่างว่าของการสร้างนิติกรรมสร้างอีสังควดตาประทับต่างๆเราแต่งตามบุคลากรอันนี้เป็นจุดเดียวที่สองและจุดเดียวที่สามเป็นท้องถิ่นองค์การปกครองท้องถิ่นพวกแข้งเมืองต่างๆก็เพื่อว่าเพิ่นก็เป็นเจ้าการในการค้นคว้าการเกี่ยวแท้ๆอันนี้เนาะคำว่าเพิ่นบ่บุกเบิ่นแท้ๆนี่ก็คือว่าบ่เกิดแต่อยู่ใน300กว่าตาแสงนี่นี่มันองค์การปกครองท้องถิ่นเพิ่นก็เห็นได้ความสําคัญจะเป็นขึ้นนะอานาสาทางตาแสงเนี่ยครับบ่ได้เพิ่มบุคลากรมันเอาหันมาบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันจากขันเมืองลบไปประจําอยู่ตาแสงเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเฮาจะจํากัดเรื่องรัฐกรอยู่ในตาแสงที่เพิ่นเคลื่อนไว้แล้วเห็นว่าการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆมันไปรวมศูนย์อยู่จุดเดียวมันจะบ่คืออยู่ของเมืองในระยะผ่านมามันเพิ่นจะไปแต่ละโครงการไปพัดคอมกันในการต่างๆนั้นเนาะแต่ตาแสงเฮามีโครงการอันเดียวหมายว่าเพิ่นไปบริการเฮาแล้วจบ
2: มาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการประกาศการสร้างตั้งตาแสงได้ทั้งหมด379ตาแสงกว่า60กว่าส่วนห้อยของจำนวนตาแสงทั้งหมด621ตาแสงกว่าเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและหับห้องตัวจริงขององค์การปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแสงต่อมาแขวงหลวงพะบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแสงมาเป็น52ตาแสงท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 13:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยวีสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและระบบโทรคมถูกท่องเทียนในทั่วประเทศจงได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
5: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรงสืบต่อพัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อม ในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกในระดับปานกลางหาตกนักติดต่อกันหลายวันเทียดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวางสาวหา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวางสาว4หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวางสาว4หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวางสาว3หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวางสาวหา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวางสาวหา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวาง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
6: ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่5กรกฎาคมนี้ว่าตามตัวเลขของกลุ่มสถิติกระทรวงการเงินเวียดนามที่หากโกประกาศแล้วในเดือนมิถุนายนผ่านมาว่าเวียดนามได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวสากลประมาณ 1,700,000 คนไล่รวม6เดือนของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมยามเวียดนามบรรลุเกือบ 12,300,000 คนมีรายรับ9ตื้อกว่าดอลลาร์ปฏิบัติสำเร็จเกือบ50ส่วนห้อยในจำนวนเป้าหมายต้อนรับนักท่องเที่ยวสากล25ล้านเทือคนในปีนี้ข่าวระบุว่าใน6เดือนต้นปีนี้จีนสาธารณรัฐเกาหลีสืบตบแม่นตลาดที่มีนักท่องเที่ยวมาหลายที่สุดรวมเอาประมาณ40ส่วนห้อยในจำนวนนักท่องเที่ยวสากลมาท่องเที่ยวเวียดนามถัดจากนั้นแม่นรัสเซียไต้หวันของจีนอเมริกาและญี่ปุ่น
0: สำนักข่าวสารสินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่1กรกฎาคมว่าอินโดนีเซียกำลังกักเก็บสถานที่ก่อสร้างสนามบินใหม่39แห่งในทั่วประเทศเพื่อเสริมขยายการเชื่อมต่อทางอากาศท่านลุกมั่นเอฟไลซาผู้อำนวยการใหญ่ด้านการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียกล่าวว่าแผนการขยายสนามบินมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมต่อขยายการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลซอกลีกและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่สมดุลหลายขึ้นแผนการดังกล่าวจะเพิ่มจำนวนเครือข่ายศูนย์กลางการบินของอินโดนีเซียทั้งหมด296แห่งเพิ่มจากสนามบินที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน257แห่งท่านลุกมันสรุปว่าสนามบินใหม่เหล่านี้จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยรวมถึงการนำใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ
1: ตามข่าวต่างประเทศในท้ายอาทิตย์ผ่านมาว่าสำนักงานกวดกาคนเข้าเมืองญี่ปุ่นได้ประกาศห่างคำสั่งคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มค่าธรรมเนียมสำหรับคนต่างประเทศที่ต้องการเปลี่ยนหรือต่ออายุสถานภาพการอยู่อาศัยจาก 6,000 เยนในปัจจุบันเป็น 75,000 เยนสกุลเงินญี่ปุ่นโดยค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการอยู่อาศัยชั่วคราวและการต่ออายุการอยู่อาศัยจะอยู่ระหว่างที่ 10,000 หา 75,000 เยนขึ้นกับระยะเวลาพักเสาค่าธรรมเนียมการต่ออายุในปัจจุบันแม่น 6,000 เยนสำหรับการสมัครด้วยตนเองโดยบ่คำนึงถึงระยะเวลาพักเสาในขณะเดียวกันค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครขออยู่อาศัยถาวรจะเพิ่มขึ้นจาก 10,000 เยนเป็น 200,000 เยนข่าวระบุตื่มว่าการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาปีนี้หลังจากเปิดให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมนี
0: ้ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทอนและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
3: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจ จงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เศร้าแท้
1: โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เธอนี้บ่ได้เข้าป่าเลิกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายได
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบดับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ล้ําป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี่ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การชี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่ชาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเฮาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับไส้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อไส้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la
1: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ตั้งหน้าเสริมขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำเอาผลงานต่างๆเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8แฮม8ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันอังคารวันที่7กรกฎาคม2026ก็คือวันที่7ของเดือน7 7สากลทับฟันกรอบวันที่7ของเดือนกรกฎาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศอาจจะแตกต่างกันไปอยู่ทางตั้งแขวงอาจจะมีฝนตกบางแขวงอาจจะมีท้องฟ้าผึดคึมบางแขวงอาจจะมีแสงแดดออกมาสำหรับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ตอนเช้าของวันนี้ท้องฟ้าปิดคึมๆบางครั้งก็มีเม็ดฝนตกเป็นเม็ดห้างๆลงมาเป็นเงื่อนไขความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสนอกับพวกเขาทุกขุมเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาผลงานต่างๆนั้นไว้กำหนดพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนกรกฎและเคียงคู่กันนั้นก็เป็นผลงานคำนับสมเสยกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่กำลังสืบต่อดำเนินและจะดำเนินไปฮอดเมื่อวันที่10จะปิดลงท่านฟังครับเฉพาะวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในเดือนกรกฎนี้วันที่13กรกฎก็แม่นวันเกิดท่านสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปี13กรกฎวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติครบรอบ60ปี18กรกฎวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปีวันที่20กรกฎวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีและ23กรกฎวันสปป.ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนครบรอบ29ปีเมื่อวานนี้อยู่ที่กองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ได้ไขขึ้นเป็นเมื่อตะบิดนั้นคณะประจำสภาแห่งชาติก็ได้เสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่ในหลายปัญหาท่านวีระวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติได้ประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในเมื่อวานนี้ที่สภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติฉะนั้นเป็นบรรยากาศที่ทางรายการแนะนำเอาเนื้อในโดยสังเขปแล้วก็บางตอนนำเสนอมาท่านได้ติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของเดือน8แฮม8ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียมื้อนี้วันที่7ของเดือนกรกฎาคม2026แล้วให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทั้งถาวรวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสดิในสังคมคุ้มเสียงทั้งสองท่านนำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:44 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM ก็จะออก2คลื่นคือคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ฟังขึ้นไว้ 3.7 เมกะเฮิรตซ์จะฟังแจ้งดีนอกจากนั้นระบบโทรคลื่นวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังโดยที่เข้าไปที่ Facebook วสล.เรดิโอนสลาลาวท่านฟังได้ครับท่านจะรับชมทาง Facebook วสล.ประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังแจ้งจะเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับแจ้งเกี่ยวกับการพัฒนาอยู่ตระเกียดแขวงตระทงทินเฉพาะพนักงานรัฐกรกับพวกเขาก็เกียมจิตเกียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การตระกระทรวงเพื่อนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผลขยายโดยเฉพาะการเมืองในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุคทรุสีด้านบุคทรุสีด้านก็คือบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนว่ามีการสามสร้างพวกเขากำลังสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งคือการสร้างแขวงเป็นหัวยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งพร้อมด้านสร้างตะแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในปรับปรุงระบบการจัดตั้งกงจักและกฎกายการเคลื่อนไหวบรรดาองค์การอำนาจรัฐให้นักแน่นเข้มแข็งได้มีประสิทธิภาพนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเพื่อเป็นการหั่งหากาเกียมรัฐต่างๆสร้างผลงานไว้กำลังพับต้นวันที่มีความหมายความสำคัญท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้กำหนดแจ้งเลยว่าการแก้ไขสภาพซ้ำซ้อนด้านพลวัตบาทจะแจ้งหัดกลุ่มเฮ็ดให้สายใหญ่กระจัดตั้งมีการกระทัดหัดกงจักบ่อใหญ่โตแต่เป็นระบบโรงเรียนก้าวสู่การเสื่อมจอดเป็นคอร์ดบริหารต่างๆด้วยอุปกรณ์ทันสมัยยังคู่กับการเฮ็ดให้ทันแถวรัฐกรมีจำนวนน้อยลงแต่คุณภาพเพิ่มขึ้นการใส่ใจงบประมาณยังประหยัดครับเคลื่อนเวียกงานตามกฎหมายยังมีประสิทธิภาพปรับปรุงกลไกการคุ้มครองเป็นระบบเอกภาพและเข้มแข็งเคียงคู่กับการรับประกันปฏิบัติแผนแบบแผนให้ประชาชนได้ฮู้ได้ปรึกษาหารือและเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติเหล่านี้เป็นต้นและพร้อมเดียวกันนั้นก็สืบต่อพันขยายยุทธศาสตร์สร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงในบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาไปพร้อมๆกับการแบ่งขอบเขตสิทธิอำนาจและหน้าที่ระหว่างขั้นบริหารขึ้นใหม่ถือตามพระบทบาทเช่นว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าตามทิศความมอบหมายเป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหลายขึ้นเคียงคู่กับการยกระดับความสามารถของการจัดตั้งบุคลากรให้แก่ท้องถิ่นยกสูงบทบาทคุณภาพและความสามารถของสภาแห่งชาติเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการสร้างกฎหมายให้แก้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะกับแม่นการพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติการติดตามกวดกาการเคารพและการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่สภาแห่งชาติและสภาประชาชนขั้นแขวงเลือกตั้งและรับรองเอาเรียกงานการแต่งตั้งและผลของการติดตามกวดกาต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามความเป็นจริงพิจารณาแก้ไขจากองค์การอำนาจรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดทันเวลาเอาใจใส่ยกสูงขีดความสามารถของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงในการปฏิบัติสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเพิ่มทวีความรับผิดรับชอบการดำเนินการตรวจสอบของบรรดากฎหัวหน่วยที่นำใช้งบประมาณในทรัพย์สินของรัฐปรับปรุงแก้ไขมาตรการแนะนำจากผลการตรวจสอบให้เข้มงวดเด็ดขาดทันเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ก็คือดังคำเห็นบางตอนของท่านธงรุ่นศรีสุริศประธานประเทศแห่งสปปลาวก้าวอยู่ในกองประชุมกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ว่าต้องปกป้องคนดีต้องปรับปรุงองค์การยุติธรรมให้เข้มแข็งลงโทษพนักงานที่ละเมิดวินัยและที่สำคัญที่สุดต้องปกป้องและส่งเสริมพนักงานที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์เสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อบ่ให้พวกเพิ่นถูกปัดเคี่ยออกจากหน้าที่อันนั้นถือว่าเป็นคำเห็นบางตอนที่ทางท่านธงรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเดเก้าอยู่ในกองประชุมกวดกาทั่วประเทศครั้งที่กองประชุมกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ที่ทางรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเคียงคู่กันนั้นก็ต้องสร้างเงื่อนไขตัวจริง
และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงขบวนยุติธรรมก็คือการใช้การบริการด้านกฎหมายจากรัฐหรือสังคมเพื่อเป็นการปกป้องความเป็นธรรมให้กับตนเองก็คือสิทธิผลประโยชน์ของรัฐของรวมมู่และของประชาชนยกระดับเมียกงานประสานประชาสัมพันธ์และระหว่างบรรดาองค์การของรัฐกับสังคมผ่านสื่อให้แข็งแรงโดยติดพันกับการสร้างระบบสื่ออยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐให้เข้มแข็งและสามารถจัดตั้งปฏิบัติบทบาทอันตั้งหน้าในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนองบรรดาข้อมูลแบบสร้างสรรค์อันจำเป็นในการเคลื่อนไหวของรัฐและเป็นสื่อกลางให้สังคมแสดงความคิดความเห็นอันสร้างสรรค์จากสังคมต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานของอำนาจรัฐอย่างมีแต่เป็นระบบว่องไวชัดเจนเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อเป็นการผันขยายเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในกรุงเขตเวียกงานพนักงานกองประชุมครบคณะสมัยวิสามันของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคได้ค้นคว้าปรึกษาหารืออย่างลึกซึ้งกงไปกงมาและมีความเอกภาพสูงเกี่ยวกับปรับปรุงบัญหาเรื่องพนักงานในซุมปีผ่านมาซึ่งได้ตีราคาว่าพนักงานรัฐกรในกงจักรพรรครัฐเฮาถึงว่ามีจำนวนหลายแต่ยังขาดความสมดุลระหว่างขั้นแห่งการพนักงานจำนวนบ่น้อยมีการเสื่อมถอยด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติความเป็นแบบย่างนำหน้าและการเสียสละเพื่อส่วนรวมลดลงบรรดาปรากฏการเลือกเวียกเลือกบ่อนประจำการและสวยไซ้หน้าที่ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวได้กลายเป็นปัญหาที่พ้นเด่นที่สังคมให้ความสนใจเป็นห่วงและจมว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองบ่สูงความหูความสามารถบ่สมคู่กับหน้าที่ตำแหน่งที่ได้ถูกมอบหมายในเวียกงานพนักงานยังมีหลายปัญหาอย่างอ่อนแอในนั้นการสร้างแผนกำหนดพนักงานบ่ทันเป็นระบบครบสุดและต่อเตรียมบ่ติดพันกับแผนบำรุงสร้างการบำรุงสร้างกับบ่สอดคล้องกับความเพียงพอต้องการตัวจริงการทดสอบพนักงานในกระบวนการเวียกงานตัวจริงมีหลายๆบ่อนอยู่หลายท้องถิ่นหากฐานอย่างบ่ทันแข็งแรงในการคุ้มครองพนักงานนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นยังมีปรากฏการละเมิดกฎหมายหลักการขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องการแต่งตั้งการซับซ้อนการจัดวางพนักงานยังบ่ทันรับประกันทางด้านมาตรฐานเงื่อนไขผลงานและบ่ทันติดพันกับแผนกำหนดพนักงานหลายบ่อนยังบ่พ้นจากสภาพกลุ่มก้อนพรรคพวกจุ่มเจือเสื้อสายท้องถิ่นการตีราคาการประเมินผลการปฏิบัติเวียกงานของพนักงานยังบ่ทันเป็นปกติมีลักษณะรูปการขาดทัศนภาพวิสัยบ่เลิกซึ่งเห็นแต่ปรากฏการบ่แบ่งความสามารถโดยเฉพาะบ่เบิ่งทางด้านความสามารถและผลสำเร็จตัวจริงที่ถูกมอบหมายการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานบางคงเขตยังบ่ทันสอดคล้องและเหมาะสมมีลักษณะซ้ำซ้อนแบบลักษณะบ่จ่าแจ้งยังบ่ทันเป็นเอกภาพบางแขนงการขั้นศูนย์กลางท้องถิ่นกำหนดนโยบายเฉพาะซึ่งบ่สอดคล้องกับนโยบายรวมที่ได้กำหนดไว้การลงวินัยต่อพนักงานก็เช่นกันบ่ทันมีความเป็นเอกภาพกันต่อกับกรณีละเมิดในสถานเดียวกันแต่บางบ่อนลงโทษวินัยนักบางบ่อนผัดลงวินัยบางเบาบางบางกรณีผัดซักซามีการพ่อนผันบ่เด็ดขาดเข้มงวดตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้และอื่นฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความเพียงพอต้องการของหน้าที่การเมืองและการลิ่งทวงของสภาพการในระยะใหม่พรรคเขามีความจำเป็นต้องได้สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและเลิกเสื่องเวียกงานพนักงานเพื่อแก้ไขความบ่เป็นเอกภาพความบ่เข้มงวดต่อพฤติกรรมหลักการของพรรคกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเวียกงานพนักงานการเสื่อมถอยด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติก็คือปรากฏการย่อทอดต่างๆในถันแถวพนักงานอย่างเข้มงวดตามกฎหมายและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานพนักงานเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่สุดในทั่วพรรคทั่วรัฐที่ต้องได้ผัวพันถึงการกำอำนาจและการคงตัวของพรรคเฮาก็คือผลสำเร็จของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคทั้งแม่นปัญหาหีบล้วนเฉพาะหน้าและทั้งเป็นปัญหายุทธศาสตร์พื้นฐานยาวนานเพื่อสร้างให้มีกำลังทันแถวพนักงานนำพาคุ้มครองวิสาการที่เพียบพร้อมและเปี่ยมล้นไปด้วยคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติที่นักแน่นหมายความว่ามีน้ำใจเสียสละสูงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตมีจรรยาบรรณมีจรรยธรรมมีความรู้มีความสามารถมีความสนิทสนงานมีแบบแผนการเฮ็ดเวียกแบบวิทยาศาสตร์หับใช้ประชาชนและประเทศชาติอย่างสุดใจสืบทอดภารกิจปฏิวัติของพรรคและของชาติให้ยืนยงคงตัวตลอดไปเวลาในการเหลือเพียงแต่6นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันนี้สุขสวัสดิ์สุขสิริที่จัดเรียงลำดับรายชื่อจากท่านผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังไปจากทองเพชรสิทธิเดชเพิ่นว่าติดตามอยู่เด้อท่านสอบแผ่คำฮักและอันนี้จากการแก้วสุวรรณการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งทองฟ้าบดเป็นสีคึมๆอยู่และอันนี้จากบุญปันเพิ่นว่าบุญปันนี่เพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำเด้ออาจารย์สอบแผ่คำฮักแล้วก็วงเสียงหลวงอินคำเพิ่นก็ว่าสมเสยอาจารย์สอบแผ่คำฮักจัดรายการได้ดีหลาย
และอันนี้จากคำลาท่านโคศกอากาศทั้งแขวงบ่อแก้วหินเสด็จตั้งแต่เช้าๆนิสาสนมณีนี่เพิ่นว่าอาจารย์สอบให้คำฮักแก่รายการได้ดีมีประโยชน์หลายขอขอบใจอย่างสูงนิสาสนมณีและก็วินเพิ่นว่ามื้อนี้ทางเมืองฮุนอากาศดีแจ้งดีพร้อมด้วยล้ำแสงเพชรเพิ่นว่าเมืองวิรบุรีสวรรณเขตฝนตกอยู่เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกมัดคืนเลยฮับฟังเป็นประจำขอขอบใจยังสูงด้วยล้ำแสงเพชรเด้อที่แจ้งสภาพบินฟ้าอากาศไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอันนี้จากสุพรฮับฟังจากแผนกแห่งงานสวัสดิการของแขวงอุดมสายแจ้งดีพร้อมด้วยอันนี้จากทางวันสอนบ่อนี่เพื่อสมเสยอยู่ทางเมืองบุญเหนือแขวงพงศรีสภาพบินฟ้าอากาศเริ่มปลอดโปร่งแล้วแก้วสวรรค์ฮับฟังจากเมืองแปะแขวงเสียงขวงเมื่อแปะแขวงเสียงขวงท้องฟ้าเป็นสีคึมๆสุริยาคำมงคลฝนตกแห่งตั้งแต่เช้าๆอยู่ทั้งแขวงสารวันนี่นะอันนี้จากจันแก้วบ่นี่เพิ่นว่าจันแก้วนี่เพิ่นว่าครับครับฟังรายการนี้ปกติแล้วก็แสงโฮมอยู่ทางตะแสงสร้างตะแสงสร้างแหน่ติดตามเป็นประจำเสียงชัดแจ้งดีแล้วก็ป่องนี่อยู่ทางไซสมบูรณ์ท้องบ่ได้ป่องได้ใช้สมบูรณ์เพิ่นว่าฝนตกได้ 5-6 มื้อแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเนาะทั้งใช้สมบูรณ์อากาศเย็นดีอากาศเย็นตลอดแล้วก็เพิ่นฝนตกได้ 5-6 มื้อแล้วเวลาที่เหลือนี้ทําฝนได้ครบ4นาทีปลายจะท่านได้ฟังความครบซึ้งปิดท้ายรายการภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลาวหลังจากนั้นถาวรวิเศษศรีบัวทองสุขสวัสดิ์สุขเสน่ห์และบัวทองศรีสมบัติในสังคมเสียงทั้ง3ท่านสอบไปกำลังก็ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบพ่อกันไม่เมื่อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุดสุนสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้สามซีลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษครับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600888 5965 569

0: 0853 55 40 53และ5965 4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
0: ลาวโทรคมโทร

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจุเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จุแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับไหมและใส่โทษหลายคนใดที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังใครแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลากหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมฉะนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำไส้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบอนคนขั้วทดลองตลาดกักบอน

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านท่องสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าขับรถไว้แล้วเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีเป็นรายการที่คิดฮอดจิตตังทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. 9:00 น.และการขับขี่ปลอดภัยวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาว FM 37 MHz ออกอากาศวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีวันศุกร์ติดตามรับฟัง
1: แม่แล้วเวลา 8:00 น. หา 9:00 น. เนาะ1ชั่วโมงมีรายการสามารถติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยได
0: ้
1: หรือว่าท่านจะติดตามรับชมรับฟังในปัจจุบันนี้ได้เช่นเดียวกันเนาะเข้าไปเพจของเรา National Radioพวกเขาถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี
0: ้มาแล้ว
1: สำหรับท่านใดที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยากจะเพิ่มเติมเนาะอยากจะแลกเปลี่ยนรายงานผลของการทับฟังหรือว่าอยากจะส่งข่าวคราวการเกิดอุบัติเหตุบอหรือว่าเส้นทางไหนที่ประทานเดินทางในมือที่ผ่านมาก็ยินดีท่านผู้ฟังแลกเปลี่ยนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0305787052
0: มาแล้วเอาเพราะว่าการมือนี้กระกงกับมือวันอังคาร7กรกฎาคม2026แฮม8คำเดือน8ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มาพร้อมกับตอนนี้นี่ฝนยิบๆๆเลยอยู่ในคนจังของพวกเขานี่บุญน้องเลย
1: เจ้าก็มีฝนตกครับผู้ฟังแต่ตอนเช้าเนาะกันเนื่องจากว่าทางกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศมาแล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยลมพายุเขตฮ้อนไม้สักพร้อมสมเวลาเนาะเพิ่นก็ได้แจ้งว่าให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าหรือองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งภาคส่วนแต่ละภาคนี่นะคะผู้ฟังรวมถึงนครหลวงจันทน์ก็เช่นเดียวกันก็ให้มีสติระมัดระวังเกี่ยมพร้อมในการรับมือ
0: จ้ะ
1: โดยเฉพาะแม่นปัญหาเรื่องของการเกิดดินเจือนเนี่ยหรือว่าน้ำปลาไหลแห้งหรือว่าน้ำท่วมยืงน้ำท่วมอังในเขตตัวเมืองก็ขอให้ทุกท่านติดตามรับฟังการแจ้งการเตือนจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างเป็นประจำ
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าท่านสามารถติดตามรับฟังได้จากทางภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว
0: แม่นแล้วเอาฝากไว้เด้อบางอาทิตย์แล้วก็เห็นข่าวทางภาคเหนือเด้ภาคกลางเด้เนาะน้ำปลาน้ำท่วมเข
1: ่
0: าเฮือนเข่าซานทั้งบ่อแก้วหลวงน้ำท่าหลวงน้ำซานในพันทายวิดีโอลงกำลังชินปักดำเด้
1: เจ้า
0: เข่าน้ำปีน้ำทางมาอีกปลาถูกจักสวรรค์นะเขียจักเสียงขวางถือว่าลายแขวงค
1: ือ
0: ว่าอาทิตย์แล้วนี่นี่ฝนตกติดต่อกันหลายมื้ออีได้น้ํายิงน้ําขึ้นอย่างไวว่าดังนั้นก็ฝากไว้แจ้งไว้ทุกท่านเด้อเฝ้าระวังน้ํากันเนาะโดยเฉพาะแล้วเฮือนซานบ้านซองใกล้แม่น้ําลําซีใกล้ภูผาป่าไม้ก็ขอให้เกียมพร้อมมามือยกย้ายไปบนที่สูงเอาแหละบนที่มีความปลอดภัยก็ขอฝากแจ้งไว้เตือนไว้ในการทําเมื่อสุขสุคนเนาะสําหรับระยะนี้ก็สิได้ฟังเมื่อวานนี้ก็เป็นอภิธีเปิดกองประชุมสมัยวิสามันเทือที่หนึ่งของสภาแห่งชาติจุดที่10
1: เจ้า
0: อย่างเสียงได้ขายขึ้นในเมื่อวานนี้ซึ่งจะดำเนินไปจนฮอดวันที่10ก็คือกองกับมือบรรทุกผู้หลายถึงจะปิดลง
1: แม่แล้ว
0: ดังนั้นท่านสำหรับฟังได้ในเวลาของกองประชุมนี้หลายเรียกปัญหาสำคัญจะได้ไปนำคนควรพิจารณาในกองประชุมสมัยวิสามันเทือที่หนึ่งของสภาแห่งชาติจุดที่10
1: เจ้าสำหรับตอนบ่ายมื้อนี้ก็จะมีถ่ายทอดเติมเนาะท่านสามารถรับฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็คือ FM 103.7 MHz หรือว่าทางวิทยุออนไลน์ก็ได้เนาะเพจเรา National Radio พวกเฮาก็ถ่ายทอดเช่นเดียวกันท่านสะดวกรับฟังรับชมช่องทางใดก็สามารถติดตามรับฟังได
0: ้
1: สำหรับเนื้อในรายละเอียดต่างๆภาคข่าวทั่วไปรายการรายการเป้าหมายก
0: ็
1: จะได้คัดจ้อนให้ประธานได้ที่ตามรับฟังเติม
0: แม่นแล้วมื้อนี้ทางรายการนัดสัมภาษณ์พันโทวงไสปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปักเงิมเนาะเมืองปักเงิมก็เป็นอีกเส้นทางนึงเส้นทาง13ใต้เนาะรถหลายบวกไสระยะนี้กำลังมีการก่อสร้างเส้นทางแดนับแต่กิโลเมตรที่21จากนครหลวงจันทน์ไปหากิโลเมตร71เมืองทัพพระบาทแขวงเมืองคำไส
1: เจ้า
0: อาจารย์ถามมันตื่นมาฮอดตอนนี้เป็นแนวใดสภาพการสัญจรยุ่งยากจังใดรถรางยนต์ยานพาหนะดีๆผ่านเส้นทาง13ใต้ผ่านเมืองปักเงิมของพวกเขาเพราะว่าหลังๆมาได้ยินข่าววันสังคมไทยลงเสื่อมไลฟ์เฟซบุ๊กว่าเพชรทางกี่ฝุ่นไงกุ้ม
1: เจ้า
0: ว่าอยากให้มาฉีดน้ำเด้ก็ได้ประสานไปทั้งคู่กันก็สร้างเพิ่นก็คือแล้วก็สร้างทางเลข8นั้น
1: เจ้าม
0: ันก็ว่าได้ฮดตลอดบุญน้อง
1: เจ้า
0: ก็ย้อนรถเที่ยวหลายมันแห้งไว
1: ้
0: มันก็ได้ถ่ายวิดีโอใหม่เบิ่งก็ย้อนว่าปริมาณรถเที่ยวหลาย
1: เจ้าเจ้า
0: เลยให้ทางแห้งไว้
1: เจ้า
0: ที่ฝุ่นกับไงกุ้มก็ทั้งบริษัทเพิ่นก็ขอบใจที่ได้แจ้งกับพวกเขามาก็ได้สืบต่อนั่นลงไปฮดไปแก้ไขให้อันนี้ก็ได้ประสานไปทั้งท่านผู้เพื่อนเด้ท่านคําแสนเด้เนาะทั้งผู้ประจำภาคสนามเพิ่น
1: เจ้า
0: พวกเขาก็ได้เอาใจใส่ในการฮดตลอดก็ย้อนมาปริมาณรถแล่นแต่ละมื้อ13ใต้ป อ้วน
1: หลายเนาะรถบรรทุกแดรถขนาดใหญ่เนาะรถขนส่งแกหินดินทรายต่างๆอาจจะดินเหี้ยดินฟงออกมาแดเนาะฉะนั้นละกาเรื่องของการขับรถในความไวก็สำคัญได
0: ้แม่แล้ว
1: คันมาใส่ความไวเกินขี้ฝุ่นง่ายเนี่ยก็ยิ่งง่ายไปเติมเนาะ
0: กันแล้วยันนี้ก็สิคล้ายขึ้นย้อนอย่างฝนตกเด้
1: เจ้า
0: ก็สิบุญปัญหาหลาย
1: แม่ละ
0: เอาก็ที่ได้แจ้งส่งต่อบอกคนตื่มเนาะสำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงนับแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตร71ทั้งเมืองธรรมบัตรแขวงบุรีรัมย์ไส
1: แม่แล้ว
0: และยันนี้ก็คือมีแจ้งการเรื่อยๆจากแผนกโยธาเด้โดยเฉพาะแล้วพวกเขาได้แจ้งต่อโดยเฉพาะกับแมนเวียกงานการขนส่งนี่แหละเป็นหยุดเศร้าเด้ปิดก็ว่าได้เนาะการถมดินแดงดินดำชั่วคราวในระยะฤดูฝนนี้นับแต่10กรกฎาคม2026จนไปถึง30ตุลาคม2026ในนครจันทน์ของพวกเขาดังนั้นเพิ่นแจ้งมาให้หยุดเศร้าก่อนก็คือในแต่ละปี
1: แม่นแล้ว
0: มีการแจ้งหยุดชั่วคราวเพราะว่า
1: ฝนตก
0: ทางเปียกทางบ่ดีทางบวมน้ำบวกขนส่งนักเพิ่นก็โจ๊ะก่อนชั่วคราวซะดังนั้นวันที่10ก็สิเป็นมื้อวันศุกร์นี
1: ้แม่นแล้วพวกเขาก็จะสืบต่อแจ้งให้ประธานได้รับฟังไปเติมเนาะสืบต่อแจ้งไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังเชื่อว่าผู้ที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขนส่งหินดินทรายเนี่ยก็ฮู้ระเบียบการอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เอกสารมันต้องไปหาอยู่แล้ว
1: ต้องไปหาแล้วก็ต้องฮู
0: ้ต้องฮู้อยู่
1: แล้วเพราะว่าบ่แม่นว่าปีทับอิดเลยว่าครั้งทับอิดมันทุกปีอยู่แล้วระยะที่มีฝนตกแบบนี้ท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ได้รับฟังแจ้งการไปก็ให้สืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวด
0: แม่นแล้วเอาเริ่มเด้อ10กรกฎจนถึง30ตุลาคม2026นี้ระยะสิว่า3เดือนก็ว่าแม่น
1: เจ้า
0: เนาะเอาอันนี้ก็เป็นทั้งแผนกโยธาธิการและส่งขนส่งนักรถจักรของพวกเขาได้แจ้งมากับประกาศต่อให้สังคมได้รับทราบเลยเรียกงานการสอบถามบัดนี้บุญน้องเพราะว่าล่าสุดนี้สังคมออนไลน์ของพวกเขานี่เพิ่นก็มีการแจ้งเข้ามาว่าเดี๋ยวนี้ทั้งแผนกโยธาที่การและขนส่งนครจันทร์เพิ่นได้เฮ็ดการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบความเห็นใส่ห่างข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครจันทร์ของพวกเขา
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะแล้วจะปรับปรุงจังใดเฮ็ดจังใดจอดจังใดทุกท่านสามารถไปแสดงความเห็นได้โหลดแอปก็ว่าแม่นหรือว่าสแกนไปที่ Facebook ก็ได้Facebook กลุ่มนี่นะเพิ่นเขียนใส่นี่นะ
1: ผ่านทาง Facebook กลุ่มของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์เนาะท่านผู้ฟังหรือว่าสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันถ้าใครที่ว่าอยากจะได้เป็น QR code ส่งมาได้ท่านผู้ฟังที่ที่สายหลังไม้หรือว่าข้อความหลังไม้เนาะของ WhatsApp สมาราก็ได้เช่นเดียวกัน
0: จ้ะ
1: 5665923
0: หรือว่าจะเข้าไปเบิ่งที่เพจเพิ่นก็ได้เนาะที่แผนกโยธาธิการและขนส่งมันก็เอาเป็นข่าวลงแล้วก็มีลิงก์มีหยังนะ
1: แม่นแล้ว
0: ไปสแกนแล้วก็ไปตอบคำถามเพิ่นว่าประกอบเห็นใช่กันเฮ็ดแนวใดให้มันหัดกลุ่มเฮ็ดแนวใดบ่ให้มีการมีผลกระทบหลาย
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะในการจอดรถในตัวเมืองนี้ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ทุกท่านนั่นแหละนะช่วยกันประกอบความเห็น
1: เจ้า
0: เรื่องงานการจอดรถในตัวเมืองนี้สิจังใดฟุ้งคว้างกันจังใดพัฒนาสถานที่จอดรถจังใดตื้มเนาะเพราะว่าปัญหาเรื่องรถล้นก็ว่าแม่น
1: แม่นแล้วปัญหาเรื่องของการจอดรถนี่สำคัญได้เนาะระยะที่ผ่านมานี่ก็โอ้ยบางคนนี่มีบอนจอดรถแต่ว่ายังบ่จอดยังบ่เข้าสู่ระเบียบเนี่ยค่ะผู้ฟังฉะนั้นการท่านใดที่อยากจะเข้าไปร่วมในการตอบแบบสอบถามนี้ก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจ Facebook ของ Facebook Group ของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเมืองจันทน
0: ์ถูกต้องเอ้าจะไปแสดงความเห็นน้ำกันทุกท่านนอกก็เห็นไลน์2ทางFacebook หลายช่องมั้ยหลายสำนักเพิ่นก็เอาลงข่าวสวยในการกระจายให้ทุกท่านได้รับฟังนั่นแหละก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะทั้งการจอดรถจอดล้างนี่แหละในตัวเมืองว่าซะปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มันเทศเหมาะกับตัวจริง
1: แม่นแล้ว
0: และสำหรับมมนี้ก็นึงในโอกาสในเดือนกรกฎนี้มีหลายวันเด้
1: เจ้า
0: วันที่13กรกฎนี้วันครบรอบมื้อเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดงแล้วก็ยังเป็นวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าวันปล่อยป่าตึกอีก
1: เจ้าน
0: อกจากนั้นก็จะเป็นวันสร้างตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งสำหรับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี่เพิ่นจะมีกิจกรรมไหนในมื้อวันศุกร์นี้บุญน้องกิจกรรมนี้เริ่มแต่เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น. อยู่ที่สวนประตูไซจะมีกิจกรรมถามตอบนี่แล้วก็ประวัติความเป็นมาของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะมีตั้งห้านวางแสดง
1: เจ้า
0: แล้วก็สิมีละครสั้นอีกไหนแนวต่างเพิ่นแจ้งมานี่สิมีละครสั้นเรียกงานความปลอดภัยทางหลวงเด้นะสำหรับในมื้อวันศุกร์ที่10นี้ส่วนว่า11นี่ในตอนเช้าสิมีการย่างเพื่อสุขภาพนี่ นับแต่ประตูไซไปหาหอค้ำแล้วก็เลี้ยวกลับมาหาประตูไซถือว่า2มื้อเพิ่นจัด
1: เจ้าม
0: ันสุกขอย้ำตอนแรงเด้อทุกท่านเด้อ 17:30 นเนาะจนถึง 18:30 นใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงนึงนะมีกิจกรรมถามตอบมีการแสดงละครเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนนะเพิ่นก็แจ้งมาละสมมาลาสิได้ไปเป็นพิธีกรช่วย
1: เจ้าเจ้า
0: 2มื้อ
1: เจ้า
0: เอา
1: แล้วก็แม่นวันที่สำคัญในเดือนกรกฎเนาะแล้วก็ยังมีอีกวันนึงก็คือวันที่20กรกฎก็แม่นวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปี
0: เจ้า
1: หลายวันที่สำคัญในเดือนกรกฎนี้หลายคนก็สุ่มใส่เด้อสนใจในที่เวียกงานหรือว่าโฆษณาต่างๆหร
0: ือ
1: ว่ากิจกรรมต่างๆที่โดยเฉพาะเป็นกิจกรรมที่สมมาลาได้แจ้งมาก็คือวันที่
0: 10
1: 10เนา
0: ะวันที่10แม่นตนแรง
1: เจ้า
0: 11ตนเช้าแม่นพิธีย่างสุขภาพมีการนำผักรัดกันสูงก็นำกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
1: อาทิตย์นี้เนาะ
0: อาทิตย์นี้แหละเนาะแล้วก็ทั้งการนำหลายภาคส่วนได้สิมาร่วมย่างสุขภาพในโอกาสวันสั่งตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งครบรอบ75ปี
1: แม่นแล้ว
0: เอาก็อีกเป็นเวียกนี้พวกเขาได้แจ้งนำเสนอไปให้สังคมได้รับทราบเนาะเลยก็มีหลายอย่างที่เห็นข่าวทั้งสื่อออนไลน์บัดนี้โอ้ Facebook มีหลายหลายอย่างในบุญน้องเนาะและท่านก็สิเห็นเนาะอันเหตุที่ตำแล้วตัวลบหนีอันนี้ก็แม่นสิว่าประกาศคู่กรณีเด้เนาะไปตำรถกระบะนี่ไปตำรถ Jeep Fortuner ไปเบิ่งข้อมูลแล้วเดี๋ยวนี้เอาตัวรถนี่
1: เจ้า
0: ถอยออกถอยรถแล้วตามหน้าทุนรถออกไปเลยเด้เป
1: ็
0: นรีโวสีขาวล้อทะเบียนมันล้อพ3663
1: กำ
0: แพงนครเพิ่นก็ประกาศรถผู้ได้ให้มารับผิดชอบเด้อถือว่าทั้งหลังนี่บุ้มหมด
1: ตอนตามแล้วนี่รถ Fortuner นี่เพิ่นยังบ่ฮู้บ่หรือว่าแนวใด
0: บ่เข้าใจรักษาระยะห่างบ่ได้บ่มันสิแม่นฟ้าวไปเด้
1: เจ้า
0: ถือว่ารักษาระยะห่างบ่ได้ห้ามล้อบ่ทันก็เป็นส่วนไปเลย
1: เจ้า
0: โอ้อันตรายและอีกเหตุการณ์นึงอันนี้ก็แม่นกล้องวงจรปิดมันจับได้อันนี้ก็ได้ตําอยู่ตําห้านว่าซั่นซะตําทะลุเข้าไปห้านอยู่แถวดงโดกเมืองสถานีนี้เขตตลาดบ่งตลาดเขตนี่แหละ
1: เจ้า
0: เป็นรถจิ๊บคือกันเข้าไปตําทะลุเข้าห้านโอ้ถอยออกมาไปเลยแต่ยังมีป้ายทะเบียนทั้งหน้าน่ะคาอยู่หั่น
1: เจ้า
0: เพิ่นก็สิซอกน้ําน่ะตอนนี
1: ้คาอยู่ประตูหน้า
0: คาประตูหน้าห้านเลยทุกท่านเลยส่วนว่าอันนั้นฝากระโปรงหน้าสเกิร์ตหน้าพุ่นน่ะ
1: เจ้าย
0: ังห้อยต้องแน่งต้องแน่งต้องแน่งไปเลยได
1: ้
0: บ่ส่วนเลยก็สิแม่นเมาแหละถ้ามันบ่เมาก
1: ็
0: สิเว้าว่ากันอันนี้เวลาก็ประมาณ21
1: 23:30
0: นเลยไปเจ้าเรียกว่า 7:00 นกลางคืนเฮานี่น่ะเนาะต่ำนี่เลยแถวดงโดกตลาดเขตดงโดกโอ้อันตรายทุกท่านอันนี้แลเป็นห่วงหลายขอให้มีสติแท้ๆและอีกเห็นคลิปนึงอันนี้รถเมย์แซงอันนั้นน่ะรถกันอยู่กลางขวาโบ้ป้ายทะเบียนของลาวเฮานี่ได้เนาะแซงกันอยู่กลางขัวเลยเบิ่งจากภาพนี่มันขัวจุดใดเนาะนี่เนาะเพิ่นส่งมาให้เบิ่งเป็นวิดีโอมานี่นะเนาะรถเตียงนอนบ่ได้บ่งามแซงกันอยู่กลางขัว
1: เจ้า
0: โอ้อันตรายทุกท่าน
1: บ่แม่นคันน้อยๆอีกเนาะ
0: บ่แม่นคันน้อยเด้ทุกท่านเด้เออมันเสียทรงตัวบ่อยู่มามันล่มมันปีนเฮ็ดจังได
1: ๋
0: อันนี้อันตรายแท้ๆเ
1: นาะ
0: Facebook เพิ่นถ่ายลงโอ้เป็นตาย่านเป็นตาย่าน
1: แม่แล้วเป็นกรณีที่พวกเฮานำเสนอหรือว่าเป็นการฝากเตือนให้มีรายการได้รับฟังท่านผู้ฟังไผที่ว่าขับขี่รถถูกต้องตามระเบียบการและพวกเฮาก็สมเสยเนาะก็ให้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติต่อไปท่านผู้ฟังส่วนท่านใดที่ว่ายังมีพฤติกรรมที่มักง่ายนี่แหละสิ่งแซงบ่รับประกันหรือว่าตามและลบนี้หักษาระยะห่างบ่ได
0: ้
1: ใช้ความไว้เกิดนี่ก็ต้องได้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่เนาะท่านผู้ฟังเนาะรายการพวกเฮานี่ก็เว้าเรื่อยๆเด้เรื่องนี้เนาะบางคนว่าเว้าเรื่องเก่าอีกแล้วแต่ว่ามันยังเป็นปัญหาซ้ําเหือป
0: ั
1: ญหาเก่าที่ว่ามันยังเกิดขึ้นเชื่อว่าท่านใดที่ติดตามติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะได้เห็นน้ำกันบางคนนี่ก็จนว่าซะคำว่ารำคาญก็ได
0: ้ค
1: ือว่ายังเป็นแบบนี้เห็น
0: บ
1: ่
0: บ่เข้าใจแต่ว่าช่วยกันนะมันบ่ยากแก้ไขเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเมาบ่ขับแล้วก็บ่ขับไว
1: เจ้า
0: เท่านั้นนะ
1: แม่นแล้ว
0: แก้ได้แก้ได้ทุกท่านมันบ่เหนือบ่ากว่าแฮงดอกเนาะอันนี้ก็สิว่าข่าวดีก็ว่าแม่นได้ก็ดีใจนำพี่น้องเฮาทั้งผู้ละแขวงเวียงจันทน์การซ่อมแปลงเส้นทางแต่บ้านเจียงหาบ้านเวียงแก้วเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ถือว่าสำเร็จห้อยส่วนห้อยแล้วตอนนี้ที่เอาสะดวกผ่านมาหลายคนว่าโอ้ยยุ่งยากทางคุมเป็นบวกก็คือพวกเขาได้ฟังผ่านมานั้นก็คือรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมันก็ได้ลงสุกอยู่แต่ละแขวงเฮ็ดอะไรปรับปรุงการแก้ไขซ่อมแปลงเส้นทางให้สามารถเที่ยวได
1: ้เจ้า
0: ในฤดูฝน
1: แม่นแล้ว
0: บ่ให้ตัดขาดว่าไปแล้วเห็นข่าวลงเฟซบุ๊กโอ้ยทางเป็นคิดตมบวมน้ำได้ยู่ได้บืนได้แก่ได้ลากนะ
1: จ้า
0: ก็บ่อยากให้ได้ยินบ่อยากให้ได้มีทางรัฐมนตรีเพิ่นสุกอยู่ซี่นําอันนี้โอ้ยสมเสยเป็นพิเศษแท้ๆเด้หลายแขวงทําการยกระดับแก้ไขไป
1: เจ้าโดยเฉพาะแม่นการพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงสร้างเนาะเรื่องของเส้นทางในการไปมาหาสู
0: ่
1: ถือว่าสําคัญค่ะว่าทางยังยุ่งยากการไปมากันลําบากการขนส่งสินค้าต่างๆฉะนั้นเส้นทางใดที่ว่าได้รับการซ่อมแปลงพัฒนาแล้วก็ให้ผู้ที่ขับขี่ก็รักษาช่วยกันคันว่าจุดใดที่เพิ่นห้ามว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่หรือว่าขนาดนักบ่ให้เข้านี่ก็ให้หลีกเลี่ยงได
0: ้
1: เพราะบางคนนี่ยังฝืนไปยังสู้ซีไปเส้นทางจากที่เพิ่นกำหนดไว้ระยะ3ปี5ปีแต่ว่าถือว่าเพิ่นกำหนดไว้7ปีนี่นะ3ปีก็เปเพแล้วยังบ่ฮอดกำหนดเทื่อเนาะ
0: เอาสมเสยเนาะทั้งพี่น้องประชาชนบ้านเจียงหาบ้านเวียงแก้วเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ถือว่าสำเร็จฮอดสุดห้อยแล้วเส้นทาง13เหนือปรับปรุงเส้นทางนับแต่กาสีไปกันได้ครับการแก้ไขไปแล้วเด้
1: เจ้าก
0: าสีวังเวียงใส่เชื่อมต่อใส่ภูคูน13เหนือเนาะถือว่าสมเสยละอันนี้ก็เป็นทั้งคะแนนเวียกงานกรมขวทางและเนาะสมเสยที่ลงใจใส่ติดตามนะใกล้สิทธิ์แท้ถือว่าได้ครับการแก้ไขสามารถเที่ยวไปได้ล่ะสะดวกสบายทุกท่านเด้อเส้นทาง13เหนือกาสีบางเวียงเดี๋ยวนี้ไปได้เลยสบายแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวที่พวกเขาได้ยกเข้ามาแล้วก็อยู่ทั้งภาคเหนือนี่ทั้งแขวงบ่อแก้วเนาะทั้งเมืองปากท่าบ่อผาอุดมที่พวกเขาได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางนี่ไปมายุ่งยากล่าสุดนี่ก็เห็นข่าวแล้วเพิ่นปรับปรุงแล้วได้ปูยางอะดิเนาะปูยางไปแล้วโอ้ยชมเชยอันนี้ก็ได้ครับการยกระดับแก้ไขเขตปากท่ามันอย่างผาอุดมเหรอนะเนาะที่ว่าเฮาเห็นข่าวก่อนหน้านี้นับการแก้ไขปรับปรุงไปซั่นซะแล้วก็อีกข่าวนึงอันนี้ก็แม่นเห็นลงสื่อออนไลน์ Facebook เติมอีกท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็เป็นเส้นทางแต่บ้านดงสวรรค์เมืองเสปูนแขวงสวรรณเขตที่เห็นข่าวว่ารถบรรทุกแก้เครื่องบ่ไปค้าย่อนเด้ระยะขัวมันพีใส่การบ่ได้เทื่อนะเพิ่นปรับปรุงแก้ไขสุกเสือนเพิ่นก็ไปแก้ไขอันนี้ทางมันบวมอีกรถเที่ยวหลาย
1: เจ้าร
0: ับน้ำหนักบ่ไหวก็สิมันเพอีกรถบรรทุกก็ไปคาอยู่หั่นมื้อคืนต่อมาล่ะฝนตกน้ำทะลุไหลมาดิเนาะล่าสุดนี่เพิ่นก็ได้ครับปรับปรุงอีกละแก้ไขละสามารถเที่ยวไปละเปิดมือบดเวรได้ประจําอยู่หั่นเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็เห็นข่าวโอ้สมเสยเนาะทางภาคส่วนเกี่ยวข้องได้ลงเอาใจใส่ติดตามอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้แจ้งเข้ามานั่นแหละให้สังคมได้รับทราบตื่มเวียกงานการปรับปรุงแก้ไขส่วนแบ่งเสียงดังต่างๆในทั่วประเทศกับว่าแม่น
1: เจ้าก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เราจะแจ้งเติมเนาะจะคืนไปตั้งแต่วันศุกร์เนาะการรายงานอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็บ่ได้ดำเนินรายการจะรายงานให้มีรายการได้รับฟังประจำวันที่3กรกฎาคม2026ท่านผู้ฟังในขอบเขตทั่วประเทศมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น11รายในนั้นมีพาหนะเปเพอีก22คันเปเพเล็กน้อยอีก13คันสมควร9คันคนได้รับบาดเจ็บ21คนบาดเจ็บเล็กน้อย10คนบาดเจ็บสมควร9คนบาดเจ็บสาหัส2แล้วก็เสียชีวิต1คนสำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุกันนะคะหลวงจันทร์มัน3รายแขวงหลวงน้ำท่า2แขวงเสียงขวง1ไซสมบูรณ์1แขวงเวียงจันทน์1แขวงบริคำไซ1แขวงสวรรณเขตแขวงคำมวน1แขวงคำมวน1เสียชีวิต1เนาะรถใหญ่ต่ำกับรถบรรทุกอันนี้แม่นการรายงานอุบัติเหตุประจำวันที่3กงกับวันศุกร์ที่ผ่านมา
0: แม่นแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุต่างๆที่พวกเขาได้แจ้งให้สังคมได้รับทราบตื่มโดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนนนี้เนาะอันนี้เป็นวันที่3เนาะ
1: เจ้า
0: ส่วนว่าวันที่4บัดนี้ที่4ที่ทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมด12รายพนาเปเพ2คันเล็กหน่อย7สมควร15ใส่กันบ่ได้1คนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด16คนบาดเจ็บเล็กหน่อยนี่5สมควร8สาหัส3เสียชีวิตนี่บ่มี
1: เจ้า
0: ในวันที่4นะครับลงจันทร์นี่เกิด7อุดมไซ2ไซสมบูรณ์2อัตราปืน1ถือว่าเกิดน้อยแขวงเด้
1: เจ้า
0: อันนั้นมีแต่4แขวงในวันที่4
1: เจ้า
0: วันที่4ก็กงกับมื้อวันเสาร
1: ์วันเสาร
0: ์โอ้ชมเชยเด้อให้ลดหน่อยถอยลงทุกท่านบ่ให้มีตัวเลขการเกิดยิ่งดี
1: ส่วนวันที่5กรกฎกงกับวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังเกิดขึ้นทั้งหมด21รายพาหนะ PP 39คันเปเพเล็กหน่อยอีก20คันสมควร19คนได้รับบาดเจ็บ20คนบาดเจ็บเล็กหน่อย14บาดเจ็บสมควร3บาดเจ็บสาหัส3และเสียชีวิต4คนสำหรับแขวงที่เกิดนะคะหลวงจันทร์7รายแขวงหลวงพระบาง4แขวงเวียงจันทร์2เสียชีวิต1รถจักรต่ำรถใหญ่ทั้งแขวงอุดมไซอีก2เสียชีวิต2รถจักรต่ำคนยางและก็รถใหญ่ต่ำรถบรรทุก
2: และแขวงอัตปือ2รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำกับรถใหญ่ทั้งแขวงเสียงขวงอีก1บริคคำไซ1สวรรณเขต1และก็เขตพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนี่ก็เป็น1
0: จ้ะ
2: อันนี้แม่นการสรุปอุบัติเหตุ3มื้อสุกเสาร์อาทิตย์เสียชีวิต5คน
0: ปัดโท
2: สมรา
0: แต่วันเสาร์บ่มีเนาะ
2: วันเสาร์บ่มี
0: บ่มีเกิดน้อย
2: มาเกิดหลายแม่นวันอาทิตย์4คน
0: เจ้าโอ้อันตรายทุกท่านเลยนี่แหละสิ่งที่บ่พึงปรารถนาและก็ขอคิดปลอดภัยกับเขาแสดงความเสียใจนำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะเห็นข่าวจากอุบัติเหตุหลายอย่างแล้วนี่พวกเขาได้ฮิปโฮมมานี่นะมาเว้ามาเตือนมาแจ้งให้บริการได้รับทราบสำหรับพันโทเดชฤทธิ์ศาสตร์ชัยศาสตร์เพิ่นคาเวียกเด้นำบทสรุปของรายการขับขี่ปลอดภัยกับเพิ่นได้ส่งบทสรุปมาให้นับแต่วันที่29มิถุนายนจนถึงวันที่5กรกฎาคม2026นี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดทั่วนครเวียงจันทน์นี่23รายนะพนักพีเล็กหน่อยนี่17สมควร34ใช้การบ่ได้นี่บ่มีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนี่6สมควร14สาหัส6เสียชีวิตนี่บ่มีนะ1อาทิตย์ผ่านมาบ่มีตัวเลขเสียชีวิต
2: เจ้าเฉพาะนครเวียงจ
0: ันทน์เฉพาะนครเวียงจันทน์โอ้ยอยากให้เป็นศูนย์ทั้งบ่ให้เกิดพุ่นละทุกท่านเลย
2: เจ้า
0: เนาะพวกเขาละ
2: แม่นแล้วพวกเขานำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังก็จะมีแบ่งเนาะเป็นแต่ละมื้อในขอบเขตทั่วประเทศและการ1อาทิตย์ได้เข้าตัวเมืองรวมถึงบรรดาเมืองต่างๆที่เพิ่นสะดวกในการเข้าความรายงานหรือบางครั้งในบางแขวงที่เพิ่นสะดวกส่วนตัวแบบมีอุบัติเหตุที่พ้นเด่นเพื่อการรายงานกระแจ้งเข้าไปและการรายงานแต่ละครั้งที่พวกเขาได้สอบถามเจ้าหน้าที่ไปบ่แม่นเป็นการซ้ำเติมผู้ใดผู้หนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเนาะพวกเขานำเสนอก็เพื่อให้เป็นการเตือนสติเป็นอุทาหรณ์เตือนผู้ขับขี่ที่ว่ายังบ่เกิดให้ฮู้ว่าผลให้หรือผลเสียหายเวลามันเกิดขึ้นมันเป็นแบบใด
0: เจ้าเอาอันนี้ก็อีกภาพนึงก็บ่ดีวิดีโอบ่ดีเห็นแล้วก็ได้บันทึกมานี้เดี๋ยวนี้เส้นทางทั้งปากลายไปหาดแซมบุรีแล้วก็เขตบ้านนาแลเมืองเพียงเขตแซมบุรีเป็นสมเทียบ
2: เจ้า
0: ในปีผ่านมาบุญน้องปีก่ายนี้รถตกรถบรรทุกสินค้าค้ากันยาวรถดุดก็เต็มไปบ่ได้เพิ่นเปรียบเทียบในปีก่ายเดี๋ยวนี้ได้ทำการซ่อมแปลงถือว่าสร้างสำเร็จแล้วปูยางบักต่อยงามสวัสดิ์เสมอได้ไปกระไดบ่ได้ยุ่งบ่ได้ยากทุกท่านเราเบิ่งจากภาพเพิ่นแจ้งมานี่ชมเทียบในปีผ่านมาและปีนี้เนาะเส้นทาง4เส้นบ้านนาแลเมืองเพียงแขวงเชียงบุรีแล้วก็ทั้งเมืองปากลายไปเชียงบุรีได้ทำการยกระดับแก้ไข
2: เจ้า
0: เอาอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่หลายคนถามมาว่ายามฝนแห้งสิยุ่งยากบ่
2: เจ้าน
0: ะอันนี้หลายเส้นทางในทั่วประเทศได้รับการยกระดับซ่อมแปลงซั่นซะแก้ไขก็ย้อนการชี้นําของทั้งรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเว้าได้ว่าในปีผ่านมานี่น่ะเพิ่นได้ลงเฮ็ดเวียกสุกยู
2: ่เจ้า
0: แต่ละเส้นทางนี่อันนี้ขอสมเชยเพื่อแก้ไขการขนส่งการไปมหาสู่บ่ว่าภายในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศอันนี้เว้าจากใจแท้ๆเด
2: ้
0: เป็นการเปลี่ยนแปลงหลาย
2: เจ้า
0: ที่เห็นการสุกยู่แต่ละแขวงให้ฮีบฮ้อนั่นแหละว่าง่ายๆซะแขวงต้องเป็นเจ้าการถ้าว่าบ่มีงบประมาณเพิ่นก็ให้สมทบกับกระทรวงก็มอบตัว
2: เจ้า
0: สมทบในการปรับปรุงเส้นทางต่างๆอันนี้การแก้ไขปัญหา
2: แม่นแล้ว
0: จุดๆซั่นซะ
2: เจ้าเห็นจากรูปภาพนี่แล้วก็โอ้ยเป็นตาภูมิใจอีหลีค่ะสมราเพราะว่า
0: จากปีกายเห็นบ่
2: แม่นแล้วจากปีกายรูปภาพในปีกายนี่โอ้ยรถนี่สิไปจังได๋เบิ่งสภาพนํากันเพิ่นก็เห็นได้ความสําคัญกับมีการซ่อมแปลงดุดเกตต่างๆจนปัจจุบันนี้ทางเรียบงามดี
0: โอ้ยงามปูยางบักต่อย
2: แม่นแล้วโอ้ยแล้วก็ทางกว้างบ่แม่นว่าทางอันแคบๆเลยนี่เพิ่นปูออกไปแล้วก็กว้างการเดินทางนี่ก็รถสามารถส่วนทางกันไปมาได้ปกติแต่สำคัญนี่แหละทางดีทางงามการระมัดระวังการใช้ความไวหรือว่าการสิงแสงต่างๆเขตนั้นก็จะมีทางโค้งต่างๆเนาะ
0: ถูกต้อง
2: ให้ระมัดระวังสิงแสงก็ให้หับประกันได้ครับผู้ฟัง
0: เจ้าสิพักโฆษณาก่อนเนาะจากร้อยหนึ่งแล้วจึงกลับกับสุดเล็กกันเขาขี่ปลอดภัยสัมภาษณ์พันโทวงศ์ชัยปัญญาแก้วสบายดีท่านบุญทวีพมจันเด้อเพิ่นก็สบายดีทีมงานพวกเขาเด้ทั้งเสือไลฟ์เฟซบุ๊กเอาท่านใดที่กำลังใช้รถถนนตอนนี้สภาพเป็นยังไงก็แจ้งมาได้นะผ่านโทรศัพท์หรือว่าผ่านเพจและการพวกเขาครับขี่ปลอดภัยนะบวกใส่ฝนกำลังยิบยิบยิบยิบได้บัวตัวนี้แห้งแล้วบอกบางจุดบางบนเพราะว่าโคศกมหันต์ของโศกบางกินนี่ยิบยิบยิบยิบยิบมาได้ตกค่อยๆจังซะพักโฆษณาจักน้อยหนึ่ง
3: ห้านสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้านสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ passive income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกสักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาว รับประกันลำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
4: อ้าวสบายเดียววังมาลอซื้อเครื่องบ
5: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
4: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
5: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญเลยดิ
4: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
5: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
4: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
5: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
4: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
5: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
4: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
5: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
4: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
5: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
6: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
8: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
7: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
9: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
8: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
9: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
7: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
9: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
8: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
10: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการครับที่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเราผ่านไปเราข้อมูลข่าวสารหลายๆอย่างเนาะฝากให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังผ่านรายการครับที่ปลอดภัยกับพวกเขาแล้วก็ดีใจนำเด้อทุกท่านเด้อโดยเฉพาะแล้วนี่แหละท่านไประบอบโครงการก็สร้างป้องกันตะฟังเจือนพัฒนาเข้มของระยะ2ของรุ่นจันทร์ก็เกินว่าชุดเล่นมาร์คใหม่บอลท่องเที่ยวใหม่ที่สวยงามมันออกกำลังกายบอลมวลชนบอกว่าพัฒนาต่างประเทศไปขายอาหารการอยู่การกินจับใจซื้อเครื่องของต่างๆอู้บรรยากาศมื้อนั้นวันศุกร์แล้วนี่เพิ่นมอบครับเด้อย่างบรรยากาศนะถือว่ารวมมา2เมืองเด้เนาะเมืองศรีสัตนาคแล้วก็เมืองหาดใหญ่ฟง19บ้านความยาวนี่นับแต่หลัก3ไปจนฮอดพุ่นละกิโลเมตร9.3 กิโลเมตรได้ระยะทางตาฟังเจียนเฮ็ดใหม่แล้วนะบุญน้อง
1: เจ้า
0: ไปเบิ่งแล้วบ่เจ้าง
1: าม
0: โอ้ยงามงาม
1: โอ้
0: คือเข้มของวัดจันทร์เลยเด้
1: เจ้าง
0: ามหลายงามหลายถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คใหม่อันนี้ก็สามารถเป็นบอนพักพรจนจิตจนใจให้บนชนได้ออกกำลังกาย
1: เจ้า
0: โอ้ยสะดวกงามหลาย
1: โอ้ก็คือว่าใกล้บ้านเนาะมีโอกาสก็จะได้ไป
0: แต่พี่และล่าสุดนี่หลัก3ได้เนาะเพิ่นมอบครับแต่หลัก3จนไปฮอดกิโลเมตร 9.3 พุ่นน่ะออกไปใส่ยังหาดดอกแก้วพุ่นน่ะบ้านดอกแก้วหากันซ่าอย่างนั้นนะ
1: เจ้าเออ
0: พุ่นแหละคือว่าแล้วละแล้วบ่ละใด
1: เจ้า
0: โอ้สวยงามเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ก็ว่าแม่นของเฮาขึ้นกับพวกเฮา
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นการดีนะเฮาก็สืบต่อเนาะแจ้งโฆษณาเด้รวมกับเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางเปตงเสริมเล็กที่พวกเราได้นำเสนอให้มีรายการได้รับฟังก็คือ15โครงการและก็อีก4โครงการเนาะของโครงการก่อสร้างตาฟังเจือนอันนี้เป็นเขตหาดไซฟองและก็เขตหาดไซฟองมี2จุดเน
0: า
1: ะและก็เขตเมืองสังทองอีก2จุดเมืองสังทองยังบ่ทันสำเร็จเป็นมองกำลังสืบต่อนะคะผู้ฟังพวกเราก็จะแจ้งการให้ประธานได้รับฟังต่อไปเติมส่วนเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางเปตงเสริมเล็กบางเส้นทางนี่ก็เพิ่นก็กำลังเริ่มได้สมมาละถือเขตบ้านไผ่กันก็แม่นดีใจมิดรายการบางทานส่งมาถามทางขอความออนไลน์ระยะที่บุญน้องเข้ารายการเพิ่นก็ว่าเขตสร้างเวยดงสว่างนี่เป็นแนวได้เพิ่นว่ายังบ่ทันได้ยังบ่ทันนอนในโครงการเถื่ออาจจะเป็นโครงการหน้าบ่ระยะต่อไประยะนี้ที่ว่ามันยังเปรียอยู่ผู้ขับขี่ก็ขอให้มีสติระมัดระวังตื่มเนาะเพราะว่าจุดนี้ก็เห็นใจเพราะว่าพี่แหละมันเริ่มแต่เขตดอนนคุมไปดอนนคุมมาสร้างเวยแล้วก็เสื่อมต่อใส่ดงสวัสดิ์ที่ว่ามันเปรียหนักสมรานักนักกลัวระยะที่ผ่านมาเนาะท่านผู้ฟังภัยที่ว่าเดินทางในเวลากลางคืนก็ให้มีสติด้วยเพราะมันเป็นขุมเลิกเด
0: ้นั่น
1: มันเป็นขุมเลิกแล้วมันเป็นห้อยติดรถรถบรรทุกรถ10ล้อ20ล้อ
0: มันบวมแล้วใช่ไหม
1: มันบวมติดรถแล้วมันบวมเลยขันระบาดคนขี่รถจักรขี่ไว้นี่ก็ย่านไปโต๊ะขุมนะ
0: นั่น
1: เป็นขุมเลยเป็นขุมบวม
0: โอ้เอา
1: จุดหนึ่งโนนขึ้นว่าสันซา
0: เจ้าฝากไว้เนาะที่บุญน้องได้ยกมานี่ก็เตือนเด้อผู้ใดสิไปเส้นทางนี่ก็ให้ระมัดระวังเด้
1: เจ้า
0: สร้างเวยเน
1: า
0: ะ
1: แม่แล้วสร้างเวยดอนนคุม
0: กำลังได้รับการยกระดับแก้ไขและผ่านมาเดี๋ยวนี้บวมไปแล้วมันบ
1: ่บวมขึ้นประมาณปีนึงเนาะที่เพิ่นไปปูอย่างอันซาฟานใส่แต่ว่าก็เนื่องจากจุดนี้ก็มีหลายๆโครงการโครงการดินจัดสันเดย์แล้วก็เรื่องของการเข้าออกขนส่งรถขนส่งดินรถขนส่งดินต่างๆรถขนาดใหญ่บรรทุกครับผู้ฟังก็เฮ็ดให้เส้นทางนี้รูปบวมบวมห้อยอย่างรถนี่แหละเห็นสภาพน้ำกัน
0: เนาะอันตรายฝากไว้เลยว่างอาทิตย์แล้วนี่ก็เห็นลงสื่อออนไลน์ว่าอยู่สี่แยกไฟอำนาจห้วยหงบ่ว่าชิมันมีพลเมืองดีบ่จักเอาเกินว่าฝากเงินเก่าแล้วมันมีเล็กมีหยังอ่ะนะซี่กระดูกกระเดนเด้
1: เจ้า
0: โอ้ยหลายคนก็ลงซื้อออนไลน์ยังคงบ่ปลอดภัยเนาะยังต้องไปตําไปดัดนะก็ล่าสุดนี้เพิ่นก็ได้เอาออกไปแล้วนะวังดีอยู่ว่าให้เที่ยวไปได้แต่มีเล็กมีหยังซี่กระดูกกระเดนความเสี่ยงมันสูงหลาย
1: เป็
0: นอุบัติเหตุล่าสุดเพิ่นก็ได้รับการแก้ไข
1: อันตรายเน
0: า
1: ะ
0: ได้ถมไปแล้วเพราะจุดนี้เพิ่นก็มีแผนแล้วทางติงคําเพิ่นก็ได้แจ้งเข้ามามีแผนในการถมแก้ไขแล้วสําหรับจุดสี่แยกห้วยหงสอดไปผู้แหละแม่หยังโรงแรมคนประสงค์เบื้องนึงก็ไปทั้งห้องหมอแม่และเด็กเด้
1: เจ้า
0: คนได้แจ้งมาว่าทางนี้ก็เริ่มจะว่าขาดอะเด้
1: ไ
0: ปยากแล้วเนาะเอาขอบใจที่ได้แจ้งมาแล้วกันเพราะก็เห็นลูกเสือไล่คือกันตอนนี้ทั้งพันโทวงไซปัญญาแก้วหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองปากงืมอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
0: ฮัลโหล
2: สบายดี
0: เจ้ารบกวนท่าน
2: เจ้าเจ้า
0: ขอบใจหลายๆแต่ยินดีมีแหงโดนเติบแล้วเน
2: า
0: ะยินดีมีแหงถือว่าบ่ได้ของรายการนี่โดนเติบแล้วขอบใจท่านหลายๆเด้อที่สละเวลาของรายการครับที่ปลอดภัยอยากท่านว่าสุฟังแน่เป็นจังได๋การสัญจร13ใต้เฮานี่ผ่านเมืองปากงืมระยะนี้การก่อสร้างเด้ปริมาณรถนี่เด้เป็นจังได๋ในนามเจ้าหน้าที่ติดตามตัวจริงท่าน
2: อนุญาตในรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะนะ
0: จ้ะ
2: ยังเกี่ยวกับการสัญจรอยู่เมืองปังเงิมของพวกเขาเป็นทาง43ใต้เป็นทางเดียดินภูเขาค้อยเนาะปัจจุบันนี่ก็สภาพการสัญจรนี่ก็คือว่าไปมาสะดวกดีเนาะต่างแต่ว่าเส้นทาง13ใต้อันนี้ทางโครงการเป็นการมีการก่อสร้างเส้นทางหลายจุดเนาะนับแต่หลักที่ปิดมองประคองไปแล้วเห็นพอดหลัก71เนาะอยู่ทางบริกรรมไซรุ่นบางจุดบางบอนก็ถือว่าสามารถสัญจรได้สะดวกสบายแต่บางบอนก็มีการขยายหรือว่าซ่อมแปลงก็บ่สะดวกปานใดเนาะเป็นบวกเป็นคุ้มเนื่องจากว่าสภาพอินฟราการปัจจุบันนี่ก็ฝนตก
1: เจ้า
2: การสัญจรนี่ก็บ่ค่อยนั้นปานใดเนาะไปมาก็จะลำบากแล้วขึ้นเหนือลงใต
0: ้อือ
2: บ้านนั้นน่ะเมืองพวกเราเขานะ
0: เจ้าเจ้าส่วนว่าการก่อสร้างในทางประเทศใดการก่อสร้างเมื่อตอนนี้ว่าปรุงแต่กิโลเมตรที่21ไปหาเกือบ71เมืองทับบาทของพวกเขานี่ตอนนี้เป็นจังได๋พันเมืองปักเงิมเฮาเพิ่นดุดจังได๋และเพิ่นเกตปั๊บหน้าดินจังได๋แล้วการแก้ไขอยู่จุดนี
2: ้เจ้าเฉพาะอนาคตเมืองปักเงิมของเขาเนาะนับแต่หลัก38หลัก38จนถึงหลัก67ท่านก็มันก็มีบางจุดบางบอนเพิ่นก็สามารถเพิ่นอนาอย่างเพิ่นสมฤทธิ์นะสมฤทธิ์อนาจํานวนได้จํานวนนึงเนาะปูยางสินะแต่คือเขตอนาระวางนาซอนหาบ้านเฝ้าสิก็ได้ประมาณ 2-3 กิโลเมตรเนาะแล้วก็ซุมประเสริฐหาบ้านไ
0: ผ
2: ่ได้ประมาณ 2-3 กิโลเมตรแล้วเป็นผู้อย่างนะแต่นอกจากนั้นก็บางบ้อนมันก็ลงดินแดงเนาะเรียกว่าขยายเป็นบางบ้อนไปนับแต่ที่ละหลัก40ไปนะ
0: ปูเป็นญาณซะเนาะปูเป็นญาณไ
2: ปมันแต่ละบริการไปเจ้าปูเป็นงานเป็นงานเป็นช่วงอะไรเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะ
0: หลังจากนั้นก็ซีเมนต์มาให้เป็นตอนไปแล้วเป็นตอนเป็นตอนแล้วก็ลวดบัดเดียวเนาะมันเนาะก็ซีเมนต์มาแก้ไขเส้นทางปริมาณรถบัดหลายเด้เชียนลวดเดียวพี่เส้นทางนี่ก็อยากยากเลยท่านเนาะ
2: เจ้าเจ้า
0: แต่ว่าโดยรวมนี่หลายเลยเนาะท่านเนาะได้รับการปูไปนี่ได้หลายเลยเนาะเป็นงานเป็นงานไปนี
2: ่โอ้ถือว่าเพิ่นสามารถซ่อมแปลงนี่ก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเพิ่นก็เฮ็ดตลอดนะคือว่ามีคนตกแดดออกคนก็เฮ็ดบ่มียึดมียอนนะเนาะในกระบวนโครงการเพิ่นจัดให้ทวงถามกับธนาสัญญาของเพิ่นแล้วว่าซั่นซะเนาะอันนี้ก็แต่บ่ก้าวไกลหน้าที่เพิ่นซะ
0: นะเอาพอดีเป็นนี่บ่เฮาก็สิพยายามติดต่อเรื่อยเนาะเพราะว่าได้ติดต่อสัมภาษณ์เพิ่นอยู่ทางลาบิสเกลสร้างทางเลข8ที่เป็นผู้รับผิดชอบก่อสร้างโครงการนี้เนาะก็สิติดต่อไปเติมก็ดีแล้วที่ท่านได้เว้าสู่ฟังเพราะว่าอยู่ตัวจริงเด้เนาะพื้นที่ตัวจริงเห็นสภาพการก่อสร้างซ่อมแปลงปริมาณรถที่แล่นเข้าสู่จากชานเมืองเข้าสู่ตัวเมืองหรือว่าจากตัวเมืองไปสู่ชานเมืองออกสู่13ใต้ของปอกเฮาเนาะและเมื่อเส้นทางเป็นแบบนี้เป็นจังได๋อุบัติเหตุเกี่ยวมาถึงอุบัติเหตุท่านเป็นจังได๋เกิดขึ้นมีอยู่บ่พบอยู่บ่
2: เจ้าสักอุบัติเหตุเนาะอันช่วงระยะ1เดือนหรือว่า2เดือนผ่านมานี้ของที่เฮาออกเลยก็เป็นฮอดปัจจุบันนี้นะก็คือว่าอุบัติเหตุนี่ก็ลดลงหลายเนาะปัจจุบันนี้ก็ยังเหลือแต่สองกรณีสองลายเท่านั้นเนาะเนี่ยจากว่าสภาพเส้นทางมันก็บ่ค่อยดีคนก็ผู้ใช้รถใช้ถนนก็ค่อยขับค่อยขี่ไปก็บ่ค่อยเกิดอุบัติเหตุนะเราเวียกงานพวกเขาก็เวียกงานคูชั้นห้าเวียกงานบังคับใช้กฎหมายลงจุดกดกาสามจุดเนาะก็คือว่าทุกคนได้เป็นอย่างดีฮะเนี่ย
0: เนาะและเหตุในใหญ่นี่ก็บ่มีที่ท่านต่ำปิ้นข่วมจังใดแห้งนี่บ่มีที่หุ่นแห้งนี่พันมานี่บ่ได้รับแจ้ง
2: กรณีอุบัติเหตุที่หุ่นแห้งให้แห้งเนาะหรือว่ามีผู้เสียหายหลายนี่ช่วงระยะนี้บ่มีเนาะบ่ค่อยมีปานใดมีแต่ว่ารถจักรดาดกันเนาะหรือว่าตกตะคองเสียหลักล้มเองสินะส่วนหลายเจ้าหน้าที่พวกเขาก็มีได้ลงไประบายการสัญจรช่วยแล้วก็มีแต่ว่าเขาเจ้าก็รับผิดชอบกันเองนะอันนี้ก็มีอยู่แต่บ่หลายตัวนี้นะ
0: แต่บ่หลายเนาะแต่สิมีสภาพอยู่กันทันเนาะอันบ่มีที่ข่าวว่าไปต่ําโครงการก่อสร้างจักป้ายบ่จักทางบ่กองดินบ่ลงห้องห้วยเขตมีการก่อสร้างทางผ่านเมืองปักเงิมเฮานี่ผ่านมานี
2: ่เจ้าคือว่าช่วงเดือนนี้2เดือนนี้บ่มีเนาะบ่มีเนื่องจากว่าการก่อสร้างทางเพิ่นก็ได้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ของเพิ่นท่านเนาะได้ใส่ป้ายใส่ป้ายเตือนเขตก่อสร้างเนาะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นเฮ็ดได้ดีเนาะทางโครงการเพิ่นนะ แล้วก็มีจำนวนนึงอันนี้ก็ยังว่าผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนนี่ก็ประมาทเลอะเนาะแอนไว้บางทีก็มึนเมาตกตะคองตามจวยตามป้ายนี่ก็มีอยู่แต่ก็บ่หายแฮงเนาะตามหลักตำแหน่งไปนะตามแล้วก็แล้วไปเขาก็ไปเลยเขาบ่ฮู้ว่ามันรถผู้ใดสมมุติว่านะเนาะมันก็เคยมีอยู่นี่นะเนาะแต่ว่ากระโดดเสียงขั้นว่าหายแฮว่าเออเสียงเสียชีวิตบ่เลยว่าอันน่ะรถบ่สามารถไปได้นี่อันนี้เป็นบ่มีเนาะ
0: อยู่จุดเคลื่อนของเงินพวกเขาเจ้าเอาซะก็ให้ท่านฝากเตือนเตือนให้เนาะเพื่อความปลอดภัยระยะนี้ก็สิฮู้แล้วว่าระดับฝนทางกับเปียกมื้นบวกใส่มีการก่อสร้างเด้สิมีความยุ่งยากเนาะในผ่านเส้นทางของพวกเขานี้อยากให้ท่านเตือนตื่นมาและฝากไว้ที่ใดบ่ให้มีการสูญเสียเรื่องทรัพย์สินอุบัติเหตุบนท้องถนนดีท่าน
2: เจ้าฉันก็ขออนุญาตอีกนึงเนาะเกี่ยวแก่กับผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะกีดกันเรื่องความเงินพวกเขาเนาะหรือว่าจะดูผลเนาะครับให้มีสติฮะและเนาะปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดข้อหน้าที่หนึ่งก็เรื่องเข้าบ้านคนเขตชุมชนก็เป็นปฏิบัติตามป้ายเนาะเส้นทางมันก็บ่ค่อยดีแล้วก็เข้าเขตที่ก่อสร้างนี่ก็ให้ปฏิบัติเนาะจะหน่อยไปตกคลองหรือว่าตกคุมบ่เลยว่าไปตามมันนั่นอันนี้ที่ไปเอาเรื่องโครงการขึ้นบ่ได้เนาะเพราะว่าเขตก่อสร้างขึ้นก็เลยยึดหมายอย่างไรข้างในแล้วแล้วก็เฮียคลองนำรถที่บรรทุกสายยาวหรือสายไกลผ่านเมืองปังเงิมนี่ก็ขอให้ปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดทางนี้เนาะขอให้เรียนไวเรื่องข้อเขตเนาะเนื่องจากว่าสภาพเป็นทางมันมืดจะหน่อยเลขบุญบ่หรือว่าเลขแตกบ่สิเนี่ยจะเกิดเป็นเหตุที่พาให้เสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งนั้นเนาะแต่ปัญหาสุดท้ายเนาะจะระดูนี้ก็ระดูฝนระดูน้ำให้น้ำหน้าเนี่ยคลองลำพูใส่รถไปถนนใส่รถตกตกหรือว่ารถอะไรใครนาเดินตามนี่นะเนาะไปกลางค่ำกลางคืนก็อยากให้มีไฟสะท้อนแสงไฟหน้าไฟท้ายอะไรก็บ่อยากให้ไปกลางคืนนั่นแหละเนาะเพื่อว่าหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเนาะผ่านมาก็มีบ่ก็ก็บ่เคยมีเนาะแต่ว่าย่ามันเกิดต่อหน้าปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าอยู่เส้นทางเด็ดกินผู้ขอควายนี่ในปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่ก็คือว่าพวกพ่อลายรถตกๆนี่แล่นกลางคืนบ่มีไฟท้ายไฟอย่างนั้นเนาะ
0: อ
2: ะไรเฮียของนําผู้ใช้รถใช้ถนนเนาะ
0: เจ้าเจ้าขอบใจหลายๆทั้งพันโทวงศ์ไสยปัญญาแก้วเนาะ
2: เจ้าเจ้าเจ้า
0: หัวหน้ากองจราจรเมืองบักเงิมที่ได้สละเวลาแจ้งสภาพการสัญจรด้วยการก่อสร้างเส้นทางเดบันหาอุบัติเหตุในบริการได้ฟังขอให้ท่านโชคดีแข็งแรงขอสมเสือเด้อในการสกัดกั้นอุบัติเหตุให้มันลดน้อยถอยลงอย่าให้ได้มีนั่นแหละท่านเอ้ยเป็นห่วงเป็นห่วงหลายเนาะ
2: เจ้า
0: ครับโชคดีท่านแข็งแรงแข็งแรง
2: จ้าจ้าขอบใจเช่นเดียวกันเนาะสุขภาพแข็งแรงดีแรงทุกคน
0: จ้า
2: เป็นกระบอกในสังคมเพื่อลดความอุบัติเหตุ
0: จ้า
2: ขอขอบใจ
0: จ้าขอบใจท่านหลายโชคดีแข็งแรงเนาะก็คือว่าแหละทาง13ใต้ของพวกเขากำลังทำการยกระดับแก้ไขถ้าว่าเส้นทางนี้เลวนะเสื่อมจากกิโลเมตรที่21เท่านี้นะไปหากิโลเมตร71ทางเมืองธัมปบาทแขวงบึงกำไสสอดใส่ผู้แลไปปักสั้นออกสู่คำมวนไปสวรรณเขตเพราะว่าเส้นทาง13ใต้ถือว่าได้รับการยกระดับแก้ไขหลายเด้
1: เจ้า
0: อย่างอัสฟานโอ้ยงาม
1: อือ
0: นอนแหละท่านไปก็สิเห็นเนาะทางแลนโอ้ยนิ่มเนาะบ่มีขุ่มเลย
1: เจ้า
0: เนาะไปสะดวกอย่าสุดไปเพลินได้ล่ะเนาะจะหน่วยลงแคมป์ของลงห่วยห้องตามเฮือนซานบ้านซองอ่ะเนาะเป็นห่วงทางดีงามแล้ว
1: เจ้า
0: ถ้าว่าเส้นทางแต่กิโลเมตร71กิโลเมตร21ไปจุดไปฮอด71แล้วนะโอ้ยสะดวกแล้วแหละไปเล่นสะดวกประหยัดเวลาอีกไปปักสั้นอีกก็สบายทุกท่านเลย
1: แม่แล้วส่วนการรายงานอุบัติเหตุที่เพิ่นแจ้งมาอะไรเงี้ยเดือน1 2เดือนเพิ่นก็ว่าอุบัติเหตุนี่ลดลงเนาะทางเมืองปากเงิมนี่การเกิดอุบัติเหตุก็มีแต่2รายอุบัติเหตุที่ว่าหนักๆบ่เสียชีวิตสาหัสก็บ่มีเทื
0: ่อจ้ะ
1: ก็เป็นเหตุที่ว่าเพียงแต่ด่าถูกกันไปซื่อ
0: ด่าถูกไปซื่อเนาะธรรมดาจ้ะ
1: เจ้าม
0: าอีกเห็นข่าวนี่โอ้ห้องส้วมเฮานี่อินเทอร์เน็ตอยากฝืดเนาะอยากยากเนาะ
1: เจ้า
0: เพราะว่าเข้าไปก็สัญญาณมันอัพเนาะเบิ่งข้อมูลมีรายการส้วมมากก็จากยากเนี่ยบ่เห็นเมื่อกี้นี่อันนี้ไปเห็น Facebook นึงนี่นะบุญน้องได้เห็นบ่มีคลิปวิดีโอนึงนะขี่รถจักรอ่ะนะกดเข้าบ่ได้นี่อินเทอร์เน็ตมันบ่ได้เนาะกดเข้าไปเนาะเห็นรถจักรผู้นึงอ่ะแล้วสิเลี้ยวแล้วก็สิว่าสิปลอดภัยอย่างที่บ่นี่ๆๆบุญน้อง
1: จ้า
0: แล้วก็คือสิปลอดภัยอย่างที่บ่แล้วก็เลี้ยวเบิ่งยุดชะลอแซ่บๆชะลอแซ่บๆบ่นะ แทนที่นี่ตามระเบียบก็จราจรท่านต้องจอดจอดก่อนเบิ่งจากภาพนี่นะแล้วก็เลี้ยวอยู่แล้วก็งวกหลังอยู่ดิเห็นปะ
1: เราคิดว่าวิทย์คันเดียว
0: เราคิดว่าวิทย
1: ์วิทย์มันมีคันหนึ่งที่ไปหน้าก่อน
0: แม่นเราคิดว่าวิทย์แล้วหรืองวกมาร์ก
1: เบิ่งแบบ
0: ใดเบิ่ง
1: เบิ่งไวพดบอก
0: เบิ่งไวพดบอกหรือจังไดเบิ่งจากวิดีโอนะ
1: แล้วก็เบิ่งนี่จุดบ่เป็นตาเลี้ยวได้นี
0: ่แล้วก็บ่เป็นตาเลี้ยว
1: มันบ่เหมาะสมในการเลี้ยว
0: ถ้าว่าสิเลี้ยวหั่นนะก็ให้จอดก่อน
1: จอ
0: ดนิ่งก่อนซะทุกท่านเลยอันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเด้อเบิ่งจากวิดีโอแล้วนี่นะนาทีจอดนี่เออรถบ่มีแล้วเนาะก็จึงเปิดสัญญาณขอเลี้ยวหรือว่าข้ามทางเห็นบ่เจ็บได้หั่นได้เบิ่งจากภาพแล้วอันนี้เป็นห่วงหลาย
1: ปั่นเบิ่งอีกแบบนึงนี่คือว่าคือตั้งใจขี่เข้าไปเลยบ่
0: คือตั้งใจจะไปต่ำแล้วนี่เนาะ
1: ม
0: ันบ่แม่นบนสนามฝึกซ้อมแข่งขันได้ทุกท่านเด
1: ้คันน่ะไปฉีกรถใหญ่คันข้างหลังสิว่าแนวใด
0: ม
1: ันบ
0: ่เนาะอันตรายอันตรายนะแล้วก็อีกคลิปนึงวิดีโออาทิตย์แล้วนี่เห็นอยู่ใส่อยู่ทั้งต่างแขวงสิมันอยู่ทั้งคำมวลหมดหรือว่าอยู่แขวงใดรถบรรทุกกันนี่
1: เจ้า
0: แม่ย่างข้ามทางเอาน้องไปแล้วบ่ลือเอ้ยไปแล้วอีกผู้นึงก็สิแม่นจับบ่ทันบ่ลูกหลานพี่น้องดึงบ่ทันนั่นน่ะแล่นำก้นแม่บังเอิญรถบรรทุกขี่มาต่ำครูโคเบกได้ฟังเสียงเวกเพิ่นก๊ากบ่นึงโชคดีบ่ถึงจังหวะที่รถเหยียบโป่งออกห่างถือว่าลากไปซื้อ
1: จ้า
0: เนาะเด็กน้อยเด้2 3ปีนึงนะเบิ่งจากภาพบ่เพิ่นก็สลบเพิ่นจากกล้องวิดีโอวงจรปิดแล้วเพิ่นก็จับอุ้มไปใส่รถจักรนี่ฟ้าไปห้องหมอเออล่ะชุดได้ยินข่าวว่าปลอดภัยเด้
1: เจ้า
0: ปลอดภัยเด้
1: เจ้า
0: โอ้ยโชคดีเด้อโอ้ยเดี๋ยวหลานน้อยเห็นข่าวอยู่ทางสื่อออนไลน์ Facebook มื้อนั้นคิดแล้วนี่แหละเนาะก็บ่เห็นหมู่เพิ่นระบุใส่ลงเฟซ Facebook นี่เรียกขอนําแท้ๆทุกท่านเด้อผู้ใดลงข่าวอยากให้ระบุเด้เกิดขึ้นอยู่บ้านเมืองใดแขวงใดอย่าฟ้าวเถาะอันว่าย่านแต่คนบ่ติดตามอ่ะนะย่านคนแต่บ่ได้ยอดไลค์ยอดแชร์ไปเบิ่งจนได้ไปอ่านซอกข้อความมันอยู่แขวงใดไปกดเบิ่งก็บ่เห็น
1: อ
0: ยากให้ระบุคักแน่เนาะว่าโอ้เกิดขึ้นอยู่บ้านนี่เด้อตัวอย่างซะบ้านสายลมเมืองจันทบุรีสมมุติว่านครหลวงจันทน์ก็ใครเด้
1: เจ้า
0: อันนี้บ่ฮู้มื้อฮู้ยามเกิดขึ้นอยู่บนใดเวลาได้ลงสื่อออนไลน์ Facebook แต่ว่าคนลาวและเสียงห้องโหให้ด่ากันดิ
1: เจ้าเรื่องของการย่างข้ามทางต่างๆนานาโดยเฉพาะผู้ที่มีลูกหลานเด็กน้อย 2-3 ปีที่ว่าไว้กําลังแรงกําลังดื้อนี่นะต้องได้เป็นเจ้าการนะคะผู้ฟังครอบครัวนี่นะเรื่องของผู้ปกครองนี่นะต้องได้มีสติระมัดระวังแล้วก็อีกปัญหานึงก็แม่นผู้ที่ว่าอยู่เฮือนใกล้แคมป์ทางเฮือนใกล้แคมป์ทางที่บ่มีหัวนี่นะก็ยิ่งต้องได้เป็นเจ้าการได้เพราะว่าเด็กน้อยนี่บางเทื่อเขาเจ้าบ่ได้ฮู้เด้เห็นรถมาบ่หรือว่าเห็นสิ่งที่ว่ามันดึงดูดใจเขาเจ้าน
0: ั่นแหละ
1: จะแจกแลนไปรถใด
0: เจ้า
1: เนาะท่านผู้ฟังอันนี้เฮาฝากไว้เพราะว่าระยะที่ผ่านมานี่มันมีแล้วที่ว่าลูกหลานเฮาแลนไปใส่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตระยะที่ผ่านมาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าอันนี้ก็ขอแจ้งฝากไว้เหมือนกันเฮาทุกๆท่านเอาเวลาก็ยับจบบ่ขอมาอีกเทื่อนึงก็ขอแจ้งเด้อท่านใดที่อยากเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าประกอบคําเห็นการจอดรถในตัวเมืองนี่นะเพื่อให้มันหัดกุมเนาะให้มันถูกตามระเบียบการสอดคล้องในสภาพตัวจริงนี้เนาะเพิ่นก็ทางแผนกโยธากําลังเก็บกําข้อมูลให้ทุกคนมีการมีส่วนร่วมประเมินหรือว่าแสดงความคิดความเห็นวิเคราะห์นํากันการจอดรถในตัวเมืองนี้โดยเฉพาะแล้วแม่นการตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบความเห็นใช้ห่างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครจันทร์กับบอกข่าวนี้เพราะว่าที่แล้วนี่เพิ่นได้มีการแจ้งมาเนาะวันที่3กรกฎาคมวันศุกร์แล้วนี้เพื่อนี่แหละระบบการเก็บค่าบริการบอกความปลอดภัยบอกความสงบเป็นเรื่องเฉพาะในสังคมนี่นะ
1: เจ้า
0: ดังนั้นขอมีส่วนร่วมเด้อ Facebook นี่มันอย่างบุญน้องเพิ่นว่านี่ Facebook Group บ่
1: เจ้า Facebook Group ของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเมืองจันท
0: น์แล้วก็มีสแกน QR โค้ดก็ได
1: ้เนาะเข้าไปสแกนที่ Facebook เลย
0: ไป Facebook เลยแล้วก็ไลน์เพจสำนักข่าวต่างๆเพิ่นก็ได้เอาลงสวยในการโฆษณาอันนี้ก็ชมเชยเนาะดังนั้นก็ขอให้เข้าไปมีความเห็นนำกันแสดงความเห็นรถว่าโอ้มันบ่คักบ่บ่แน่บ่จอดมองนั้นมองนี่มันแคบโพดบ่หรือว่าการบริการค่าฝากรถมันแพงโพดบ่จังได๋สมมุติว่า
1: เจ้า
0: ก็ขอให้ไปแสดงความเห็นนำกันเนาะที่เพจ Facebook ของแผนกโยธาธิการและขนส่ง Facebook ก็มันเขียนใส่ว่า Facebook Group ของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน
1: ์แม่นแล้ว
0: และก็คือได้แจ้งในต้นแล้วเนาะอีกเทื่อนึงระยะนี้ก็เพื่อต้อนรับวันสำคัญของชาติของพรรคเขาเดใน13กรกฎวันครบรอบมือเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดงนี้ที่จะมาฮอดมาถึงท่านผู้ฟังดังนั้นก็ขอแจ้งบรรยากาศเลยบางท่านมีกิจกรรมแดเนาะแล้วก็ทั้งที่ไปปล่อยป่าอีกอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่านี่วันสั่งตั้งกระทรวง โยธาธิการและคุณทรงนครจันทร์ดังนั้นเพิ่นก็ได้แจ้งมาแล้วนี่เพิ่นแจ้งมาแล้วคร่าวๆมาแล้วนี่ว่าวันที่10วันศุกร์นี้ตอนแรงประมาณ 17:30-18:30 สิมีกิจกรรมถามตอบด้วยผู้ใดอยากได้รางวัลไปประตูไซเนาะโคชกสุมาลาก็จะได้ไปร่วมเพิ่นเชิญมาละเนาะจองไว้ละให้ไปเฮ็ดกิจกรรมถามตอบเนาะคืองานสัปดาห์แห่งชาติด้านความประทังหลวงอ่ะแหละ
1: เจ้า
0: ลูกหลานเฮาอยากไปเฮ็ดกิจกรรมถามตอบรางวัลนี่เพิ่นก็สิมีประวัติการเคลื่อนไหวของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็มีละครเวทีอีกนี่ได้ยินว่าเพิ่นสิจ้างผู้ใดเชิญนักแสดงกองละครแห่งชาติผู้ใดไปแสดงนี่นะ
1: เจ้า
0: เนาะไปเบิ่งกิจกรรมของพวกเขาได้ในมื้อวันศุ

0: ท้ายรายการขอบใจมีรายการอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามหับสมหับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นมื้อนี้สมมาลาพิมพ์มาวงและบุญน้องพานผู้วงลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรเสญจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านนางขันทองพันธจักรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่11แขวงบุยคำไซประกอบคำเห็นใส่บทรายงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยเฉพาะของเขตวัฒนธรรมสังคมคือคะแนนการศึกษาเป็นต้นการแก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครและการแก้ไขปัญหาขาดเขื่อนครูซอนถึงว่าในระยะผ่านมารัฐบาลได้สุ่มใส่แก้ไขแต่ยังเห็นว่าบางด้านยังซักซ่าและบางด้านปฏิบัติได้โดยพื้นฐานก็ตามแต่ยังเห็นว่าบ่ทันขาดตัว
3: ข้าพเจ้าขอมีความเห็นลงเลิกวินัยคงเขตวัฒนธรรมสังคมโดยเฉพาะเมนโตกับคะแนนการศึกษาเนื่องจากว่าเวียกงานดังกล่าวเป็นเวียกงานที่สำคัญและเป็นปัจจัยตัดสินในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งพวกเราได้รับฟังการรายงานของรัฐบาลการเก็บรายฮาร์ด6เดือนผ่านมาแม้นเพิ่มขึ้นสาเหตุก็แม้นสุ่มไส้การหันเป็นทันสมัยนั้นข้าพเจ้าคิดว่าการหันเป็นทันสมัยนี้ปัจจัยก็แม้นบุคลากรก็คือทรัพยากรมนุษย์แต่พวกเรามาเบิ่งการแก้ไขปัญหาอยู่ในขั้นแห่งการศึกษาถึงแม้นว่ารัฐบาลได้มีความพยายามแก้ไขแต่ก็ยังเห็นว่าบางด้านยังมีอันซักซ้าเป็นต้นแม้นพวกเราได้รับฟังว่าได้แก้ไขปัญหาครูอาสาและการขาดแคลนครูโดยพื้นฐานซึ่งเป็นปัญหาที่แก่ยาวมาและก็บรรดาสมาชิกสภาพวกเราได้ยกขึ้นตลอดเนาะแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าได้รับการแก้ไขปัญหาครูอาสาโดยพื้นฐานและการบรรจุครูทดแทนตามจำนวนครูที่สูญเสียได้ส่วนโดยส่วนหนึ่งแต่ข้าพเจ้ายังเห็นว่ายังบ่ทันแก้ไขได้อย่างขาดตัวโดยเฉพาะแม่นการขาดแคลนครูสอนยกตัวอย่างอยู่เขตเลือกตั้งสิบเอ็ดแขวงบริกรรมไทยของผู้ข้าพเจ้าตามการรายงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องความต้องการของครูสอนในช่วงปี 2025-2026 นั้นเห็นว่าต้องการอยู่292คนแต่ว่าตัวเลขที่ทดแทนได้เพียงแต่77คนก็ถือว่ายังขาดอยู่215คนพร้อมกันนั้นในการแก้ไขปัญหาครูสอนอาสาสมัครด้วยการบรรจุโควต้ารัฐกรครูเขาอยู่ในกำลังป้องกันสารนั้นมีการปฏิบัตินโยบาย 70% ของเงินเดือนนั้นแต่ว่าข้อการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงมาฮอดปัจจุบันนี้ในการปฏิบัตินโยบายดังกล่าวเฉพาะเขตไปตั้งของพวกข้าพเจ้าแม่นยังบ่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติฉะนั้นจึงอยากเสนอให้ทางคณะรัฐบาลได้ช่วยกดกาคืนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ตื้ม
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมอย่างกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อให้บทรายงานมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน

0: ศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอา

0: สัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเห็นให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: เออนี่ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวลาลาลาลาลาลามื้อนี้มีความสุขทั้งกายและใจเด
0: ้ไปเฮ็ดหยังมาคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
1: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วได
0: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
1: ย่านหยัง
0: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเงินแล้วสิบ่สบายแม่นแล้วนั่นบ่
1: โอ้ยโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
0: จักแล้วเขาพัดว่าแนวนั้นเด้เฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเขาไปจังซั่นแหละ
1: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นได้ต่อไปนี่นะย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
0: ้อ
1: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
0: โอ้ขอบใจเซียวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021212892

0: ข้าบ่าย
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: สบายดี
1: เจ้าสบายดีสายฝนเนาะสบายดีมิทักแฟนรายการทุกท่านน้ำพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ทานได้หับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ค่ะวันเสาร์ออกอากาศเวลา 9:00 น 10:00 น กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 MHz มาพบพ่อกับมิทรายการในมื้อนี้ท่ามกลางสายฝนลินเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์
2: ใส่ฝน
1: เจ้าพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ก็คือแฮม8คําเนาะมื้อนี้มิตรรายการ
2: เป็นวันศีลน้อยเนาะ
1: เจ้ามื้อนี้วันศีล8คําผู้ใดที่ว่าไปใส่บาตรหยาดน้ําในตอนเช้ามื้อนี้บวกใส่กับสภาพอากาศมื้อนี้ก็อากาศดีแน่
2: เจ้าแม่แล้ว
1: เรื่องการไต้ทุบไต้เทียนบูชาก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้กับวันอังคารเนาะกงกาบที่7เดือนกรกฎคม2026
2: มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่2เนาะที่เฮาดำเนินรายการในอาทิตย์นี้
1: เจ้าแม่ละ
2: อากาศก็รู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสดีอากาศจะบ่ฮ้อนปานใด
1: เจ้า
2: แต่บางคงเขตก็อาจจะมีฝนตกแน่ก็เช่นตัวอย่างที่ว่าแถวคำมวนเหมาะสมุทรเขต
1: เจ้า
2: และกับบริเวณแถวบริคำไซเป็นต้นไปก็รู้สึกว่าทางนั้นเพิ่นว่าฝนตกแห้งจังใดก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพทั้งเหนือเฮาดีอากาศเป็นจังใดก็สามารถที่ว่าแจ้งกันเข้ามาได้เนาะ
1: เจ้าแจ้งผลของการรับฟังมาได้เติมเนาะมิตรรายการและเคียงคู่กันนั้นการรายงานสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ได้เป็นเท่าใดทางภาคใต้อากาศเฮามื้อนี้มีฝนตกหรือบ่น้อทางภาคเหนือได้อากาศเป็นเท่าใดก็แจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้และในมื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุริศีบเพิ่นก็ได้ขายขึ้นยังเป็นทางการในเมื่อวานนี้ก็คือวันที่6เนาะส่วนวาระของประชุมนี้เพิ่นก็จะดำเนินจนไปถึงวันที่10กรกฎาคม2026นี้มีรายการส่วนวาเนื่องในวาระการดำเนินของประชุมมีรายการก็สามารถติดตามรับฟังได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาเมื่อนี้ทางสถานีวิทยุก็จะได้มีการถ่ายทอดเสียงเนาะก็คือการดำเนินของประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุริศีบมีรายการก็สามารถติดตามรับฟังได้ในตอนบ่ายของมื้อนี้ส่วนว่าเวลาเนื้อในอื่นๆก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ท่านผู้ฟังในภาคข่าวทั่วไปจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็มีข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแน่มาสลับสับเปลี่ยนมาฟังมาต้อนให้มิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างแนะนำเสียงเพลงใดก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทางเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงลูกทุ่งบ้านนาอยากรับฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษกิ้งก้างยกโทรศัพท์โทรกันเข้ามาได้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายมิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่เจ้า0305787052เนาะอยากรับฟังเสียงเพลงใดสบายดี
2: สบายดี
3: เ
1: จ้าสบายดีเจ้า
2: สบายดี
1: เจ้าฟังเพลงอย่างเนาะ
3: เอาเพิ่งเก่าก่อนมาน
2: ั่
3: งย
2: ัง ม
3: าเปิด
2: ตั
3: ว
2: ให้ 6:00 น. เด้อ 6:00 น.
1: เจ้า 6:00 น. เนาะ
2: เจ้า
1: เจ้าฝากไปทั้งได้บ
3: ่ฝากให้เมื่อคำแล้วก็ขอทอง
1: เจ้าเจ้า
3: ก็อึ้งแล้วกันมันมีเด็ดมันมีลา
1: เจ้าเจ้า
3: แล้วก็มีผมมีลูกคำ
1: เจ้า
3: เมนิลาเด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: พี่จงพลาแม่มนิลาแล้วก็พี่เจ้ามาแบ่งกระจกเป็น2
1: เจ้า
3: ดีดีแรงเด้อ
1: เจ้าขอบใจเด
3: ้อนะเด
1: ้อยังไผเน
3: าะจับเพิ่มกําลังใจเด้อ
1: เจ้าเจ้าขอบใจป้าสมมิตรเด้
3: อ
1: เจ้าโชคดีอยู่ดีไม่แห้งเนาะขอบใจทางเบาสมมิตรเด้อ
2: เป็นก็มามอบให้ทางหันหวั่นใจ เจ้าครูเนาะในเศร้าแบบนี้
1: เจ้าก็ขอบใจอีกเทื่อนึงเนาะติดตามพับฟังรายการทุกมือใดสัญญาณบ่แจ้งเพิ่นก็โทรเข้ามาแล้วได
2: ้
1: ต้นน้ำเอ้ยพับฟังบ่ได้เด้อสัญญาณบ่แจ้งเพิ่นว่าได้ยินเป็นบางเทื่อแต่ว่ามื้อนี้พับฟังได้ปกติแล้วเนาะดังเบาสมมิตรติดตามพับฟังอยู่ทางแขวงบ่อแก้วแนะนำเสียงเพลง 6:00 น.กันเข้ามาต้นน้ำจืดได้อยู่เนาะอาทิตย์แล้วนี่เพิ่นโทรกันเข้ามาแต่เนื่องจากว่าเวลาของทรงพวกเฮานี่หมดก่อนก็เลยบ่ทวงบ่ทันได้เปิดให้ก็ขอบใจเด้อที่ยังจืดได้ว่ายังติดค้างไว้อยู่จังหน่อยต้นน้ำเปิดให้เนาะตามคำขอก็แล้วกัน0305787052ครับสายน้ำไม้เติมสบายดี
2: สบายดี
3: สบายดีต้นน้ำทั้งสอง
1: เจ้าสบายดีเบาสอนเป็นเท่าไหร่เนาะบ่ได้ยินเสียงดุลลา
3: เสียงก็มันม้วนเนาะม้วนทั้งสองเ
2: นี่
3: ย
2: ใจหลายเด้อเบาสอนเจ้าขอบใจ
1: จะเป็นปากหวานแต่เศร้าเนาะ
2: มื้อนี้เฮาคือสิกินข้าวแซ่บเนาะต้นน้ำ
1: ฝนตกฝนตกเหมาะยังตกอยู่ว่าตอนนี
3: ้เดี๋ยวนี้เลื่อนแล้ว
1: เลื่อนแล้วเนาะเส้นทางอยู่ทางพุ่นเป็นเท่าไหร่ไปมาสะดวกอยู่บ่ทางวังเวียง
3: สะดวก
1: เนาะเจ้า
3: เป็นห่วงเลยมารถสบาย
1: เจ้า
3: ไปจะดีคือกัน
1: เจ้ามีโอกาสจะไปยามบ่าวสอนเด้อ
3: โอเค
1: เจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงหยัง
3: ดอกฟ้าราตีเด้อ
1: ดอกฟ้าราตีเจ้ามอบให้ไผบ
3: ่มอบให้สาวนั่นแหละ
1: สาวอย่างเนาะเจ้า
3: เพิ่นจะเป็นมีคู่ก็ยาเดินปานใดก็ท่าได้อยู่ดอก
1: เจ้า
3: สาวมันละแล้วก็สาววันมึงเพื่อนคนงามเด้อ
1: เจ้า
3: แม่เพียงวังเวียงแล้วก็แม่ไผ่แม่เพยแม่วอน
1: เจ้า
3: คู่คําหายคําเล็กขอช่วยแม่นี่คําแซ่บ18ตาเรือเด้อ
1: เจ้า
3: เพชรมณี
1: เจ้า
3: ติชิดนั่นสาวงามๆมาใหม่ทั้งสองมาวนๆนี่เด้อ
1: เจ้าขอบใจหลายๆเด้อ
3: ใจสบายดี
1: เจ้าสุขดีสบายดีขอบใจเน
2: า
1: ะ
2: ปันใดกสิท่ากันเวลาจะเปลี่ยนไปจังไดเนาะอ้ายก็ฮักน้องคือเก่า
1: เจ้าก็เป็นอีกมีรายการคนนึงที่ติดตามรับฟังรายการตลอดผ่านมาเพิ่นก็เคยเว้าคําเว้าที่ม่วนๆเนาะฟังแล้วก็อ่อนซ้อนโดยเฉพาะกับฝากไปทางนนแก้วเด้อถึงว่าจะมีครูกะยาเนาะแต่บ่าวสอนก็ยังล้อถ่ายอยู่บอนเก่าเด้อเดินปันใดก็ยังสิท่าคือเก่าถือว่ายังมุ่งมั่นในจิตนึงใจเดียวอยู่เนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเด้อผู้ใดที่มีครูแล้วก็ขอให้สมหวังขอให้ฮักกันไปโดนๆเนาะผู้ใดที่ว่ายังโสดยังบ่มีครูอยู่ก็มาซอกมาหาได้เนาะทางด้านการสื่อสารเสียงเพลงพวกเฮากับหลายๆคนที่ยังโสดเนาะเพิ่นว่าฮักกันนี่บ่สำคัญเด้อเรื่องหน้าตาบ่สำคัญอายุพร้อมบางคนนี่ว่าจิติว่าอายุน้อยอายุหลายบางคนนี่ว่าบ่เกี่ยวสำคัญก็คือว่าเรื่องความจริงใจความหักดีๆเนาะและการนิสัยใจคอพร้อม
2: ถ
1: ู
2: กต้อง
1: ตอนนี้เวลาตามห้องทรงหลายคนในการล้อทาติดตามรับฟังเสียงเพลงอยู่พวกเขาจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มิตรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี่ให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงนี้กันน้ำกันเนาะยิงเรายุคใหม่ฝากต้อนให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนเด้อและการจะติดต่อด้วยเสียงเพลงที่เบาสมมิตรแนะนำกันเข้ามา6:00 น.เนาะม้วนๆน้ำกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: mong khơi hốc mong khơi nhằm đây cả hốc mong khơi hốc mong khơi nhằm đây cả hốc mong khơi
1: ngoài giang khắp đôi mong khơi mình sao mà bị giang xì thì quá
2: มันเป็นจังได๋คั่นน่ะ
1: โยแค่มันเตยแต่ละแสอยู่นี่ดอก
2: บ่แม่นมันตายแล้วบ่คั่นน่ะ
1: สงสัยมันตายแล้วสิบ่นี่นะ
2: คือจังว่าเห็นถือไปตีกอบอยู่ทุกมือ
1: จังว่านี่แหละเว้ย
2: เอาไปแป้งซะติอาจารย
1: ์เอาไปแป้งแล้วเขาให้ซื้อยาบำรุงว้ายเป็นจังซี่มันสิได้ไปหาหาค่ายาได้เลย

ซื่อมนสนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่อได้อ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลง
1: เบิกบานมารยา2เนาะ
0: จ้า
1: วันซึ่งก็คือเก่า
0: เจ้าแม่นละมีรายการได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเฮาจบกันไปนั้นก็แม่นเสียงเพลงสาวเรายุคใหม่เนาะแล้วก็ติดต่อด้วย
1: 6:00 น.
0: เนาะจากบ่าวสุมิตรในนั้นกันเข้ามา
1: เสียงเพลงม่วนๆต้นรายการของเฮาเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นละฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานม่วนซึ้งกับมีรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
1: ้เจ้า
0: และวังกี้นี่ก็ขอบใจเด้อทางเมคำ
1: เจ้า
0: เป็นว่าโทรเขาหน้าไม้นี่ยากต้นน้ำเลยก็เลยขอเป็นหลังไม้เอาซะเพิ่นว่าเสียงเพลงที่เพิ่นแนะนำกันเข้ามาก็ขอบฟังเพลงเก่าเด้อที่พ่อทองแนะนำกันเข้ามาเมื่อวานนี้
1: เจ้า
0: คิดฮอดสาวมือสองเพิ่นว่า
1: เจ้า
0: อาจจังหน่อยต้นน้ำเปิ่นให้ตามคำขอและพิเศษเสียงเพลงนี้จะเป็นเสียงเพลงที่ฮู้จักกับพ่อทองตั้งแต่ทำอีดคิดฮอดสาวมือสองที่เคยมอบให้ในมือนั้นจนมาฮอดมือนี้ก็ครบฮอบ1ปี
1: เจ้าก็ขอให้เป็นความรักที่หวังดีต่อกันและก็เป็นมิตรที่ดีเน
0: า
1: ะเป
0: ็
1: นผู้ขวัญใจกันแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลความหักเป็นสิ่งที่ว่างดงามอยู่แล้วคันเฮาหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันท่านผู้ฟัง
0: เจ้าก็ขออวยพรไซให้ทั้งพ่อทองแม่คำมีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้ 9:30 น.
1: เช้า
0: เมื่อนี้ทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสาร
1: เช้าม
0: ื้อนี้ทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนภัยลมพายุหมุนเขตฮ้อนก็คือ
1: เช้า
0: พายุไมซักทันผู้ฟังซึ่งอาจจะให้ไทยมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนถึงพ่อแม่ประชาชนทางองค์การปกครองท้องถิ่นที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมป์แม่น้ำต่าง
1: ๆ
0: ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะละกาเกียมพร้อมหับมือต่อกับสภาพฝนตกหนักจะเกิดขึ้นในต่อหน้าแม่น้องจากนั้นทางว่าทานใดที่จะเดินทางไกลแดขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความเกียมพร้อมเนาะ
1: ใช่แม่แล้ว
0: กาเกียมกันเดินทางให้ดี
1: กวดกาเทคนิคเนาะในการเดินทางผู้ใดที่ว่าขับขี่รถมันบ่ต้นน้ำ
0: เจ้าแม่ละผู้ใดที่ว่าเดินทางโดยรถส้นโตเนาะหรือว่าผู้ที่เป็นโซเฟอร์รถแล่นรถโดยสารก็ขอให้ทุกคนนั้นมันเบิ่งทางด้านเทคนิครถให้ดีเพราะว่าเดินทางไกลแน่นอนล่ะไปทางเหนือสินทางนี่ก็จะพบความยุ่งยากแดบอกใส่ถามว่ามื้อใดมีฝนตกมานี่อาจจะเฮ็ดให้การไปกันมานี่ยุ่งยากอาจจะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมมีดินเจือนในบางจุดเนาะซึ่งพวกเฮาก็คาดคะเนบ่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความเตรียมพร้อมก่อนแล้วกันสำคัญก็คือติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเน
1: า
0: ะ
1: และก็มีสติเนาะในการไปกันมา
0: เจ้าแม่นมีรายการเดินทางไกลถามว่าเดินทางไกลห่างไกลเมื่อยก็ต้องได้หยุดได้พักก่อนเด้อเพื่อความปลอดภัยเนาะนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสีสันเสียงเพลง
1: ใช
0: ่ตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:32 น. มาหับสายน้ำไม้กันเติมก่อนสบายดี
1: สบายดี
2: เ
1: จ้า
2: หน้าใหม่ละค่ะหน้าใหม่
0: เจ้าสบายดีไหมครับ
1: เจ้า
2: สบายดีสายฝนต้นน้ำ
0: เจ้า
1: สบายดีไหมครับ
2: เจ
1: ้า
0: เจ้าหักสาวมือ
2: เ
0: จ้าคิดฮอดสาวมือสองเน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: เจ
2: ้
0: า
2: แม่
0: จ
2: ะเข้ามอบมือสิคือไร้มือไม่ได้มอบเบสกระทองข้าวหวานนี่เราจะมีแต่มอบเป็นสุขใจ
0: เจ้าเซ็นเลยไหมคะมอบให้ใครเป็นพิเศษบอ
2: เมนมันนีลาเด้อนับแพงแล้วครับพอดินทองผู้นี่จะได้ขี่สายแล้วก็
0: อืมเจ้าเจ้า
2: แม่ขับเดือนนึง
1: เจ้า
2: แล้วก็แม่บอลโซโฟอันนี้คือจริงคือเท่
0: เจ้า
2: แล้วก็แม่ไผ่โพเชงแก้วอุดมใจ
0: เจ้า
2: แล้วก็แม่จันทรากับพ่ออึ้งดำช้างเด้อ
0: เจ้าเจ้าก
2: ับเพลงนนแก้วกับผู้หักเบิ้น
0: เจ้า
2: แล้วก็บ่าวโจ้งรำเหวี่ยงมุกนี่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้า
2: แล้วก็ชมนิดเด้ลูกชายชมนิดเด้
0: เจ้าก
2: ับผู้หักเบิ้นมีระบบ
0: เจ้า
2: แล้วก็ลุงผู้ขับไอ้ผู้มีเด เด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: บ้านใจชนน้องแตงเด้
0: เจ้า
2: อาจารย์แม่ไทยอีเดบันนี่เออแม่เวียงจน
1: เจ้า
2: แล้วก็แม่วัน
0: เจ้า
2: เนื้อ
0: เจ้า
2: เสียงถูกใจเด้อลูเด้อ
0: เจ้า
2: พิเศษลงกลางใจเด้อ
0: เจ้า
2: ปกติปกติจันทร์กำลังดี
1: เจ้า
2: หลังหน้าจีจองอันนี้คืออันคือในใจเขาไม่ทำตลอดไป
1: เจ้า
2: ว่ามีวันลืม
0: เจ้าเจ้า
2: หัวได้ยินได้กระย้อนนี่ล่ะกำลังใจเกินร้อยเลยนะ
0: เจ้าเจ้าขอบใจไหมคำเด้อ
2: เ
1: จ้าขอบใจ
0: เ
1: จ้าม
2: ีแฟนคือดีดีได้แฟนคือหูได้คือดีดูไหมคำเด้อ
1: ขอบใจได้ไหมคำเด้อ
0: ขอบใจไหมคำ
2: เ
0: จ้า
2: เ
0: จ้ายินดีมีแฮงเนาะขอบใจทั้งไหมคำอีกแค่นึง
1: เจ้าต้นน้ำทั้งสองพวกเขาเนาะค่ะเป็นก็ถือว่าเป็นก็บอกเสียงอันนึงเนาะในพารายการเพื่อนว่าผ่านความหักที่ดีๆระหว่างครูพ่อแม่ว่าจะเป็นบ่าวสาวต่างๆเนาะแต่ยังก็เป็นก็บอกเสียงอันนึงที่ว่าพารายการสีสันเสียงเพลงของพวกเขาก็ต้องได้ขอบใจครับมีรายการทุกทานที่เป็นมิตรขวัญใจที่ดีก็แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าขอบใจเด้อมีรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงมีรายการก็จะได้ฟังความฮักดี
1: ๆแม่นแล้ว
0: ที่แม่คำเพิ่นมาเล่า
1: ถึงจะเป็นฮักอยู่ห่างๆแต่ก็เป็นความฮักที่แบบเป็นความฮักที่มาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเป็นความไม่ตีจี้ที่ว่ามีความจริงใจมีความเอื้อเฟื้อถึงจะเป็นความฮักที่ห่างนั่นก็เป็นความฮักที่มีให้กันได้เสมอ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ก็ขอให้หักยืนยาวมันเด้อ
1: เจ้า
0: ก็ครบรอบ1ปีแล้วเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: ฟังแม่คำเราเว้าซื้อฟังนี่ทั้งกดซกทั้ง2นี่ก็ยิ้มไปนํา
1: แม่น
0: ๆเสื้อว่าพอท้องทีที่ตามพอฟังก็ต้องยิ้มเช่นเดียวกันแล้วเนาะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็คู่ขวัญใจหลายๆครู
1: เจ้า
0: โดยเฉพาะก็คือทั้งครูแม่มณีลาแน่
1: เจ้า
0: ครูฮักทั้งไก่นี่ก็จะเป็นครูฮักทั้งเสาแพงเนาะทั้งบ้านนนแก้ว
1: เจ้า
0: แล้วก็ครูทั้งแม่วอนพ่อวอน
1: เจ้าย
0: ังมีครูแม่จันทราพ่ออึ้งพร้อมกันหลายๆครูที่เป็นครูขวัญใจที่ได้ส่งกำลังแห่งใจให้ทางรายการเป็นซื่อเป็นควอต้อเป็นซื่อกลางฝากความคิดฮอดคิดถึงถามข่าวคิดฮอดคิดถึงบรรดาแม่ๆพ่อๆทุกคนเด้อทั้งแม่วันนี่ทั้งคิวรถใส่เหนือนี่ก็บ่ได้ยินเสียงโดนละเนาะติดตามหาฟังรายการหรือบ่เนาะถ้าว่าติดตามหาฟังกระทู้เข้าหาต้นน้ำในเด้ออ่ะตอนนี้รับสายนามัยสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดีเจ้าสบายดีแม่จันทรา
3: ดีจังหน่อยพ่อเพียงฮักเบารุ่นน้องเด้อ
0: เจ้าฮักเบารุ่นน้องเนาะฮักหลายปันใดเด้
3: ชื่อมันชื่อนี่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: อยู่มีความสุขตลอดไปเด้อ
1: เจ้า
3: ตลอดไป
0: เจ้า
3: จะบอง
0: เหรอเจ็ดยาวเลยได้ไหมเจ้าเจ้า
1: ถึงว่าได้เอาไฟมามัดแขนสมอหนอจันทรา
3: แม่แท้ก็มีการจุกจันยอนเป็นแหละ
0: เจ้า
1: แม่แล้ว
3: แ
1: ม
3: ่แท้ก็ไหว้เสาตลอด
1: เห็นแต่ก็ยิ้มไปน้ำเนาะมีความสุข
3: นั่นรายการเพื่อนเด้อ
0: เจ้า
3: เจ
0: ้
3: า
0: เจ้าเจ
1: ้
0: าให้ทีมงานทุกคนเนาะเจ้าเจ้า
3: ทุกคนที่เกิดจะคือด้านต่างเด้อ
0: เจ้าเจ้า
3: เกิดอีกแค่หนึ่งลูกทั้งสองเด้อ
0: เจ้า
3: เ
0: จ้าเจ้าเซ็นกันเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่จันทราเด้
3: อ
0: เจ้าเจ้าโชคดีสบายดีขอบใจทางเมย์จันทราเนาะผู้คนใจทางพ่ออึ้งด้านสร้าง
1: เจ้า
0: ทักเบารุ่นน้องในเด้อเพิ่นว่าอาจจะหน่อยทะย้อยทะย้อยเพิ่นให้ตามคําขอเนาะที่มีรายการได้แนะนําเสียงเพลงกันเข้ามา
1: เจ้า
0: ตอนนี้เสียงเพลงพวกเราพร้อมแล้วดอกฟ้าราตรีจากทั้งเบาสอนทั้งวังเวียงแขวงเวียงจันทน
1: ์เจ้า
0: แนะนํากันเข้ามาเสียงเพลงนี้มอบให้ทุกเสียงทุกสายเด้อมอบให้พิเศษก็คือทางสาวแพงบ้านนนแก้วน้ำเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้มันม้วนน้ำกันก่อนแล้วก็จะติดต่อด้วยคิดฮอดสาวมือสองที่แม่คำพ่อท้องได้แนะนำกันเข้ามาตอนนี้เสียงเพียงพร้อมแล้วม้วนน้ำกันหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงก
1: ับ
0: ขมาสู่ซ่องนี้กับสายฝนต้นน้ำเซนเคย
1: เจ้าเบิกบานมวลเซนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: หวังว่าจะเป็นอีกความสุขสีสันหนึ่งได้หาฟังเสียงเพลงม่วนผ่านทางรายการพวกเขาขอฟังให้เป็นกำลังแห่งใจมิรายการทุกคนถ้าว่าเสียงเพลงใดที่เปิดไปยังบ่ถึกอกถึกใจการสามารถได้นำกันเข้ามาได้เนาะเพราะว่าจะเป็นทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เสียงเพลงใดอยากหาฟังเป็นพิเศษหรือว่าอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงการสามารถส่งข่าวมาได้น้องมินรายการถามข่าวข่าวซึ่งกันและกันวันกี้นี่ก็ขอบใจเด้อทั้งแม่วันขอบใจทั้งพ่อคำเล็กพร้อมเนาะที่ติดตามฟังรายการอยู่เพิ่นว่าโอ้เข้าหน้าไมค์บ่ได้โทรยากยาก
0: หลายจะโทรเข้าหน้าไมค์เลยวันหลังไมค์ก็ดีใจที่ว่าทุกเสียงทุกสายยังคิดฮอดพวกเขาทั้งสองคนแล้วก็คิดฮอดซึ่งกันและกัน
1: เจ้าวันที่นี้แม่วันเพิ่นมาฟังเพลงห่วมกันกับทีมงานเด
0: ้อ
1: นั่นก็คือเสียงเพลงคิดฮอดสาวมือสองฟังห่วมกับทําเมคามนําเด้อเพิ่นว่าดากาฝากถามข่าวข่าวความคิดฮอดคิดถึงไปหาทั้งสาวน้ำเพชรแน่สาวอ้อยแน่แม่คำแน่เนาะสาวแพงนำเด้อ
0: เจ้า
1: และกาทหารสังแฟนเนาะจากพอคำเล็กแนะนำกันเข้ามาบางทีนี่เพิ่นว่าต้นน้ำพอสิได้ฟังบ่เนาะมื้อนี้ได้ฟังเนาะได้ฟังทุกเพลงที่มีรายการได้ขอกันเข้ามาเพราะว่าได้มีการจัดสรรเวลาไว้แล้วบางมื้อนี่กะโอ้ฮับสายหน้าไม้แดเนาะสลับจะเปลี่ยนเสียงเพลงในอาจจะบ่ทวงบ่ทันมีรายการทั้งใส่ฝนต้นน้ำก็ขออภัยมีรายการเด้อถ้าว่าเสียงเพลงใดเปิดบ่ทวงบ่ทันก็สามารถโทรมาได้เนาะว่าต้นเพลงนี้ยังบ่ทันได้เปิดเถอะเด้อต้นน้ำโทรมาต้นน้ำก็จะเปิดให้เน
0: า
1: ะ
0: บางทีอาจจะบ่ทวงบ่ทันแน่เลยว่าอาจจะลืมไปแน่ก็สามารถโทรเข้ามาแบบต้นน้ำเว้าได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่ละมี
0: ทักทายกันมาตื่มเจ้า
1: ตอนนี้เสียงเพลงฮักเบารุ่นน้องแนะนำกันเข้ามาเนาะจากทั้งแม่จันทลาเป็นครูขวัญใจทางพ่ออึ่งบ้านดันสร้างฮักเบารุ่นน้องเสียงเพลงนี้กับมอบให้ครูขวัญใจทุกครูเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งครูแม่มณีลาขวัญใจทางเบานครหลวงมื้อนี้ไปทั้งใดได้เนาะติดภารกิจทั้งใดหรือว่าฮับฟังรายการอยู่บ่เนาะลาการคู่ควรใจทุกครูเด้อทั้งแม่แม่คำพร้อมเนาะทั้งแม่วอนพร้อมเด้อแล้วก็สาวแหงพร้อมเนาะทุกครูที่เป็นคู่ควรใจที่ตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาหากเบารุ่นน้องตอนนี้พร้อมแล้วม้วนๆนำกันก่อนแล้วพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: จบไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงหักเบารุ่นน้องจากแม่จันทลาเนาะแนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้หากฟังน้ำกันกันไล่ๆคนนี้อาจจะมีการยิ้มแน่ท่านผู้ฟังเพราะเป็นอีกเสียงเพลงหนึ่งเนาะเพิ่นว่าหักเบารุ่นน้องแต่ถึงว่าจะอนุน้อยกลัวแต่ก็บ่เป็นอย่างเนาะสำคัญก็คือมีความเข้าใจมีความพักดีๆให้กันและกัน
1: เช้าแม่แล้วกับคำระยะนี้ก็เตือนกันอีกจักหน่อยเนาะในการสัญจรก็คืออันเพิ่นได้แจ้งมาวันที่7เดือน7ก็คือมื้อนี้เนาะตอนน้ําเนาะ
0: เจ้า
1: วันอังคารเวลาประมาณ 8:00 นตอนเช้าน้ําเริ่มท่วมขังอยู่ที่วังโกทงแคก็คือเมืองคําเกิดแขวงบุรีคําไซนั่นเอง
0: เจ้า
1: เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักหลายติดต่อกันเป็นหลายมื้อแหละตรงน้ําพาให้ปริมาณน้ำมันสูงขึ้นสำหรับทานใดที่ว่าขับขี่รถจักรหรือว่ามีรถจักรหรือว่ารถต่ำจะเที่ยวทางเส้นนั้นหรือว่าจะไปบริเวณเส้นนั้นก็ขอให้มีสติระมัดระวังให้หลีกเลี่ยงสะก่อนในตอนนี้
0: เจ้าใช่ละท่านผู้ฟังก็คือทางที่กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งเป็นประจำเนาะก็คือแจ้งเตือนเขตพื้นที่ที่ว่าอาจจะมีน้ำท่วมมีน้ำท่วมสู้มีดินเจือนบ่ว่าจะเป็นทั้งแขวงขมวนแขวงบริคำไซแขวงไซสมบูรณ์แขวงเสียงขวง
1: เจ้า
0: ผู้ใดที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตนี้ก็ขอให้มีสติมีความเตรียมพร้อมรับมือเน
1: า
0: ะต่อสภาพฝนตกหนักใน
1: ม
0: ิ
1: ถุนายนทั้ง2เนาะก็จะพยายามเอาข้อมูลนี้มาอัปเดตสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังและให้มีสติระมัดระวังน้ำกันเนาะตามนั้นเนาะกาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการของพวกเฮานั่นเอง
0: เจ้าตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:56 นเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิรายการทุกๆคนที่ติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อวันจันทร์ค่ะวันเสาร์เวลา 9:50 เอาเป็นมาส่งท้ายรายการนี้ทหารสังแฟน
1: เจ้าม
0: อบไปให้ทางพ่อคำเล็กเด้อที่ได้แนะนำเสียงเพลงม่วนๆปิดท้ายรายการพวกเฮาพิเศษเสียงเพลงนี้กับมอบให้ทีมงานแม่มานิลาทุกคนเด้อที่กำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่เอาเป็นมาต้นน้ำพร้อมด้วยสายฝนอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีมืออื่นพบพ่อกันได้ไหมสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการติดตามกวดกาปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมชาติจากโครงการระยะผ่านมาการลงทุนของภาคเอกชนภายในโดยเฉพาะโครงการเซาและสัมปทานที่ดินของรัฐแม่นปัญหาสำคัญหนึ่งที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจและประกอบความเห็นต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านอนุสักจันทประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคำเห็นใส่แผนพัฒนาสิทธิสังคมโดยเฉพาะการลงทุนเอกชนภายในและต่างประเทศเฉพาะยุคแปลงจำปาสักโครงการเซาและสัมปทานที่ดินของรัฐแม่นการติดตามกฎกาของสภาประชาชนแต่เห็นว่ายังมีหลายปัญหาเป็นต้นโครงการบ่ทันมีสัญญาเซาสัมปทานเก็บค่าเซาสัมปทานบ่สอดคล้องกับรัฐบัญญัติเลขที่02ของประธานประเทศและโครงการอื่นๆฉะนั้นเสนอรัฐบาลติดตามกฎกาโครงการดังกล่าวคืนเพื่อสุขโยให้มีการจะตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
3: ครับเจ้าขอมีคำเห็นเด็กเปลี่ยนอยู่2จุดโดยเฉพาะต่อร่างการลุกขึ้นจุดที่1นี้การลุกขึ้นของเอกชนภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะอยู่เขตเลือกตั้งของขอข้าพเจ้านี้โดยเฉพาะอย่างเป็นโครงการเซาสัมปทานที่ดินรัฐที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เนาะซึ่งผ่านการติดตามกวดกาผ่านมาของภาคส่วนแข็งก็เห็นว่ายังมีหลายปัญหาท่านประธานเป็นต้นโครงการบทนี้สัญญาเซาสัมปทานเก็บค่าเซาสัมปทานบ่สอดคล้องกับรัฐบัญญัติเลขที่02ของประธานประเทศบางโครงการนี้ก็บ่มีการพัฒนาเบิ่งแล้วเป็นลักษณะอยากจับจองที่ดินไว้ฉะนั้นต่อปัญหาดังกล่าวนี้เสนอให้รัฐบาลนี้ไปติดตามกวดกาโครงการดังกล่าวนั้นขึ้นเนาะเพื่อสุขโยให้มีการจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องและสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะแล้วก็เอื้อนว่าก้าวไปสู่การยกเลิกสัญญาเซาสัมปทานเพื่ออนุมัติให้โครงการอื่นหรือว่าบริษัทอื่นที่มีเจตจำนงอยากพัฒนา
2: ภายหลังที่สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลสำเร็จแล้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ขึ้นอธิบายชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาตินักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
6: แก้วเนาะอยู่บ้านหอมนะลูกในบ้านหอมเด้อ
7: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
6: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะ

0: ขึ้นอันน่ะไอ้ที่แม่ปวดได้ปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะยันมารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วร่วมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจอยากลงลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
1: โดย
0: เดี๋ยวมาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
1: ขอบใจหลายๆที่แม่ที่ส่งใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องลิดพวกเฮาเนาะ

เห็นไอ้ดำพลอยยาพาวพายเฮวินวัดว่าเฮือขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายซะแล้วเสือกสามว่าอย่าเอามาลามสร้างอย่าอวดอ้างว่าตู่เก่งตู่ดีเสื้ออึ่งเผาความเว้าสิฆ่าตัวเองให้ตายสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พุ่งแม่ป้าเอาทุกภาคส่วนมื้อนี้อยู่ดีมีแห่งสุขเสมอมันเสมอมันคือใหม่เนาะเช้าวันใหม่สดใสกว่าเดิมอยู่กับโฆษกบ่าวไทยคนเก่าคนเดิมมาฮอดแล้วกับรายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103เป็นประจำมีรายการเฮาวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะ1ชั่วโมงหลังจากผ่านรายการตั้งแต่เช้ามาเนาะก็ถือว่าเมื่อกี้นี้ก็เป็นรายการซีซั่นเสียงเพลงเมื่อกี้นี้นะก็ผ่านไปนะเสียงหวานๆจากทางน้องสาวโคศกประจำสถานีของเฮานะก็ถือว่าได้มอบความเบิกบานบนเสื่อผ่านไป1ชั่วโมงเข้าสู่ในรายการของเฮาก็คือเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมโดยนะครับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางเกี่ยวกับเรื่องของการหับสร้างแบรนด์สินค้าก็คือบริษัทลองลิสต์เป็นผู้อุปถัมภ์หลักในการเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นผู้ที่สร้างสรรค์รายการและก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคมด้วยอาหารเสริมด้วยบทเพลงด้วยสิ่งต่างๆอยู่ในเพจของวากามีเด้อมีรายการเฮาเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะต่อไปก็เป็นโฮงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านไข่เครื่องสูงเท้าพันโมบายโฟนขออภัยนางพิมพ์มศรอยู่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสห้านเท้าพันโมบายโฟนหับซ่อมแต่งโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสทั้งสองห้านเพิ่นอยู่ใกล้ๆกันนะเด้อบ่ได้ไปใส่อื่นไกลดอกไปห้านเท่าพันก็ไปพ่อกับห้านน้องสาวหมูหรือว่าห้านนางพิมพ์สอนเลยนะขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำโซกความสุขโศกดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้สมใส่ด้วยเทียนผึ่งแท้ห้อยเปอร์เซ็นต์ขอบใจแบรนด์ครับเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาดังเองตลาดดาราหลวงพระบักขอบใจห้านขายยาแม่ยักเออแม่ยกว่าสัตว์นะอัตลกหยอกอีแม่เพิ่นเป็นคนมักตลกซื่อว่าห้านแม่ยกเด้อเพิ่นจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกประเภทของลองลิสต์ของเฮาอยู่ที่บ้านทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์อยู่ที่ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงห้านอีแม่กูดคนงามเด้อห้านแม่กูดประตูทางเข้าที่2ตลาดน้ำงำไปถามหาเพิ่นว่าอยากได้ยามองของลองลิสต์เอากับใหญ่กลางน้อยสุดมีครบอยู่หั่นเอาไว้ไปทาถูนวดขั้นกันนะเมารถเมาเหือเป็นวินเป็นเวียนเจ็บปวดกล้ามเนื้อกระดูกคอผิดคอแพงเอาไปนวดไปขั้นกันสรรพคุณดีเลิศมีรายการเฮาเออส่วนผสมสมุนไพรพื้นบ้านเฮานี่แหละดีนะเอาติดถุงส่งเอาไปติดกระเป๋ากระตาขมากันไปนำนะไปใส่กะยาอย่าจะไปลืมเกิดอาการเป็นวินเกิดอาการตกอกตกใจภาวะโอ้เป็นวินเป็นเวียนเอาว่าทาถูนวดเอากันเด้อยามองลองลิสต์ยูฮานแมกูดประตูทางเข้าที่2ตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวางอันนั้นเป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะยามองล้วนๆเลยอันนั้นก็ถือว่าได้ครับตัวแทนแล้วทางเสียงขวางของเราเนาะก็ถืออยู่กับรายการลองลิสต์ก็อยู่กับโฆษกเบาไห้คือเก่านะบ่จะเป็นทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่ปัจจุบันนี้รายการของเฮา1ชั่วโมงเด้อมีรายการเฮากับบ่ดนแล้วก็บ่ไวปานใดก็พอดีพองามเนาะก็พอได้ฟังเพลงแต่ว่าก็สิฟังเพลงน้อยลงแล้วก็สิเว้าหลายๆเติมนะมื้อนี้ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเด้อโอ้ถ่ายทอดสดบ่ธรรมดานะไลฟ์สดเด้อไลฟ์สดผ่านทางเพจไลฟ์สดทาง Facebook โฆษกนํานะแม่นผู้ใดเนาะโทรมาอาจจะหน่อยสิรับสายแล้วก็ติดตามรายการเป็นประจำฝากกดไลค์กดแชร์นะรายการของเฮาสนใจอาหารเสริมอยากได้อาหารเสริมอยากได้เครื่องสำอางหรือว่าสนใจอยากสอบถามซื่อๆบ่ซื่อก็บ่เป็นหยังนะ
อยากฮู้ว่าอาหารเสริมมันมีอีหยังแด่ประเภทใดแด่เบิ่งแยงสุขภาพบำรุงร่างกายแนวใดก็ว่ากันไปมีรายการเฮาเด้อสวรรค์บ้านนะมาแล้วมีรายการเฮาเพลงนี้มาลางอาจารย์อาคมสมหวังมาเปิดสู่กันฟังในยามสีกระเทินจังหน่อยเนาะบ่แม่นยามเศร้าแล้วเป็นยามสีบ่ายๆใกล้ๆสิกินข้าวสวยแล้วยามนี้10 51 โมงนี่ก็พอดีแหละห่างปลาเข่าเอ้าแกงหน่อไม้กินข้าวแซ่บๆเด้อแม่เฮาเด้อมาฟังเพลงนี้สวัสดีบ้านนากันก่อนม่วนๆกันเจ้า

ยคิดฮอดได้หรอกคิดฮอดหน่อมาคิดฮอดแม่เฒ่าเด้อแกงใส่ผักหวานอยู่ถ้าคิดฮอดผู้สาวนั่งฟังเพลงมันต้องมีความสุขเอาแท้เอาอ่ะ

0: อย่างจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สตาร์ทกัน1บทเพลงซึ้งซึ้งเย็นเย็นบางท่านก็จะโยห่มผ้าพอดีความเย็นความหนาวซึ้งบาดหัวใจฟังแล้วเกิดรู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกว่าโอ้เจ็บหัวมาฟังเพลงโคศกอุทัยเปิดแล้วเศร้าเจ็บหัวเลยมันก็แม่นแท้ว่าพ่อสิก็แม่นละบ่สิโอ้มาฟังเพลงเมื่อกี้เลยว่าผ่อนคลายไปเลยเพลิดเพลินไปจนว่าหลับคาเตียงว่าสิบางท่านก็ได้ก็ดีใจน้ำดอกคันวันหลับก็ได้ยันวันเลียนหนีประสดกนะสายหน้าไม้ก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าอาจจะค่อยๆหับไปที่เว้าเวียกอันเกี่ยวกับอาหารเสริมกันก่อนเดิมรายการเฮาเด้อเว้าเรื่องเจ็บหัวเนาะเมื่อกี้นี่ก็ผ่อนคลายไปได้ฟังเพลงก็โอ้สบายจิตสบายใจรู้สึกว่าร่างกายก็เบาตนเบาตูได้ฟังเพลงม่วนๆดิเดี๋ยวก็ขอมาเนาะมีรายการเฮามีเบอร์ให้ขอเพียงอยู่ดอกเด้อที่0305787052 5787052นี่ทองกินขึ้นใจจื้อดีนะบ่ทันได้จดดอกจื้อละฟังอยู่ทุกมื้อบางท่านก็ได้ปัญหาอาการเจ็บหัวมัวเก่าเจ็บเส้นประสาทโอ้เจ็บหัวเบิ่งเดี๋ยวตื่นแต่เช้ามาแล้วเห็นแดดแล้วบ่ได้เจ็บหัวรถเจ็บเส้นรถบางท่านมาฮอดห้องการเห็นเอกสารเต็มตู้รถเส้นขึ้นรถโอ้คือพิลึกแท้ว่าสันเวียกข่อยแต่ละมื้อบางท่านก็เห็นเข้ามานั่งอยู่จอคอมพิวเตอร์แล้วเป็นวินเขาโอ้เวียกหนักแต่ละมือก็ได้เอาบางท่านก็ไปพุ่นไปหัวไปสวนโอ้ยบังเอิญว่าแบ่เข้าสวนไปกินเมิดมะเขือมะแข้งมะเพชรปลูกไม้เหลื่อมจีรีเหลือแต่ต่อเจ็บเส้นเจ็บหัวนอนบ่หลับอาการแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหายใจฝืดเจ็บหน้าอึกแน่นหน้าอึกเขาโอ้บ่แม่นสิเป็นไขมันแล้วบ่ตอนนี้เนาะบางท่านก็ตามัวตาฟางขึ้นบ่แม่นบ่หวานขึ้นตาแล้วบ่อันใดอาการมันสังเกตได้อยู่เฮือนอยู่สารเฮ็ดเวียกก้มงบๆอยู่ลกหญ้านาลกหญ้าสวนก้มเงยก้มเงยเดี๋ยวเป็นวินเสียงหิ่งห้อยออกตามาบๆเมียบๆอยู่บ่ได้ละนั่งก่อนเด้อพี่น้องก็นั่งก่อนนั่งแล้วก็มาดื่มน้ําเพิ่งพักผ่อนเบิ่งหน่อยนึงอย่าไปคุ้มหลายคันรู้สึกว่ามันมีอาการเป็นวินวุบๆวับๆมันรู้สึกแปลกๆละหยุดก่อนเอิ้นลูกสาวหันเอาอย่ามองหันมาทาถูเบิ่งหน่อยนึงฟังเบิ่งว่าเป็นจังได๋มันสิบ่ได้พากูไปกวดว่าอีนางว่าสิก็ได้ไปกวดเบิ่งเดิมมีรายการเฮาเด้อเพราะว่าหยังอาการแบบนี้นี่มันจะเกี่ยวไปสู่ที่ไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันมันหุ้มตับหุ้มหัวใจปัญหาค่าไขมันอยู่สูงเกินไปนะเฮ็ดให้ระบบไหลเวียนของโลหิตไปแล่นบ่สะดวกบ่ทั่วบ่ถึงนะขึ้นไปสมองน้ำออกซิเจนขึ้นไปสมองกับบทัวบทถึงไปหอดเล็บตีนเล็บมือกับบทัวบทถึงอันแสดงถึงอาการมึนซาด แสดงถึงอาการเป็นเปียเป็นลอยรู้สึกว่าเป็นลีนกูบมือจังเป็นแข็งกรือกิรีไปเนาะอาการแตกต่างบางท่านก็หายใจฟืดบางท่านก็เหือออกผิดปกติเนาะอาการมันมีตึกแปลกๆบ่ได้เด้ออันตรายไขมันอุดตันเส้นเลือดเฮ็ดให้ระบบโลหิตไปโลเลี่ยงห่างกายทุกอวัยวะทุกจุดบ่ทั่วบ่ถึงนะสำคัญในรายการเฮาตัวนี้พวกเฮามีอาหารเสริมที่มีชื่อว่าจีโกพลัสประเภทแคปซูลนะแคปซูลกับ1มีอยู่30เม็ดหรือว่า30แคปซูลเป็นอาหารเสริมในรายการเป็นอาหารเสริมนะช่วยลดพรอาการที่เป็นไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้มันลงมาเน่เห็นบ่บางท่านนี่แต่ละมื้อนี่ค่าน้ำตาลนี่สูงนะค่าน้ำตาลสูงจักหน่อยเด้อมีรายการเฮาเนาะค่าโคค่าฝอยก่อนนะค่าน้ำตาลนี่สูงปรับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็คืออาหารเสริมจีโกพลัสนี่มีส่วนดีหลายนะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณเพิ่นยังมีอีกหลายนะเรื่องของอาหารเสริมจีโก้เด้อนอนบ่หลับนี่กระดูกทับเส้นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้น3ประการก็คือความดันโลหิตไขมันค่าน้ำตาลสูงนะอันนี้ก็คือมอบให้จีโก้พลาสเอาแบบสั้นๆแต่ว่ากวมรวมรายละเอียดมีรายการโทรไปที่ห้องการสอบถามเติมจะมีพนักงานผู้สาวพนักนั่งอยู่ห้องการท่าหับสายเสียงสีหวานๆนิดนึงโทรไปที่020-9829-4228 เด้อมีรายการเฮาเด้ออ่ะอันนี้หับสายหน้าไมค์กันก่อนเพิ่นโทรมาเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าเอาเพลงหยังเจ้า
2: บาขอบุญตายาคาขอกันนะ
1: เจ้า
2: ลุงทรงให้ทรงอำนวย
1: ได้ได้ปาขอใหญ่มนปายาคาเนาะเจ้าเจ้าก็ฮ้อนปกติจากมีฮ้อนมีฝนมีแดดสลับซับซากกันแต่ละมื้อตกเจ้าตกเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าเดี๋ยวจัดเพลงให้เด้อนะอันนี้ก็ทั้งมีรายการทั้งแขวงสวรรณเขตนะก็ติดตามรายการก็ทักทายเข้ามาสายต่อไปจะสบายดี
3: สบายดีบ้างไ
1: ทยสบายดีตู้เพลงอารมณ์ดีเนาะแม่เนาะมื้อนี้ว่าอยู่วังเวียงอากาศดีบ่มื้อนี
3: ้อากาศขอวังเวียงเด้อ
1: เอาเพลงหยังเจ้า
3: ไม่คนบ่มีหัวใจนะ
1: คนบ่มีใจเนาะ
3: คนบ่มีใจล่ะของเจ้า
1: เอาเพลงโคศกเนาะเจ้าเจ้าได้ได้ได้ได
3: ้
1: โดย
3: ฟังวันเมืองเพื่อง
1: เจ้า
3: ดูใจหนองพญาบ่าวลองเพ
1: เจ้า
3: ควงบ่าวเลโกแห่บ่าวสอนโรงเรียนผู้มีไอ้กําเนิดเพื่อน
1: เจ้าเจ้าเจ้าม
3: ณีลาเด้อแม่บ่อนแม่ไผครับจันบ้านตอนยืนบ่าวแม่ในลาลืมไปเด้นี่เห็นรายการเอ้าทุกเจ็บทุกกายเอ้ยหาบ่ฮอดลืมแล้ว
1: ลืมมื้อละบ่
3: แม่จันทราบ่จันทราห้องเบเกลเด้อทุก
1: เจ้าโดย
3: ตู้คำแพงน่ะทุกเดียงทุกใจ
1: ตู้คำแพงเจ้า
3: ตู้คำแพง
1: เจ้าตู้คำผงอะไรโดยสบายดีทานบุญนำเมินสุพล นะติดตามรายการทาง Facebook นะสบายดี FC แฟนรายการอยู่ในเพจแห่งสารลาวพวกเฮานําได้เด้อสบายดีมีรายการทั้งแขวงเสียงขวางสาวันเนาะเพิ่นบอกว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายอาหารเสริมของทั้งลองเล็ดเด้มาได้เด้อมาได้เจ้าสบายดีเจ้า
4: สบายดีบ่ได้
1: เจ้าสบายดีตู
4: ้
1: แหมว่าตู้นี่บ่อยากลมนําเลยเนาะเอาเพลงหยังเว้ามาลดเจ้า
4: คนหลายใจจังใดก็คือเก่า
1: คนหลายใจจังใดก็คือเก่าคนหลายผัวจังใดก็หลายผัวคือเก่าล่ะเนาะเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าอันเว้าซื้อเพลงใหม่ดูพอเพลงเก็บเสื้อคนหลายใจบ่
4: เป็นคนหลายใจจังใดคือเก่า
1: คนหลายใจจังใดก็ยังคือเก่าบ
4: ่
1: จะซอกเบิ่งให้แล้วพอเด้อเตรียมจะพิมพ์เข้าไปมันจะฟุ้งอาจจะดึงขึ้นมาดอกจ้ะไอ้มักตีไก่เนาะได้ไปคัดใจบ่ได้เลยไอ้มักตีไก่เจ้า
4: สบายด
1: ีอ่ะก็ผ่านไปเนาะ1เสียง2เสียงมีรายการทางบ้านที่ติดตามรายการสดของเบาไทย1ชั่วโมงเนาะอันนี้มันเบาสอนวังเวียงเด้อรับสายเพิ่นดลละสบายดีเบาแสนเบาสอน สบายดีเบาสอนเจ้าก็โทรมาแน่เห็นโทรไปแต่รายการอื่นเนาะรายการกุศลเบาไทยเราบ่อยากโทรมาล่ะเนาะว้าลืมโคสุกอุทัยแล้วล่ะเนาะสั่งแล้วเจ้าสั่งรถเจ้าเอาเพลงหยังก็ว่ามาเพลงอันใดเพลงอันนั้นคนบ่มีใจหั่นวะได้ยินข่าวว่าพวกเจ้ามักกันมันบ
4: ่บ่ได้มักละฮักกันซื่อๆน
1: ะบอกว่าติดตามรายการโคซกแล้วได้แฟนพร้อมได้แฟนแล้วถูกใจก็ได้เมียพร้อมเด้เนาะเอ้าเสียบซัดเพลงให้เจ้าๆฝากเลยเจ้าโดยโดยโดยโดย
4: มณีลาเด้อข้าแพทย์มนแก้ว
1: เจ้า
4: ผู้ค้ำเมื่อกี้เด้อ
1: โดย
4: อาจารย์พ่อโดยชาววันสิ้นขวาง
1: ตู้ผู้ค้ำแขวววงสายยาใหม่เพิ่นเด้อเจ้าโดยขอบใจเจ้าสบายดีเบาสอนนะสอนธนูแหลมปลายแหลมนะไปฟังเพลงกันต่อในรายการเฮาคนบ้านนอกเนาะมีรายการเฮาเนาะเอาคนบ้านนอกเด้อมีรายการเฮาเด้อจากศิลปินวันไซสมสุขแล้วเพลงต่อไปช่วงต่อไปจะเป็นเพลงเบาไทยเนาะฟังเพลงนี้ก่อนจ้ะ

0: พักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมตินาพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมตินาพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: คนบ้านนอกสิเป็นคนบ้านนอกสิเป็นคนในเมืองใหญ่คนอยู่ไสกับคนคือกันนะมีหัวจิตหัวใจมีจิตใต้สำนึกมีครบทุกอย่างนะคือกันนะอย่าไปด้อยค่ากันอยู่น้ำกันนะหักกันได้เป็นหมู่เป็นกองเป็นเสี่ยวเพื่อนมิตรร่วมงานสิเป็นครอบเป็นครัวสิเป็นสู้เป็นแฟนนะในองค์กรองค์การหงหำหงเฮียนเอ๊ะมันนอกนั้นนั่นนี่บ่เว้าเด้แต่ก็โอ้เป็นแต่ต้องเพิ่นเนาะแต่ว่านี่เป็นบทเพลงนะถึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานะคนบ้านนอกบ้านนาเฮาอยู่ตามวิถีชีวิตพอมีพอเพียงนะฟังแล้วก็รู้สึกเข้ากับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่นาพุ่นนี่บางท่านกับส่วนหลายคนฟังวิทยุนี่มันพุ่นนี่จะต้องเป็นเขตต่างแขวงนะในเมืองในนาเฮานี่ก็น้อยดอกสิได้มีโอกาสได้มานั่งฟังวิทยุบางท่านก็อยู่ในเมืองก็ฟังคือกันนี่ฟังหลายคือกันนะก็ฟังหลายสถานีก็ฟังเพราะว่าการฟังกับการเบิ่งเนี่ยมันต่างกันฟังเฮ็ดเวียกไปนําเบิ่งนี่เฮ็ดเวียกไปนํานี่ก็บ่อยากคักเลยเนาะทั้งสิเบิ่งตรหัสทั้งสิมาเฮ็ดเวียกแหมมันก็บ่ได้เวียกแล้วเนาะฟังเอาซะเด้อคันสิเบิ่งก็ต้องได้ตั้งใจมานั่งเบิ่งดีๆบ่แม่นสิเบิ่งนําเฮ็ดเวียกไปนํานี่บ่แล้วเวียกเนาะเอาฟังไปนําฟังวิทยุระเบิ่มเด้อ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หันคืนเข้ามาเนาะ 15-11 โมงติดตามรายการโคศกบ่าวไทยเด้อมาแล้วแหละนั่งจื้อคือฟอยแบบอยู่นี่แหละเนาะขอบใจ FC ทุกท่านที่ติดตามรายการและก็ขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมทั้ง6ประเภทของทางบริษัทลองลิสการค้าเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเด้อนะอาหารเสริมทุกประเภทจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันสังเกตเบิ่งเจ้าของแดกอยู่เหือนอยู่สารรู้สึกว่ามันบ่อยากคักอย่างแน่รู้สึกว่ามันบ่อยากสบายรู้สึกว่ามันเป็นจังได๋นะอย่าลืมนะโทรมาเนาะให้ข้อมูลโอ้ล้มกันโทรมาลูกโอ้ยแม่บ่มีเงินโทรศัพท์นะว่าสิบ่เป็นหยังโทรมาแล้วบอกลูกสาวอันอยู่ฮอกการมาอันลูกสาวโทรคืนมาให้แม่ด้วยเงินนี้แม่น้อยเดียวนั่นว่าสิโทรไปต่างแข่งมันก็อยากเปลืองจะน้อยเด้เนาะนาทีละเด้เนอคันให้ก็โทรทั้งอินเทอร์เน็ตเอาโทรทั้ง WhatsApp เอานะอยากเห็นหน้าเห็นหนวดกันก็โทรเบิ่งหน้าเบิ่งตากันทันสมัยดอกงามนี่พอพันสอบถามหาเพิ่นนะให้เบอร์โทรศัพท์3เบอร์นะบางทีพ่อแม่ได้ฟังมื้อนี้ก็ได้เบอร์โทรศัพท์มื้อนี้ก็โทรมื้อนี้เลยก็ดีนะที่020-9829-4228 030-544-6644 544-6655นี่3เบอร์นี้เป็นของทั้งห้องการลองลิสเพิ่นเด้อโทรไปรถอยากได้อาหารเสริมประเภทใดก็ว่ากันไปเนาะฝนตกยังหูเอื้อนกุบกินเดือนก็ยังหูอิ่มบาดว่าอ้ายคิดฮอดน้องสั่งบ่มีมือสีอิ่มเต็มเท่เด้ว่าเสร็จครับโอ้เป็นคำศัพท์ที่ฮิตกันเนาะก็เว้ากะว่ากันในสไตล์ของคำพยาคำสุภาษิตมันก็มีหลายอย่างกับโคศกมักเว้าดอกคำสุภาษิตคำพยาต่างๆมักจะมาเว้าบางท่านก็สิจื้อจื้อขึ้นใจนะหลายนะเกี่ยวกับเรื่องของพญาสุภาษิตต่างๆพังเพยต่างๆนี่มันมีหลายในแผนตำราบูฮานเฮาเนาะสืบสานตำนานเรื่องของวรรณคดีต่างๆได้ไปเขียนใส่ใบลานเขียนใส่ต่างๆเฮาควรจะศึกษานะศึกษามาเป็นความรู้รอบตัวแดนะมันจึงค่อยได้มีเนี่ยมาว่ากันแล้วก็บทเพลงคือกันนี่มีรายการจากฟังลำบอกก็ว่ากันไปเด้อลำหยังเอ้ยมีลำเรื่องก็มีเด้เอ้ยมุขานี่ก็ ได้ยินข่าวทางตู้คำเล็กมันว่าเอาเป็นจำปาซีต้นมีบอลฟังลำเลืองสบายดีแม่เวียงสอนเด้อเพิ่นบอกว่าเพลงคนบ่มีใจว่าซั่นนะแม่เวียงสอนคนงามเพิ่นนี่คนตลกเฮฮามวนซื่นดอกโอ้เพิ่นนี่บ่ธรรมดาเด้เอิ้นแม่ๆที่จริงแล้วอายุห่างกัน48ปีนี่ดอกนะงามเพิ่นนี่ผิวพรรณเด้แล้วก็ทั้งบ่าวสอนวังเวียงแดนะคนอันนี้แม่นคนหลายใจจังได๋ก็ยังคือเก่าอันนี้ตู่ภูมินะคนบ่มีใจนี่เดี๋ยวจะจัดให้เพลงคนบ่มีใจต่อไปเด้อได้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เลยแหละเนาะกระทู้ไปแล้วด้วยมีรายการเฮาได้มีออเดอร์เข้ามาได้จะขอบใจลูกค้าแล้วก็เฉพาะมีรายการที่สั่งซื้อรายการของโคศกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เด้อนะเอาญาติบัตรคำไปเปิดเพลงฟังก่อนเพลงนี้คนบ่มีใจตามคำขอจ้ะ

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเถื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรบองนครหลวงเวียงจันท
2: มาแล้วมาแล้วมันวะนะเมื่อกี้ดิศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทปักกิ่งเด้จื้อเบอร์โทรแล้วน้องอีเมลก็ได้จื้อแล้วบอกฟังทุกมือจื้อแล้วโทรแล้วเมื่อวานนี้โทรแล้วเอาซะไม่ได้หลายท่านก็โทรไปแล้วเด้อศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้บ่ในหน้าจอทางเพจของเฮากำลังไล่สดนี่อินเสิร์ตขึ้นมาที่หน้าจอเด้ไล่หงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้ออันนั้นก็เป็นโลโก้เพิ่นผู้อุปถัมภ์รายการในอินเสิร์ตขึ้นใส่หน้าจอหลักกับทางแบรนด์เจจอยพ่อน้ำแดงโอ้อันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมประเภทเครื่องสำอางนะของทางบริษัทลองลิดของเฮาทางเจจอยเด้อินเสิร์ตขึ้นให้ละเด้อ FC แฟนรายการเฮายังมีอีกหลายๆท่านจะเอาขึ้นใส่หน้าจอให้ให้เครดิตให้ความสำคัญให้แก่ผู้อุปถัมภ์รายการทุกภาคส่วนให้โชคให้มันให้ซื้อได้ขายดีนะเป็นแม่ค้าไก่ขายเปิดทุกอันทุกแนวเฮ็ดหยังก็ให้มันมีแต่ความได้ความดีเจริญรุ่งเรืองให้เข้ามาอุปถัมภ์รายการก็ได้สวัสดีทั้งดอกฝ้ายหรือว่าสาวฝ้ายสบายดีอีตาโคซกบ่ซั่นว่าแล้วว่าอีตาว่าซั่นเพิ่นว่าอยากฟังเพลงเผ็ดในตุ่มนี่เด้อว่าซั่นทางเพจแห่งซาลาวเพิ่นขอมาโดนเติบแล้วบ่แม่นเพิ่นออกแล้วบ่ยังเบิ่งอยู่บ่เนาะได้จัดให้เพิ่นดอกจักหน่อยเผ็ดในตุ่มของอาจารย์สมบัติแก้วคำดีศิลปินรุ่นใหญ่นะมากประสบการณ์ก็คือไอ้สมบัติแต่จัดให้เด้อเผ็ดในตุ่มแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงกันเว้าเรื่องศูนย์การแพทย์ตื่มอีกน้อยหนึ่งนะสายตานะมันเป็นอุปกรณ์หนึ่งในห่างกายอวัยวะที่สำคัญใช้ในการเบิ่งเนอแนมเบิ่งโอ้คันตวงตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คุมบ่สัตว์มันก็ยากได้อันใดก็ได้สิไปใส่เฮ็ดหยังนี่โตคันตามัวตาฟางแล้วมันยุ่งล่ะพี่น้องเฮายุ่งแฮงเนาะโอ้ยตาบ่เห็นฮูงจะจับหยังบายหยังจะเห็นหยังก็บ่เห็นน้ำเพิ่นยากตามัวคันเห็นก็เห็นพอบ่อยากแจ้งๆมัวๆฟางๆพอให้มันไปตําหมึนเนาะโอ้ยอยากเฮ็ดหยังก็บ่ได้จับอะไรก็บ่ถูกได้เห็นบ่มันก็เป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิตนะแต่ว่าจังได๋ก็อย่ามีรายการเฮาคันมันเป็นไปแล้วก็ต้องได้อดสายเยื่อนได้นะอดทนอดกั้นเข้าใจปัญหาของสุขภาพไปนํากันแต่ว่าเฮาก็บ่ควรจะปล่อยปะละเลยเฮาก็มีทางเลือกทั้ง2ประเภทนะประเภทหนึ่งก็เป็นเรื่องของอาหารเสริมประเภทที่2ก็เป็นอยู่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเคลื่อนว่าเอาเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าช่วยในการปิ่นปัวเนาะแนะนําไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อเพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์เดินทางมาแต่ปักกิ่งประเทศจีนประสานกับเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าในการผ่าตัดโอ้คักแห้งนี่แหละกันเฮาเด้อหลายๆท่านก็ถือว่าโทรมาโอ้ดีดีคักว่าซั่นก็ขอบอกขอบใจคันได้รับข้อมูลจากโฆษกเบาไทยแล้วก็ไปโทรไปหาเพิ่นได้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรไปเด้อมีรายการเฮาเพิ่นยินดีรับสายให้ข้อมูลเนาะปรึกษาปัญหาของสุขภาพทางดวงตาผ่าตัดฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกีบเสียเงินเท่าไหร่มันซื้อยากับซื้อเลนส์แก้วตาเท่านั้นดอกซื้อยากับซื้อเลนส์แก้วตาเท่านั้นเรื่องของการใส่ใจเด้อมีรายการเฮาเอาจังซั่นแล้วเด้เนาะจะให้เบอร์โทรศัพท์จะให้เบอร์ที่020 5755 4111 5755 4111โทรไปนะอันนั้นแม่นศูนย์การแพทย์เพิ่นบริการผ่าตัดฟรีสถานที่แม่นตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์มานครหลวงพี่เราเด้ออีเมลเฮาอยู่ต่างแขวงอยู่แขวงใดแต่เหนือฮอดใต้ขึ้นมาได้นะว่องไวทันใจมาลดนะให้มันทันกับสภาพได้ยามเพิ่นมีนโยบายจังซี่อันนั้นก็แม่นศูนย์การแพทย์ฮะไปฟังเพลงกันเติบอีกมีรายการฮะเพชรในตุ่มตามคำขอจาก FC แฟนรายการทางเพจแห่งสันลาวจากสาวฝ่ายขอมาจาก

่บ่จำใจจากเวลาผัดมาลายก้นเนาะเป็นรายการเฮาก็ได้เวลาผ่านไปก็คือดังสายน้ำไปแล้วไปเลยเนาะบ่ฮวนคืนมาเปิดงานก็ต้องมีปิดงานเป็นของธรรมดาบ่มีงานเลี้ยงใดสิบ่มีมือสิเลิกลาเนาะมันต้องมีมือเลิกมือเปิดมือมวนมือกินแล้วก็ต้องมีมือปิดเด้อเช่นกันกับรายการลองเล่นเฮาก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงปลายๆของรายการแล้วก็ต้องได้สิได้อำลาพาจากกันก่อนแต่ว่าก่อนจะจากกันไปก็ได้มอบเบอร์โทรศัพท์ให้อีพ่อไอ้แม่ผู้ที่สนใจอยากได้อาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเฮาก็คือที่เบอร์020-9829-4228 0305446644 544655เด้อ3เบอร์นี้พอพันสอบถามและสั่งซื้อได้กับรายการเฉพาะที่ไล่สุดจะได้ราคาพิเศษให้นะเอาจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศขอบใจ FC แฟนรายการทางเพจแห่งสารลาว FC แฟนรายการทาง Facebook เบาไทยขอบใจพ่อแม่ที่ฟังด้วยเสียงทางวิทยุระบบคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นนะได้รับข้อมูลแล้วได้เบอร์โทรศัพท์แล้วสนใจก็สั่งกันได้เด้อมีรายการประสุขภาพดีๆนะลองเล็ดยินดีให้ข้อมูลทั้ง3เบอร์นั้นเลยขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมก็คือห้านขายยานางเอ่งตลาดดาราหลวงมะบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์นะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการหลักก็คือลองลิสต์อินเตอร์เนชั่นแนลขอบใจโรงงานตะกิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านเท่าพันบอบอยฟูนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจแบรนด์เทียนเพิงนำสู้ขอบใจแบรนด์กระเพียกแซบ2ไอ้น้องพิเศษขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงแม่จันทน์ปักกิ่งนะผ่าตัดฟรีในปัจจุบันนี้เฮียนเซินนะเข้าถึงข้อมูลได้โทรไปเลยที่020-5755-4111 5755-4111ศูนย์การแพทย์นครหลวงแม่จันทน์ปักกิ่งนะเป็ดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงเป็นรายการเฮาคนหลายใจหัวใจดวงเดียวแต่ว่าหลายแนวคิดเนาะเอามอบให้เพลงนี้จบลงยามใดข้าพเจ้าเบาไทยพร้อมด้วยในสร้างคุ้มเครื่องเสียงทานสมชาติต้องขอกราบคำว่าสบายดี

0: ซาจากการเลือกตั้งต่างๆได้พัดเปลี่ยนการประกอบความเห็นต่อบทรายงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา6เดือนต้นปีในทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนซามูนีที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์เพื่อให้บทรายงานมีแน่ในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่ารายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
1: พันเอกพรแก้วพ้นแสนหลวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่3แขวงหนองทาประกอบคําเห็นใส่แผนสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับการก่อสร้างหักฐานการเมืองในข้อ10การปฏิบัติแผนการ6เดือนท้ายปี2026เสนอให้รัฐบาลถือสําคัญต่อเรื่องงานดังกล่าวพร้อมทั้งสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติให้ต่อเนื่องควบคู่กับการจัดตั้งนโยบายที่เหมาะสม
2: เกี่ยวกับแผนสืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับการก่อสร้างหักฐานการเมืองในข้อที่10ภาคปฏิบัติแผนการ6เดือนท้ายปีข้าพเจ้าให้การสนับสนุนพร้อมทั้งยั่งยืนและเชื่อมั่นว่าเวียดนามก่อสร้างหักฐานการเมืองเป็นลูกกุญแจอันสําคัญในการรับรองต่อความยืนยงของระบบการเมืองและความมั่นคงของประเทศชาติและเป็นแม่แห่งที่ปูพื้นให้แก่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่เป็นรากเหง้าต่อกันขับเคลื่อนและการขยายตัวของชาติฉะนั้นข้าพเจ้าเสนอให้รัฐบาลได้ถือสําคัญต่อแรงงานดังกล่าวพร้อมทั้งซื้อต่อจัดตั้งปฏิบัติให้ต่อเนื่องและติดเรียนและควบคู่กับการจัดวางนโยบายที่เหมาะสมเป็นต้นแม้นการจัดสรรทางด้านงบประมาณให้แก่กันลงปฏิบัติเวียกงานหักฐานให้เพียงพอและสมควรตัวจริงเห็นจําเป็นว่ารัฐบาลจะต้องซุ่มใส่งบประมาณเป็นพิเศษเข้าในเวียกงานดังกล่าวพร้อมทั้งมีการปรับปรุงรูปแบบและกลไกการกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงในแต่ละระยะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตัวจริงของท้องถิ่นเช่นให้พยายามลดพรทางด้านทฤษฎีที่เป็นนามธรรมลงและก็เพิ่มทางด้านพฤติกรรมการตอบสนองตัวจริงที่เป็นรูปธรรมให้หลายขึ้นหมายถึงว่าเขาต้องกำหนดนาเวียกที่ลงแก้ไขในพื้นที่ว่าแล้วก็ต้องเฮ็ดแล้วให้เห็นประจักษ์ตาตัวอย่างปัญหาการแก้ไขพื้นฐานของหลังที่ประชาชนเสนอที่ประชาชนเรียกร้องและคองคอยหลายที่สุดในของเขตของถิ่นแต่ละแขวงหั่นที่บรรดาสมาชิกสภาเบาลงพบประชาชนก็แม่นปัญหาเส้นทางที่ติดอันดับที่ว่าเต็ง1นับทั้งเส้นทางหลวงแห่งชาติเส้นทางยุทธศาสตร์และเส้นทางท้องถิ่นระหว่างแขวง5เมืองเมือง5แขวงและเมือง5เมืองเมือง5บ้านมันจําเป็นแท้
1: ๆสําหรับการประกอบคําเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026จะให้สําเร็จในภาคเช้ามื้อนี้นักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
0: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

หลายการออกคอ MOIC สื่อสารท่านกำลังติดตามมาฟังหลายการออกคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. หา 12:00 น. ทางคลื่น FM 103.7 MHz

0: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารออกข้อสื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 11:00 น. 12:00 น.เวลาก่อนอาหารเที่ยงของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz และก็ผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวควบคู่กับเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารท่านผู้ชมที่หักแพงดังทีเมื่อวานนี้อนุรักษ์ได้แจ้งกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าในมื้อนี้วันอังคารก็คืออาทิตย์นี้พวกเราจะได้มีการสนทนากันดังทีหลายๆคนโดยเฉพาะสังคมเนาะให้ความสนใจเรื่องราคาน้ำมันเสื้อไฟซึ่งในหัวข้อมื้อนี้พวกเราก็จะได้มีการสนทนากันเนาะภายใต้หัวข้อที่ได้แจ้งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปว่าหากว่าเกิดวิกฤตการลาวจะมีน้ำมันไส้ดุลปานใดนี่คือหัวข้อที่พวกเราจะได้สนทนากันในมื้อนี้ซึ่งได้รับเกียรติจากทางท่านผู้อํานวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวท่าน เวียงทองวงทวิไลที่มาร่วมสนทนาในรายการของเฮาในมื้อนี้ถ้าหากท่านผู้ชมเข้ามาทาง Facebook อยากให้ช่วยกันในการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์เพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่กําลังออกอากาศสดตอนนี้พวกเราออกอากาศสดทั้งออนไลน์ออฟไลน์ควบคู่กันไปขออนุญาตทำความรู้จักทั้งผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดีเจ้าสบายดี
0: ขอบใจหลายๆที่สละเวลาเข้ามาร่วมสนทนาในรายการเราก่อนอื่นหมดอยากให้ท่านได้แนะนำตัวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้เจ้า
1: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าตั้งหน้าให้รัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวแล้วก็ทั้งเป็นประธานสมาคมน้ำมันเสื้อไฟและไอแก๊สของลาวเฮาเมื่อนี้ก็รู้สึกดีใจเลยเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมรายการเพื่อจะได้ชี้แจงและก็อธิบายให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวสปป.ลาวเฮาเข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นตื้มเกี่ยวกับสภาพการของโลกที่ได้ผันผวนในปัจจุบันนี้เจ้า
0: หลายคนก็ยิ้มออกเพราะว่าในตั้งแต่ท้ายเดือนที่ผ่านมาเนาะท้ายเดือนมิถุนาจนมาฮอดเดือนกรกฎนี้ก็เห็นว่าราคาน้ำมันมีการปรับลดลงปรับขึ้นได้แต่ว่ากับบ่หลายแต่ถ้าเทียบกับระยะที่วิกฤตแท้ๆราคามันเอิ้นว่าต่างกันหลายเนาะท่านเน
1: า
0: ะจ้ะวันนี้อยากให้ท่านได้แบ่งปันเราสุฟังเกี่ยวกับภาพรวมเกี่ยวกับความสามารถในการเก็บกักเอิ้นว่าเป็นการเก็บกักเก็บน้ำมันเนาะแล้วก็สถานการณ์ของคลังสำรองน้ำมันเสื้อไฟของประเทศลาวเฮานี้ในปัจจุบันนี้เป็นขึ้นเท่าใดแล้วก็มีความพร้อมหน่อยหลายสำหรับเจ้า
1: เจ้าเนาะเฉพาะเว้าเรื่องสภาพการสนองน้ำมันเสื้อไฟเนาะกับบรรดาท่านกับทั้งสปป.ลาวเฮาประเทศลาวเฮาแล้วก็ทั่วโลกก็ได้มีการจับตาเนาะเบิ่งโดยเฉพาะแม่นความเสี่ยงเนาะจากการผันผวนเนาะในการคุ้มครองน้ำมันเสื้อไฟโดยเฉพาะแม่นสงครามที่เกิดขึ้นทางตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งที่มาของน้ำมันแล้วก็เหตุให้วิกฤตเรื่องพลังงานเนาะของโลกโดยเฉพาะในระยะผ่านมานี่เห็นได้ว่ามีความยุ่งยากหลายเนื่องจากว่าทั้งซองแคบฮอร์มุดก็คือทั้งการเดินเรือในการสนองน้ำมันก็ได้มีการหยุดสงัดเนาะเหตุให้มีปัญหาแล้วก็รวมทั้งจำนวนหนึ่งก็คือทั้งภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบให้แก่ราคาน้ำมันผันผวนและเกิดขึ้นเนาะในการขาดแคลนน้ำมันสัวขาวหั่นเนาะแต่ถึงอย่างไรก็ตามรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟแล้วก็ทั้งสมาคมน้ำมันเสื้อไฟโดยเฉพาะก็เป็นทั้งภาครัฐเนาะก็ได้มีแผนเนาะบริหารความเสี่ยงเนาะแล้วก็มีแผนรับรองสุขเสริญอย่างเป็นระบบเนาะ
0: เจ้า
1: แผนดังกล่าวเนี่ยประกอบมีการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากหลายประเทศเนาะผ่านมานี่เฮายังอิงใส่จากแหล่งหนึ่งหรือสองแหล่งเท่านั้นปัจจุบันนี่เฮาก็มีการพัฒนาขึ้นวางแผนขึ้นตื้มเอามาจากหลายแหล่งจากหลายประเทศแล้วก็รัฐบาลเองก็ได้ให้การร่วมมือโดยเฉพาะเหมือนกันพัฒนาให้เกี่ยวกับการร่วมมือสนองน้ำมันแบบ G2G เนาะก็คือรัฐกับรัฐท่านทั้ง3ประเทศก็คือ1จะมีทั้งสสเวียดนาม
0: เจ้า
1: 2ก็เป็นสปจีน3ก็แม้ทั้งราชอาณาจักรไทยนี่ก็ได้มีแผนจะส่งน้ำมันแบบ G2G ร่วมกันเป็นระยะหนึ่งเพื่อว่าห้องหับในการ สนองน้ำมันให้เพียงพอเนาะแล้วก็เพื่อบ่ให้ขาดแคลนในต่อหน้าท่านแต่นอกจากนั้นเองภาครัฐเฮาก็ได้อันน่ะอย่าอยู่ใกล้ชิดติดแทดกับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวแล้วก็ทั้งสมาคมน้ำมันเสื้อไฟลาวหันแล้วก็ภาคส่วนต่างๆให้ช่วยกันประสานงานเคียงคู่กับบรรดาคู่ค้าจากต่างประเทศเนาะเพื่อปรับแผนการนำเข้าให้ถือกับเวลาและเป้าหมายความสำคัญด้วยกันเพื่อรักษาความมั่นคงของทางด้านพลังงานแล้วก็ลดพ้นผลกระทบต่อเศรษฐกิจครับประกัน การสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สามารถยืนยงและต่อเนื่องได้ให้มีประสิทธิผลเพราะนั้นพวกเขาก็ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่สามารถควบคุมวิกฤตของโลกได
0: ้
1: แต่พวกเขาก็สามารถก้าเกี่ยมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและความมั่นคงของชาติยืนยงได้บ่ให้มีการขาดน้ำมันในตัวไหน
0: มั่นใจได้ในนามผู้สมไส้ว่าภาครัฐบาลแม่นมีแผนไว้แล้วมีการสำรองไว้แล้วบอกว่าจะเป็นแหล่งที่มาของน้ำมันเนาะก็ได้ร่วมมือกับหลายประเทศว่าซันซ่าเนาะในการนำเข้าอันนี้คือภาพรวมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเกี่ยวกับความสามารถในการกักเก็บและฐานะเอิ้นว่าเป็นครั้งสำรองน้ำมันเสื้อไฟของประเทศเฮามานี่ถามทางท่านผอ.ตื่มอีกเนาะในกรณีที่ว่าเกิดวิกฤตการที่ให้แห้งได้ทันเช่นว่าการคัดข้องของต้องโซ่ของการสนองจากต่างประเทศทั้งหมดที่ว่าเฮานำเข้าประเทศลาวเฮานี่มีน้ำมันสำรองไว้ตอบสนองความต้องการทางภายในประเทศนี่ได้ดุลปานใด
1: เจ้าเนาะเฉพาะปัญหาตัวนี้ถ้าหากว่าเกิดวิกฤตขึ้นเป็นครั้งที่2เนาะครั้งที่2เนื่องจากช่วงเดือนมีนามานี้ถ้าเจอวิกฤตเป็นครั้งที่2นี้ทั้งรัฐวิสาหกิจเฮาเองก็ได้มีความพร้อมในการเก็บกักน้ำมันกับรวมทั้งสมาคมน้ำมันเสื้อไฟและกับบรรดาบริษัทนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟหั่นซึ่งปัจจุบันนี้สางสามารถเก็บน้ำมันแห่ฮองได้ให้ในประเทศเฮานี่ก็แม่นมีอยู่ประมาณ230กว่าล้านลิตรเนาะเนาะนอกจากนั้นทั้งรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเฮาก็ได้เนื่องจากว่าเฮาจะนำน้ำมันเข้าจากหลายแหล่งเฮาก็ได้มีการเซาสางอยู่ทางเหือเบื้องสสเวียดนามในนั้นก็สามารถจัดเก็บได้อยู่72ล้านกว่าลิตรอันนี้เฉลี่ยแล้วถ้าว่าเทียบไส้เนาะถ้าว่าเทียบไส้การส้มไส้น้ำมันในปัจจุบันของสปป.ลาวเฮาเองนี้ก็เห็นได้ว่าเฮาจะสามารถถ้าว่ามีวิกฤตดังกล่าวนี่เนาะเฮาจะสามารถมีน้ำมันทับไส้ได้กุ้มอยู่ประมาณ2เดือนเนาะอันนี
0: ้
1: ถือว่าจะเป็นการถ้าว่าบ่มีการนำเข้าเลยเนาะอันนี
0: ้
1: ถ้าหากยังมีการต่อเนื่องก็ถือว่าเฮายังสามารถแก้ไขปัญหาได้ตื่มเนาะ
0: จะเห็นได้ว่าในระยะที่วิกฤตผ่านมาโบแมนว่ารัฐบาลเฮาสำรองน้ำมันบ่เพียงพอแต่ว่าย้อนความแตกตื่นของประชาชนไปใส่ในเวลาเดียวกันเนาะทั้งหนึ่งคือต้องได้ต่อแถวยาวแดแล้วก็เฮ็ดให้การสนองน้ำมันในแต่ละมื้อโดยทั่วไปปริมาณมันจะมีเข้ามีออกเนาะมันก็จะเป็นปกติแบบนั้นแต่ด้วยความที่หลายคนเข้าใจว่าอุ้ยต้องเฝ้าไปใส่น้ำมันไว้ได้ยันสิบ่มีน้ำมันน้ำมันสิบ่เข้ามาสิขาดมันทุกคนไปเวลาเดียวกันเนาะมันจึงเฮ็ดให้ว่าบางเทื่อแล้วมันบ่เพียงพอในจุดนี้เนาะอันนี้อยากให้สังคมเข้าใจแบบนี้และบัดนี้ทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวได้มีมาตรการหรือว่าแผนฮู้แล้วว่ามีการสำรองแล้วแผนที่ว่าหรือว่ามาตรการที่ว่านี่ในการรับมือซุกเซินนี่เป็นคือแนวใดแนวทางและเพื่อเป็นการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่ว่าสมมุติเนาะเกิดขาดแคลนน้ำมันในระยะยาว
1: เนาะคือปัจจุบันนี้แม่นรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเองก็แม่นว่าได้มีการเซ็นสัญญาซื้อขายน้ำมันจากหลายแหล่งก็คือข้าพเจ้ากล่าวมาเมื่อกี้นี่ก็มีเบื้องต้นที่ว่ารัฐบาลได้เฮ็ดเป็นการจัดแผนซื้อแบบ G2G หันแล้วนอกจากนั้นรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวก็ยังได้มีการเซ็นสัญญาน้ำบริษัทซื้อขายน้ำมันอยู่สิงคโปร
0: ์
1: แล้วก็มาเลเซียปัจจุบันนี้ช่วงระยะที่วิกฤตบางกี้นี้เนาะในผ่านมานี่ก็เฮาก็ยังได้จัดซื้อจากสิงคโปร์แน่จัดซื้อจากมาเลมาได้เป็นจำนวนอยู่3เที่ยวที่มาเอามาให้เพื่อกระจายโดยที่ว่านำมาเข้าทางเบื้องราชอาณาจักรไทยเนาะ1เที่ยวแล้วก็เข้ามาทางสสเวียดนามอีก2เที่ยวตัวนั้นจึงเฮ็ดให้น้ํามันบ่ขาดแคลนได้หลายเนาะฉะนั้นแหละจุดเริ่มต้นนี้ก็คือว่าการให้ฮ้องในต่อหน้าหรือว่าสภาพการเกิดนี่ถึงว่าสร้างพื้นฐานโครงร่างของเฮานี่ก็เห็นว่ามีซ้ํานี้แต่อนาคตไปเฮาก็ต้องได้เพิ่มก็คือสร้างให้ฮ้องน้ํามัน เพื่อให้สามารถจัดเก็บได้หลายขึ้นเพื่อดึงเวลาออกไปแล้วก็จัดลำดับเนาะการจำหน่ายน้ำมันให้แต่ละแขนงการถ้ามันวิกฤตมาแล้วนี
0: ้
1: เขาจะปล่อยไปแบบปกติแนวนี้จะบ่ได้เนาะมันต้องได้มีการจัดเก็บแนวนั้นแต่อันที่สามมันก็ต้องเป็นประสานงานโดยเฉพาะภาครัฐเพื่อจะได้เป็นผู้มาลงช่วยเต็มที่ในการสุขยู่ส่งเสริมแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความสะดวกทุกอย่างเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจน้ำมันเท่านี้เพื่อเห็นแนวไหนสร้างความมั่นคงให้แก่บรรดาผู้สมใจเนาะโดยเฉพาะพ่อแม่ประชาชนท่านแล้วก็ได้ติดตามเรื่องน้ำมันในตลาดโลกตลอดเวลา
0: เจ้าตัวนี้สำคัญเลยเนาะ
1: ทั้งน้ำมันราคาน้ำมันทั้งสภาพเรื่องสงครามหรือเกี่ยวกันเคลื่อนย้ายน้ำมันต่างๆโดยเฉพาะปัจจุบันนี่ก็แม่นว่า การซื้อก็ว่าแม่นแล้วก็ขายซื้อก็แม่นซื้ออยู่ในตลาดโลกเนาะโดยเฉพาะเฮาอิงใส่ตลาดของสิงคโปร์ปัจจุบันนี้ในการซื้อขายน้ำมันเป็นบนอิงในการจะซื้อแล้วก็การนำมาจำหน่ายก็แม่นโดยคิดไล่จากภาครัฐทั้งโดยเฉพาะเป็นกรมการค้าภายในเพิ่นมีโครงสร้างแล้วก็คือยามวิกฤตเนาะทางรัฐบาลเพิ่นก็ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจนฮอด50กว่าพันกิโลต่อลิตรมาถึงปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่าลงมาเหลือ20ปลายพันเนาะอันนี้เห็นได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่ดีที่ว่ารัฐบาลได้ช่วยสุขยู่ส่งเสริมถึงว่าจะน้ำมันตลาดโลกยังไม่ได้ลงเท่าเก่าแต่รัฐบาลเขาก็คอนพันหาทุกวิธีทางเพื่อว่าลดพรราคาน้ำมันให้บรรดาผู้ประกอบการและประชาชนหรือว่าสังคมมันคงของสารเขาได้จึงเห็นให้ว่าภาครัฐเขานี่เพิ่นได้เอาใจใส่เต็มที่แล้วก็เห็นเอาได้เพื่อบ่ให้รัฐวิสาหกิจเขาและรวมทั้งบรรดาผู้ประกอบการเกี่ยวกับน้ำมันเสื่อไฟหันยุดสงัดในการนำเข้ามาหับใส่สังคมเราเขานี่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าอันนี้ก็คือมาตรการเนาะและก็แผนหับมือสุขเสริญเพื่อว่าเป็นการบริหารจัดการภายในก็คือภายใต้สถานการณ์ที่ขาดแคลนน้ำมันระยะยาวที่พวกเราได้พบมาฉะนั้นเมื่อเห็นสภาพการดังกล่าวนั้นแล้วในอนาคตทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื่อไฟลาวเองก็ได้มีการวางแผนแบบนี้เพื่อเป็นการให้ทางประชาชนผู้สมใจแหละมีความมั่นใจอุ่นใจไว้วางใจเนาะว่าแน่นอนน้ำมันจะบ่ขาดและก็สำรองได้ยาวนานถึง2เดือนเนาะท่านเนาะถ้าหากว่าเกิดกรณีแบบนี้รวมกับแผนการอื่นๆเช่นว่าสร้างเนาะเพิ่มจำนวนปริมาตรสร้างเฮฮองน้ำมันเสื่อไฟอันนี้ก็เป็นแผนนึงคือการในการรับมืออ
1: ันนี้จะขอเสริมเติมนึงคือว่าเมื่อกี้ว่า2เดือนนี้แม่นว่าช่วงระยะนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าช่วงระยะนี้
1: ช่วงระยะนี้ถือว่าถ้าว่ามีปรากฏการณ์ที่ว่าช็อกโลกขึ้นอีกวันนึงเน
0: า
1: ะเขาจะสามารถใช้น้ำมันได้อยู่2เดือนปัจจุบันนี้เน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าตอนนี้ถ้าว่าเบิ่งสถานการณ์โดยเฉพาะกับสงครามยังนิ่งอยู่แต่กบฏทันได้ตอบได้เนาะว่ามันจะเป็นแนวใดคือแนวใดอันนี้คือแผนการรับมือทุกการสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาทาง Facebook ท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการ MOIC สื่อสารมีคำถามใดหรือว่ามีข้อเสนอใดแน่ที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับรายการของพวกเราเกี่ยวกับเวียกงานภายใต้หัวข้อสนทนาในมื้อนี้เนาะทุกท่านที่เข้ามาใหม่เพื่อจะได้ฮู้ว่าเฮากำลังล้มกันเรื่องหยังเนาะหัวข้อการสนทนาของพวกเราในมื้อนี้แม่นถ้าหากเกิดวิกฤตการลาวจะมีน้ำมันไส้ดุลปานใดเนาะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเปิดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับทางท่านภูมิในการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวระยะต่อไปพวกเราจะมีการสนทนากันเติมอีกโดยเฉพาะก็คือช่วงระยะวิกฤตการจัดสรรน้ำมันให้กับเป็นแต่ละแขนงการที่สำคัญมีอย่างแน่เนาะเมื่อกี้ท่านได้บอกไปว่าได้ต้องได้จัดให้แต่ละแขนงการแขนงการที่ว่านี่มีอย่างใดอีกจักหน่อยพวกเราจะมาสนทนากันต่อเนาะจักหน่อยเข้ามาแล้วฟังแต่ข้อมูลอย่างเดียวย่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสิอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากฟังเสียงเพลงกันก่อนเดี๋ยวให้ทางไอ้ท้องดีเทคนิคเฮามอบให้ก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาตอนนี้ทางออนไลน์บ่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารหรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่า FM 103.7 MHz อย่าเฝ้าไปใส่เด้อเนาะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงกันก่อนหนึ่งเสียงเพลงแล้วเฮามาเข้าสู่การสนทนาต่อ

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกข้อสื่อสาร
1: หนึ่งเสียงเพลงฝากให้กับมินิการเพื่อเป็นการขันบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเวลาหับประทานอาหารเที่ยงเฮายังอยู่กับการสนทนาภายใต้หัวข้อหากเกิดวิกฤตการณ์เราจะมีน้ำมันไส้ดนปานใดหวมสนทนาต่อก็แม่นท่านผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวท่านเบียงทองวงศ์ทวิไลเนาะท่านเฮาเมื่อกี้นี้ก่อนพักได้เอิ้นว่าเกินๆกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าจะสนทนากันต่อในช่วงระยะวิกฤตการจัดสรรน้ำมันให้กับคะแนนการที่สำคัญเลยอยากรู้ว่าคะแนนการที่สำคัญนี่มีคะแนนการใดเด้เนาะอยากให้ท่านได้เล่าสู่ฟังและในกรณีที่ว่าประเทศเกิดวิกฤตการน้ำมันปริมาณน้ำมันบ่เพียงพอต่อความต้องการหลักการของการจัดสรรน้ำมันนี่ควรยึดเอาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญบ่หรือว่าให้บุริมสิทธิ์แนวใดอยากให้ท่านได้เล่าสู่ฟังในจุดนี้
2: เจ้าเนาะถ้าหากว่าเกิดวิกฤตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในการนำใส่น้ำมันเสื้อไฟเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชาตินี่ก็แม่นว่าเฮาก็ได้มีการจัดลำดับเนาะก็หนึ่งก็คือว่าเขาจะเอาเรื่องเรื่องงานสาธารณสุขเนาะบรรดาห้องหมอบอกเลยว่ารถฉุกเฉินในการเกิดหันเนาะตัวนี้จะเป็นหลักในการนำใส่เพื่อรับใส่สังคมมันอันที่สองก็เป็นเรื่องเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบอันนี้ก็แห้งขาดบ่ได้เลย
1: เจ้า
2: อันนี้มันต้องจำเป็นที่ว่าต้องได้จุดมันแล้วต้องมีแบบแผนในการนำใส่เนาะตัวที่สามก็เป็นเรื่องการขนส่งขนส่งโดยเฉพาะขนส่งก็ต้องให้ใจแยกได้ว่าต้องขนส่งเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อว่าในการพัฒนาส้มไส้ของพ่อแม่ประชาชนนั้นเนาะเนาะโดยเฉพาะก็มันคือเรื่องอาหารเครื่องดื่มเนาะเรื่องอย่างต่างๆฮะในการเพื่อบ่ส่งผลกระทบต่อพ่อแม่ประชาชนนั้นเนาะและบัดนี้อันดับที่4ก็แม่นว่าเว้าเรื่องกสิกรรมเรื่องการผลิต
1: อ
2: ันนี้ก็ขาดบ่ได
1: ้
2: เพราะเป็นพื้นฐานโครงหลังพัฒนาประเทศชาติเฮาจะเน้นหนักไป4จุดนี้เป็นหลักส่วนการส้มไส้ตามอนาพ่อแม่ประชาชนที่ใส่ก็จะเป็นตัวรองลงมาในการส้มไส้เพื่อให้มีการประหยัดมัธยัติเน
1: า
2: ะตัวนี้ในการจัดตั้งปฏิบัติท่านเนาะ
1: ก็เห็นได้ว่าหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ที่มีรถหลายคันอยู่เฮือนนี่เพิ่นก็พยายามได้ไปน้ำกันมาน้ำกันเพื่อเป็นการหนึ่งก็คือประหยัดน้ำมันหายาก
2: เ
1: จ้าและบัดนี้อยากให้ท่านได้อธิบายเติมอีกเนาะว่าช่วงที่มีการกำหนดราคาการซื้อการขายเป็นแนวใดอยากให้เราให้ฟัง
2: เจ้าช่วงการจัดซื้อการขายเนาะก็ถือว่าเฮาแม่นได้อิงใส่อิงใส่การจัดตั้งปฏิบัติกันโดยเฉพาะเลยแม่นเว้าเรื่องน้ำมันอิงใส่ตลาดโลกหัน
1: เ
2: ข้ามาเนาะเฮาต้องได้จัดซื้ออย่างดังกล่าวหันแล้วก็การขายก็คือข้าพเจ้าว่าเมื่อกี้นี่เลยว่าต้องได้ขึ้นน้ำพักและเป็นผู้กำหนดเนาะโครงสร้างราคาน้ำมันเนาะการกระจายแต่ละจุดแต่ละแขวงราคาจะมีการแตกต่างกันโดยอิงใส่เรื่องระยะทาง
1: ค
2: นทืนกันขนส่งการเคลื่อนย้ายต่างๆครับ
1: เจ้า
2: เจ้าในบางท่านที่เข้าใจว่าเอ้าราคาแต่ละแขวงคือบ่คือกันราคาแต่ละจุดเป็นอย่างบ่คือกัน
1: เจ้า
2: อันนี้อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนต้องได้ติดตามก็โดยเฉพาะแม่นทั้งFacebook ของโทรโคงเนาะที่เพิ่นลงว่าการปรับเปลี่ยนราคาทุกๆวันพฤหัสตอนเช้าเวลา 6:00 น.เป็นเริ่มก็จะตั้งปฏิบัติอยากให้พ่อแม่ประชาชนต้องได้ติดตามตัวนั้นว่าแต่ละแขวงแต่ละเมืองแต่ละจุดราคาสำใดเนาะอันนี้อยากให้เพิ่นต้องเฮียกห้องและเบิ่งให้ตัวนั้นตื้มใครบ่ซั่นจะบ่เข้าใจละเอียดว่ามีการกระทบแล้วก็หรือการห้องเฮียนมาเนาะอันนี้นี่อยากให้เบิ่งละเอียดนำตัวนี้ตื้มเรื่องการซื้อขายน้ำมันเจ้า
1: เจ้าและพร้อมเดียวกันนั้นเนาะว่านอกจากเรื่องของการกำหนดราคาอยากให้อันนี้ตื้มให้กับทั้งท่านผู้ในการตื้มคือดังว่าราคานี้มีการปรับขึ้นปรับลงในขอบเขตทั่วประเทศนี้มันเป็นมูลค่าอัตราส่วนเดียวกันแต่ว่าราคาสุดหัวหน่วยสุดท้ายจะต่างกัน
2: แม่นเลยเจ้า
1: เพราะว่าจะอยากให้ทุกท่านได้เบิ่งตัวนี้แล้วก็มีแหล่งห้างเสียงสังคมอ้าวราคาอยู่นครหลวงวิ่งจันทน์คือถูกกว่าอยู่แขวงภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนาะให้เข้าใจว่า จะมีต้นทุนการขนส่งหรือว่าการเคลื่อนย้ายน้ำมันไปนั่นเองวันนี้เรื่องมาตรการควบคู่เดี๋ยวท่านมีคือแนวใดอย่างให้ท่านได้เราสู่ฟังโอเคเจ้าและวันนี้อยากถามท่านเติมเนาะทั้งท่านผู้อำนวยการทั้งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได
2: ้ไฟ
1: ทางน้ำมันเสื่อมไฟลาวนะโฆษกยังอยู่กับไฟฟ้าอยู่ตอนนี้แนวเปลี่ยนไฟฟ้าทางน้ำมันเสื่อมไฟลาวเองเฮาได้มีการถอนบทเรียนอย่างแน่ในระยะที่ผ่านมาที่วิกฤตการที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำมันบ่เฉพาะแต่ช่วงระยะใกล้ๆที่ผ่านมาเนาะในต้นปีนี้ช่วงเดือนมีนามาเดือนเมษามาแล้วในช่วงซุ้มปีที่ผ่านมาดิเช่นว่าระยะที่เห็นผ่านมาก็แม่นปี2022เนาะท่านเนาะระยะนั้นก็แม่นโควิด19แล้วก็มาในที่เฮาว่าไปก็แม่นต้นปี2026นี้เอิ้นว่าสงครามละที่พวกเฮาประสบกับการขาดแคลนน้ำมันหรือว่าวิกฤตการทางน้ำมันนะที่ได้มีการปรับปรุงระบบการคุ้มครองสำรองหรือว่าเป็นคือแนวใดปัจจุบัน
2: เนาะตัวนี้ก็คือได้ฮู้นํากันมาแล้วเบื้องต้นเลยแม่นพยาธิโควิด19หั้นเนาะในปี2022ก็เห็นได้ว่าตัวนั้นก็เป็นวิกฤตหนึ่งที่ว่าบ่สามารถเคลื่อนย้ายเนาะเรื่องน้ำมันเนาะอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่เฮาก็ได้ถอนบทเรียนจากประสบการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็มาถึงปี2026นี้ก็เห็นได้ว่าวิกฤตตัวนี้ก็แห้งแพรามแล้วก
1: ็
2: กว้างขวางใหญ่กว่านั้นหลายเนื่องจากว่ามันเป็นสภาพของโลกจะบ่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่ง ในการปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวหั่นแต่ว่าทางเฮาเองก็แม่นว่าปัจจุบันนี้ก็แม่นว่าจะต้องได้จัดสรรหาเนาะประสานหาบรรดาคู่ค้าหรือว่าผู้ที่ผลิตน้ํามันจากหลายๆแหล่งจากหลายๆประเทศเนาะอันนี้นี่ก็คือบรรดาท่านเห็นนํากันนี่ว่าทางรัฐบาลมันก็ได้ไปทางรัสเซียก็ปัจจุบันก็แม่นว่าเฮาก็ได้มีการประสานงานกันเพื่อว่ามีแผนจัดซื้อเนาะจากรัสเซียมาเติมเพื่อว่าให้น้ํามันจากหลายแหล่งนอกจากที่ได้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาหั่นมี 5-6 ประเทศรวมทั้งสปอร์ตจีนหั่นเขาก็ได้มีการกระเขียมตัวนี
1: ้
2: ม
1: ี
2: ความพร้อมเพื่อว่าที่ได้จัดซื้อน้ำมันดังกล่าวมา อันที่สองก็เป็นว่าต้องการนำใส่น้ำมันนี่เขานี่ปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่าประเทศเขาเริ่มพัฒนาฉะนั้นมันก็มีนับมือนับลายขึ้นฉะนั้นเขาต้องได้มีการเพิ่มสางเฮห้องน้ำมันเสื่อไฟเพื่อเก็บน้ำมันเสื่อไฟให้สามารถนำใช้ได้ยาวนานกว่าเก่าเน
1: า
2: ะอันนี้ให้เพียงพอในการพัฒนาดังกล่าวเนาะ
1: อ
2: ันที่สามมาก็ต้องเป็นว่าเรื่องเงินทุนสำรองเนาะอันนี้ทางรัฐบาลเพิ่นก็มีเงินทุนสำรองให้เฮาเฮห้องน้ำมันเพื่อว่าบ่ให้ขาดแคลน
1: เ
2: นาะอันที่สี่มาก็เป็นว่าเรื่องการสื่อสารกับประชาชนผู้ส้มใส
1: ่
2: ให้ทันเวลาอันนี้พอบ่อยากให้แตกตื่นหลายปัญหาดังกล่าวนี้นะเนาะแล้วก็เฮาก็มีแผนรับมือแบบสุกเสริญอย่างชัดเจนเนาะบ่ว่าทั้งแต่ละแขวงแต่ละภาคเฮาก็มีการกะเกียมเนาะโดยเฉพาะทั้งข้าพเจ้าเอ่ยและทั้งภาครัฐเพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจเพิ่นก็ซอยเฮาเต็มที่สนับสนุนเฮาเต็มที่ในการรองรับเรื่องงานดังกล่าวนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเนาะแห่งเป็นสิ่งที่เฮาอุ่นใจไว้แล้วว่าโบสะโพแต่3ประเทศลักๆที่พวกเรามีสัญญาการนำเข้าน้ำมันเวียดนามไทยและก็จีนยังมีสิงคโปร์มาเลเซียและก็ยังมีทางรัสเซียที่ได้มีการเจรจาไว้แล้วฉะนั้นนี่ก็คือเป็นแผนการในการรับมือถ้าหากว่าเกิดวิกฤตการขึ้นมาเนาะลาวเฮาสิเฮ็ดแนวใดทางด้านเวียดงานน้ำมันเสื้อไฟลาวนี้เนาะประธานมานี่ถามท่านผอ.ว่าเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานในอนาคตทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื่อไฟลาวมีแผนที่จะขยายหรือว่าสร้างคลังเก็บซื้อน้ำมันสำรองเมื่อกี้นี้เราก็ได้ลมเนาะว่าท่านจะมีแผนขนาดใหญ่ตื่มอีกหรือบ่เนาะมีแล้วแล้วบัดนี้คาดว่าประมาณใดเนาะอยากให้ท่านเล่าสู่ฟัง
2: เจ้าเนาะเนื่องจากว่าลาวเฮานี่เป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันเสื่อไฟ 100% เลยเนาะอันนี้นะแล้วก็จะต้องได้มีสางแห้งน้ำมันเสื่อไฟเนาะของชาติเพื่อให้กลุ่มนี่อย่างน้อยตามที่ว่าข้าพเจ้าได้ศึกษาเบิ่งแต่ละประเทศแลกเปลี่ยนบทเรียนจากแต่ละประเทศมาเฮาจะต้องมีสางน้ำมันแห้งอย่างน้อยนี่ต้องบ่ให้หลุด3เดือนขึ้นมื
1: อันนี้คือขั้นต่ำ
2: แม่แหละขั้นต่ำต้องไปรุด3เดือนขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้เฮายังอยู่ใน2เดือนฉะนั้นให้จังได้รัฐวิสาหกิจเฮาสิได้พยายามเฮ็ดเพิ่มว่าให้มันยังขั้นต่ำต้องให้กุ้ม3เดือนขึ้นไปในการทำงานเพียงงานดังกล่าวนั้นเนาะเพื่อรักษาความมั่นคงเนาะแล้วก็การขาดแคลนน้ำมันนั่นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นมั่นใจให้แก่สังคมเนาะในการเฮ็ดนาเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การสมใสของประชาชนในปัจจุบันนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเอาให้มั่นใจเด้อบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาในตอนนี้เด้อบ่ว่าจะเป็นแผนต่างๆที่ทั้งรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟที่ก้าเขี่ยไม้ก็แม่นเพื่อเป็นการสำรองเพื่อเป็นการเฮ็ดให้สังคมได้สมใช้น้ำมันเชื้อไฟได้อย่างเพียงพอบ่ให้สังคมแตกตื่นและก็พยายามข้อมูลข่าวสารคือสิ่งที่สำคัญหลายแหล่งข้อมูลต้องแม่นติดตามจากทางภาครัฐบ่ว่าจะเป็นทางข้อมูลออกจากทางกลุ่มการค้าภายในเนาะผู้เพิ่นเป็นคนกำหนดเรื่องโครงสร้างของราคาหรือว่าข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวโดยตรงเลยเนาะและวันนี้ถามอีกข้อหนึ่งก่อนทันอยากให้ทันได้เราสู่ฟังกันก่อนที่พวกเราจะพักฟังเสียงเพลงท่านผู้ชมที่เข้ามาตอนนี้เดมีคำถามใดหรือว่ามีคำเสนอคำคิดคำเห็นอย่างก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนน้ำกันได้เพิ่มเติมอยากถามทันเรื่องสิ่งท้าทายอันนี้เฉพาะของประเทศเฮาเนาะประเทศลาวเฮาที่ว่าบ่มีชายแดนติดโจทย์กับทะเลโดยตรงนะปัจจัยใดๆที่จะเป็นสิ่งท้าทายที่สุดสำหรับการรักษาระดับน้ำมันสำรองในประเทศจงได้พึงภาคขนส่งจากดังที่ท่านได้ว่ามาเมื่อกี้นี้คือเป็น3ประเทศหลักเนาะท่านเนาะ
2: เนาะตัวนี้ปัญหาก็พ่อแม่ประชาชนก็ที่เข้าใจแล้วลาวเฮานี่บ่มีทางออกสู่ทะเลเนาะเป็นประเทศที่แลนด์ล็อกบ่มีการติดต่อถึงอันชายแดนนั้นระหว่างพื้นที่ออกสู่ทะเลฮะแต่สภาพการแก้ปัญหาดังกล่าวนี่ข้าพเจ้าก็คิดว่ามันจะบ่เป็นอุปสรรคตัวนี้ให้แก่เฮาเนาะเพราะว่า1พวกท่านก็ต้องเข้าใจในนี้ว่าลาวเฮากับสสเวียดนามก็ได้มีการร่วมมือกันเนาะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันสนิทแน่นและฉะนั้นลาวเฮาเองก็มีที่ว่าเพิ่นก็มีท่าเรือบุงอ่างอยู่ทางสสเวียดนาม
1: เจ้า
2: เนาะท่าเรือบุงอ่างที่ว่าทางสสเวียดนามเฮาใช้แล้วก็ในนั้นทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวก็มีสั่งเนาะได้เซาสั่งน้ำมันอยู่หั่น
1: เจ้า
2: เนาะแล้วก็เรื่องการขนส่งก็ถือว่าจะบ่เป็นปัญหาเนาะทางเฮือนี่ก็สามารถมาได้ทั้งเบื้องเวียดเบื้องไทยเนาะส่วนสปจีนถ้าว่ามาทั้งเฮือส่วนหนึ่งมันต้องอิงให้ตามภูมิสันฐานหรือข้าพเจ้าว่าถ้าว่าเป็นทางภาคเหนือของลาวยกเว้นเสียงขวงหัวพันนั่นอาจจะเป็นอุดมไซบ่แก้วเฮาก็ใช้ทางรถไฟลาวจีนเนาะ
1: การ
2: ใช้ทางรถไฟลาวจีนแล้วก็ส่วนโลจิสติกต่างๆฮะทั้งภายในหรือว่าทางเบื้องไทยเบื้องอย่างตื่มนี่ที่เฮาใช้กันคู่มือหรือเบื้องเวียดนามนี่ก็ถือว่าเป็นไปตามกลไกอยู่แล้วอันนี้นะ
1: เจ้า
2: ถือว่ามีความพร้อมในการเฮ็ดเวียกดังกล่าวนั้นเนาะอยากสีแจงแนวนั้นตื่มเจ้า
1: เจ้าถึงแม้นว่าจะเป็นสิ่งท้าทายแต่บ่แม่นอุปสรรค
2: ครับ
1: นี่คือสิ่งท้าทายที่สามารถจัดการได้แล้วก็เป็นการร่วมมือกันอย่างสนิทแน่นระหว่างลาวและเวียดนามฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ว่าการขนส่งน้ำมันยังเป็นปกติและก็ยังมีคังแฮฮองสำน้ำมันของเฮาเนาะอยู่ทั้งทางเฮือพุ่นอีกอันนี้ก็จะเป็นการสำรองน้ำมันไว้เนาะบรรดาท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือว่าสังคมที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในตอนนี้และยังต่อไปพวกเฮาจะมาสนทนากันต่อดังที่หลายๆท่านฮู้ว่าประเทศลาวเฮาเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟห้อยส่วนห้อยฉะนั้นปราศจากบ่ได้เรื่องของการผันแปรการผันผวนของเงินตราต่างประเทศหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนอีกจังหน่อยจะมาลงรายละเอียดน้ำกันเติมอีกเนาะบรรดาท่านตอนนี้จะพาท่านไปฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเสียงเพลงมวลๆกันก่อน

0: ามาสู่การสนทนาต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเมื่อกี้นี่ข้างกันไว้เว้าเรื่องของการเว้าถึงความผันผวนหรือว่าความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนก็คือเงินตราต่างประเทศส่งผลกระทบเอื้อนว่าโดยกลุ่มเลยแหละเน
1: า
0: ะท่านเน
1: า
0: ะต่อกับการนำเข้าและก็การรักษาคลังสำรองน้ำมันของพวกเขาในยามวิกฤตการฉะนั้นในจุดนี้ทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันสหไฟลาวได้มีวิธีป้องกันความเสี่ยงคือแนวใด
1: เจ้าเนาะเฉพาะเว้าเรื่องการจัดซื้อน้ำมันเสื้อไฟก็คือดังที่ได้เฮียนทางพ่อแม่ประชาชนไปนั่นแล้วเนาะว่าเฮาเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ 100% ฉะนั้นแหละการจัดซื้อน้ำมันเป็นเงินตาต่างประเทศและก็การจำหน่ายเฮาก็เป็นเงินกีบบ้านเฮา
0: เจ้า
1: แต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องการรักษาดังกล่าวนี้มันก็ต้องเป็นไปตามกลไกเพราะว่าเฮาต้องมีน้ำมันเพียงพ
0: อ
1: รับใช้สังคมเฮาต้องคำนึงตัวนี้ก่อนพอภาพกลัดเพิ่นก็บ่ได้ทิ่มบ่ได้ปลาเฮาตัวนี้เพิ่นอ้ายอ่ะเพิ่นเอาใจใส่เฮาก็คือวิกฤตครั้งนี้มาหรือว่าช่วงระยะที่ว่าวิกฤตการจัดซื้อน้ำมันก็รวมทั้งปัจจุบันนี้การแลกเปลี่ยนเงินตราก็ถือว่าบ่มีหยังขัดสนรัฐบาลเห็นดีให้แลกทุกอย่างเพื่อไปจัดซื้อแต่ว่าส่วนอัตราเงินเฟ้อต่างๆมันก็เป็นตามกลไกการตลาดอันนี้นี่เนาะก็ต้องให้พ่อแม่ประชาชนก็ต้องเข้าใจแนวนี
0: ้
1: จะหน่อยสิเข้าใจว่าเงินแพงเกินไปนะมันเป็นตามกลไกแล้วก็บ่เป็นแต่ประเทศลาวเฮาที่มันเป็นปัญหาดังกล่าวนี้ที่เกิดขึ้นเนาะให้พวกท่านเข้าใจเท่านั้นตื่มเน
0: า
1: ะเนื่องจากว่าสินค้านี่นะสินค้าน้ำมันเป็นสินค้ายุทธศาสตร์เดี๋ยวนี้เนาะมันเป็นความมั่นคงพร้อมคือพวกท่านต้องเข้าใจคือเฮาแหละมีรถใช้อยู่ครับบ่มีน้ำมันก็ไปบ่ได
0: ้
1: ฉะนั้นแหละเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดคือทางรัฐบาลเพิ่นก็ให้ความสำคัญเลยว่าน้ำมันบ่ให้ขาดเรื่องการจัดซื้อเรื่องราคามันต้องไปเป็นตามกลไกอย่างเดียว
0: เจ้า
1: เนาะเรื่องเงินเฟ้อบ่หรือว่าเงินคือข้าพเจ้าเว้าแล้วว่าการแลกเงินนั้นก็บ่ได้มีปัญหาถึงว่าจะวิกฤตรัฐบาลก็ส่งเสริมให้บุริมสิทธิ์แก่อันเวียกงานน้ำมันเสื้อไฟต้องได้แลกต้องได้ซื้ออันนี้ก็ขอบใจทางภาครัฐหลายๆที่ว่าเพิ่นสนับสนุนและเฮ็ดให้สร้างความมั่นคงแล้วก็เฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนเฮาบ่ขาดแคลนเรื่องน้ำมันน้ำใสนี่ปัจจุบันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ทุกท่านโดยเฉพาะก็คือบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาตอนนี้ก็ให้รับทราบน้ำกันว่าการผันแปรหรือว่าผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าอัตราเงินเฟ้อมันแน่นอนมันกระทบกับบรรดาสิ่งที่เฮานำเข้าโดยเฉพาะก็คือลาวเฮานำเข้าน้ำมันเสื้อไฟนี่ห้อยสนห้อยคือเพิ่นเว้าอันนี้ไปเป็นภาษาพ่อแม่ประชาชนเว้ากันว่าสิถูกหรือแพงก็ต้องได้ซื้อเนาะแต่ว่ามันก็คือกลไกของตลาดบ่เฉพาะประเทศเฮาที่ว่าราคาปรับขึ้นอย่างเดียวคือทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบตั้งแต่ว่าจะน้อยหรือหลายหรือบ่เนาะท่านเนาะแต่ว่าเนื่องจากเฮานี่แม่นน้ําข้าวห้อยสนเฮ็ดห้อยสนห้อยจึงเฮ็ดให้ว่ามีการเอิ้นว่ากระทบต่อเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแต่ก็บ่เป็นหยังให้มั่นใจว่าทั้งรัฐวิสาหกิจน้ํามันเสื้อไฟลาวเองนี่ก็ได้มีการเอิ้นว่าแจ้งต่อรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็พร้อมเนาะที่จะช่วยในจุดนี้เรื่องนี้แม่นให้สบายใจบ่มีปัญหาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนมื้อนี้นอกจากน้ำมันการเพิ่งน้ำมันเสื้อไฟแล้วเนาะท่านทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวนี่ได้มีวิสัยทัศน์แนวใดต่อกับการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเช่นว่าปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีแล้วเด้เนาะการนำใช้พลังงานไฟฟ้าเนาะแล้วก็เพื่อเป็นการลดพรเรื่องความเสี่ยงวิกฤตการน้ำมันในอนาคตเจ้า
1: ตัวนี้ก็แม่นว่าเป็นจุดนึงที่ดีที่สุดที่รัฐบาลเพิ่นได้มีทิศเนาะมีแผนในการพัฒนาก็คือว่าสปป.ลาวเฮาเองนี้แม่นมีทายแหงโดยเฉพาะแม่นพลังงานไฟฟ้าเนาะที่ว่ามีหลายเขื่อนแล้วก็รวมทั้งพลังงานโซล่าพลังงานสะอาดนี่เห็นได้ว่ารัฐบาลให้เอาใจใส่ก็โดยเฉพาะทั้งกระทรวงทรัพยากรค่าก็ได้มีการออกแจ้งการว่าบ่ให้นำรถใช้น้ำมันเข้ามาสู่ขาวเนาะฉะนั้นรถไฟฟ้ารถ EV นี่ก็เป็นแห่งหนึ่งที่จะมาช่วยพ่อแม่ประชาชนแล้วก็รวมทั้งประหยัดในการจัดซื้อน้ำมันให้อีกอ
0: ัน
1: นี้นี่เนาะจะเป็นการส่งเสริมเวียกงานดังกล่าวเพราะไฟฟ้าเขาก็สามารถผลิตได้เอง มันสามารถนำใช้ได้และฉะนั้นแผนของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวแมนกับปัจจุบันนี้ก็แมนจะได้การมีการร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในไวๆนี้ในการเซ็นการร่วมมือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเขาจะได้ตั้งจุดสาบรถไฟฟ้าให้แก่พ่อแม่ประชาชนเนาะตามเส้นทางลักหรือก็ตามบอนที่เหมาะสม
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะนอกจากรถเบาแล้วเขาก็สิพยายามพัฒนาให้ใส่สากรถ EV ให้แก่รถบรรทุกหนักครับเนาะรถขนส่งที่ว่าใส่น้ำมันหลายหันปรับเปลี่ยนมาใส่เรื่องพลังงานสะอาดนี่สากรถไฟฟ้าเป็นรถบรรทุกนี
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็มีแผนกันอยู่แล้วได้มีการวางแผนตามทฤษฎีนำของทางรัฐบาลเพิ่นวางแผนออกหันเนาะเฮาก็เสือไฟลาวเฮากับพร้อมแล้วข้าพเจ้าหวังจริงๆว่าถ้าเฮาเฮ็ดตัวนี้ขึ้นมาตื้มในระยะต่อหน้านี่ภายใน5ปี50ปีนี่แน่นอนเรื่องการนำใช้น้ำมันรถที่ใช้น้ำมันจะลดลงแน่นอนอันนี
0: ้
1: เห็นได้ว่าเทคโนโลยีเนาะการนำใช้นี่เห็นว่าก้าวไกลและสามารถแก้ไขปัญหาแบบนั้นได้ในต่อหน้าเจ้า
0: แม่นแท้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นหลายๆคนก็พยายามว่าต้องมีพลังงานทางเลือกเข้ามาเนาะเพื่อเป็นสำรองไว้บางครั้ง คันบางครอบครัวที่มีเงินไขเดี๋ยวเพิ่นก็จะมีทั้ง2ประเภทได
1: ้
0: เนาะมีทั้งรถที่นำใช้น้ำมันเชื้อไฟและก็รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าควบคู่กันไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวียกงานของทั้งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเห็นวิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้เนาะบัดนี้สุดท้ายเนาะทั้งท่านผู้อำนวยการอยากจะให้ท่านได้ฝากถึงพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะแล้วระยะที่ผ่านมาเกี่ยวกับห่างเสียงสังคมข่าวลือต่างๆเนาะเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำมันบ่อีหยังต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวในจุดนี้อยากให้ท่านได้สร้างความมั่นใจแนวใดให้กับพ่อแม่ประชาชนเพื่อป้องกันในอนาคตเนาะถ้าหากว่าเกิดวิกฤตการบ่ให้พ่อแม่ประชาชนนี่แตกตื่นหรือว่าแห่กันในการไปกักตุนน้ำมันเจ้า
1: เนาะอันนี้ก็อยากขอเฮียนฝากถึงพ่อแม่ประชาชนแล้วก็ทั้งภาคธุรกิจที่สมใส่น้ำมันเสื้อไฟเนาะให้มีความมั่นใจว่า1ก็แม่นรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเฮา2สมาคมน้ำมันเสื้อไฟและไอแก๊สเฮารวมทั้งบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจที่นำเข้าน้ำมันเสื้อไฟนี้เนาะและซึ่งภาครัฐเองก็ได้เอาใจใส่เนาะสินำน้ำพาแล้วก็เบิ่งอย่างใกล้ชิดสนิทแน่นเนาะได้มีแผนกะเกียมเนาะการสำรองน้ำมันเชื้อไฟไว้แล้วอันนี้นะให้พ่อแม่ประชาชนเชื่อมั่นและอุ่นเอียนทุนเทียงเกี่ยวกับการนำใช้น้ำมันนี้แล้วก็บ่อยากให้แตกตื่นโดยเฉพาะแม่นการแห่ซื้อน้ำมันเนาะมากักตุนหรือว่าสร้างความกังวลสร้างความประสงค์ให้แก่สังคมมัน
0: เจ้า
1: ฉะนั้นแหละอยากเรียกร้องให้บรรดาพ่อแม่ประชาชนและภาคธุรกิจที่ว่าสมใส่น้ำมันเชื้อไฟทั้งหมดนี้ให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐเนาะภาครัฐก็คือโดยเฉพาะเป็นกลุ่มการค้าภายในสมาคมกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าสมาคมน้ำมันเชื้อไฟและไอแก๊สและรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวเฮานี้ว่าความเป็นจริงมันจะออกจากทางนี้เนาะบ่อยากให้ฟังข่าวไปที่ว่าหลายอันสร้างกระแสความแตกตื่นเนาะเห็นให้มีการกักตุนแล้วก็มีความกังวลในการสมใส่น้ำมันเสื้อไฟเฮ็ดให้เศรษฐกิจเนาะมีการยุดสงัดบางเทื่อนเฮ็ดให้ย้อนความบ่เข้าใจแต่ละภาคส่วนนั้นอันนี้ข้าพเจ้าต่างหน้าให้รัฐเศรษฐกิจน้ำมันเสื้อไฟขอแจ้งมายังบรรดาพ่อแม่ประชาชนแนวนั้นตื่นเนาะบ่ให้มีความแตกตื่นเจ้าขอขอบใจเจ้า
0: ขอบใจท่านผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าน้ำมันเชื้อไฟลาวเนาะโฆษกกันยังไปฮอดไฟฟ้าอยู่สงสัยสิได้มอดไฟจะโฆษกแล้วนะขอบใจทั้งท่านเวียงทองวงทวิไลผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวอีกท่านนึงโฆษกก็อยากจะฝากถึงพ่อแม่ประชาชนเนาะในเรื่องของการสมใส่น้ำมันเชื้อไฟอย่างมีสติคือว่านี่แหละการรับข้อมูลข่าวสารหรือว่าการสมใส่แบ่งกันใส่ในสังคมเนาะท่านเนาะก็เห็นระยะที่ผ่านมานี่ผู้บางคนนี่เอารถตัวเองมาใส่เต็มแล้วมีทั้งกระตุกมีทั้งอีหยังมาเพื่อว่าจะกักตุนนั่นมันก็กลายเป็นว่าผู้ที่มาน้ำหลังบ่ทันได้แต่ว่าในเวลาเดียวกันท่านจะใส่หมดหรือบ่น้ำมันที่ใส่ในรถท่านสมมติรถจักรซะเนาะยังเหลือกักตุนไว้อีกอันนี้มันจึงเฮ็ดให้สังคมบ่สงบเนาะมีความวุ่นวายซับซ้อนการต่อแถวยาวบางเทื่อนี่ต่อ โตเทลไปเสียเวียกเสียงานไปเลยเป็นมือเลยในความเป็นจริงแล้วรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวก็คือรัฐบาลเพิ่นบ่ให้เฮาขาดแคลนน้ำมันใช้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้เฮานั้นใช้ชีวิตตามปกติเนาะเพราะว่าเพิ่นสำรองไว้ตั้ง2เดือนพุ่นนี้เนาะระยะนี้เพิ่นก็มีการนำเข้าน้ำมันอย่างเป็นปกตินั่นแหละบรรดาท่านอีกเทื่อนึงก็ขอบใจทั้งผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเนาะที่สละเวลามาให้ข้อมูลก็คือสังคมได้รับรู้น้ำกันเกี่ยวกับเวียกงานของการเกี่ยมแผนหรือว่าการรับมือถ้าหากว่าเกิดวิกฤตการแล้วลาวจะมีน้ำมันไส้ดนปานใดขอบใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่เข้ามารับชมมาฟังท่านสามารถเข้ามารับฟังคลื่นหลังได้เนาะพวกเราจะได้มีการอัปโหลดลงเพจของ MOIC สื่อสารและก็ท่านที่มาใหม่ค่ะก็ที่ตามรายการของเราก็ฝากรายการเราเดเนาะเพื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งรายการที่กระบอกเสียงให้กับทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในการนำเสนอบรรดาเวียกงานที่เป็นมหาภาคของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้สังคมได้รับทราบเพราะว่ารายการเฮาเป็นรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ออกจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้เนาะมื้อนี้พวกเฮาทั้ง2คนก็คือทั้งท่านผู้อำนวยการและอนุรักษ์วีระวงศ์ผู้ดำเนินรายการสิได้ถือโอกาสลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนถ้าหากมื้อนี้ผิดพลาดประการใดพวกเราขอโทษขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านและอย่าลืมส่งความคิดความเห็นมาได้ว่าท่านอยากให้เอาประเด็นใดมาอารมณ์ผ่านรายการของพวกเราโดยเฉพาะเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ส่งความคิดความเห็นของท่านมาได้ขอบใจอีกเทื่อนึงกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้เวทีพวกเราได้มานั่งสนทนาน้ำกันสองคนเฮาสองคนพวกเฮาสิได้ลาไปพร้อมเวลาหาประทานอาหารเที่ยงของบรรดาท่านเนาะขอบใจหลาย
1: ๆขอบใจเจ้า
0: โชคดีแล้วพวกเขาจะปิดท้ายด้วยหนึ่งเสียงเพลง

0: มาเลเซียเปิดแผนปฏิบัติงาน MD 2030เพื่อสุกยูการเติบโตด้วย AI ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็น 3,300 กว่าคนแล้วและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: การดำเนินของประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ที่เสนอโดยท่านสอนไซศรีพันดลนายกรัฐมนตรีด้วยบรรยากาศฟดฟื้นกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อเฮ็ดให้บทรายงานฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มลายขึ้นกว่าเก่าและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านนางดารณีพรมวงศาสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์เสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่เพิ่มเติมในการคุ้มครองการค้านอกระบบให้ลายขึ้นกว่าเก่านอกจากปัญหานี้ได้ส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมหาภาคเป็นจำนวนหลายโดยสะพกกระทบถึงการเก็บรายรับของงบประมาณก็คือการเก็บรายรับจากการท่องเที่ยวของลาวเติมอีก
2: เกี่ยวกับปัญหาการขายนอกระบบที่ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจมหาภาคและสร้างความยุ่งยากในการปฏิบัตินโยบายของรัฐบาลทั้งเหตุให้การแข่งขันบ่ยุติธรรมอยู่ในสังคมของพวกเราซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้พัวพันกับปัญหาทัวร์ศูนย์กีบหรือว่าทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ที่พวกเราได้ยกขึ้นอยู่ในบทรายงานของรัฐบาลปัญหาดังกล่าวนี้กำลังมีนอแนงเกิดขึ้นอยู่สปป.ลาวและก็มีท้ายเอียงขยายตัวซึ่งว่าบ่เพียงแต่ส่งผลกระทบด้านลบต่อกับการจัดเก็บรายรับจากการท่องเที่ยวแต่มันยังกระทบถึงภาพพจน์และก็ชื่อเสียงความยืนยงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสปป.ลาวของเฮาและก็สร้างความอัปยศให้แก่ธุรกิจอยู่ภายในที่เคลื่อนไหวถูกต้องตามระเบียบกฎหมายครับเนาะการท่องเที่ยวในรูปแบบทัวร์ศูนย์กีบหรือว่าทัวร์ศูนย์ดอลลาร์นี้แม้นดำเนินในรูปแบบที่บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศนำนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ในราคาที่ถูกหรือว่าต่ำกว่าต้นทุนโดยมีการซื้อขายรายการอยู่ต้นทางและก็เวลาเอานักท่องเที่ยวมาหอจุดหมายปลายทางแล้วก็จะบังคับให้ซื้อหรือว่าโน้มน้าวให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าเครื่องทีละหนึ่งที่แพงกว่าปกติเนาะหลายเท่าเพื่อให้บริษัทมีกำไรสินค้าบางอย่างก็ผิดกฎหมายนำเขามาบ่ถูกต้องพานักท่องเที่ยวไปบริโภคอาหารที่เป็นหนึ่งสินส่วนของสัตว์ป่าบ่หรือว่าไปเที่ยวส้มสถานที่ท่องเที่ยวก็เพียงแต่เล็กหน่อยเนาะส่วนใหญ่ก็ใส่เวลาอยู่ในห้างค้าเครื่องทีละหนึ่งที่เป็นเครือข่ายของเขาเจ้าเองเห็นให้นักท่องเที่ยวนี่ถูกเอาเปรียบแล้วก็บ่ได้รับประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเท่าที่ควรเนาะ
1: ท่านแก้วอุดรบุตรสิงห์ขอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12แขวงขมวนเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการให้ละเอียดชัดเจนเหตุแท้ทำจริงในการกำหนดพื้นที่ดินปลูกไม้ให้เป็นป่าทดแทนผลเสียหายในระยะผ่านมาให้เป็นขบวนการกว้างขวางเพื่อให้บรรลุตามแผนการที่รัฐบาลวางไว้ในการเพิ่มเนื้อที่ป่าปกคลุมกว่า70ส่วนร้อยขึ้นไป
3: ต่อกับแผนสูตรสดน้อยปี2030เฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้ปกคลุมกว่า 65% ขึ้นไปนั้นทัศนะข้าพเจ้าก่อนอื่นก็ต้องได้สุ่มใส่ปัญหาการคุ้มครองที่ดินโดยเฉพาะดินใน3ประเภทป่าในทั่วประเทศนี้ตามข้าพเจ้าเบิ่งข้อมูลมาแล้วเห็นว่าตำรับของรัฐบาลเกี่ยวกับการทับรอง3ประเภทป่านับแต่ปี1993เป็นต้นมาก็เห็นว่ามาฮอดปัจจุบันก็ยังบ่ทันมีความรัดกุมควรจะมีการปรับปรุงเพราะว่าดินสาประเภทป่ามันขวมไปหมดเพราะว่าขีดเอาตามเส้นแรงเส้นขนานเนาะอันนี้อันนึงข้าพเจ้าจะขอให้ได้ทบทวนแล้วก็ให้เบิ่งว่าดินสาประเภทป่ามันก็มีความหมายว่าป่าไม้กับดินต้องควบคู่กันจะบ่ไม่ไปขวมเอาทั้งดินสาธารณะวัดวาอารามที่อยู่อาศัยต่างๆเนาะจะต้องได้มีการดัดสมคืนใหม่อันนึงอีกก็แม่นให้กวดคืนเบิ่งว่าการบุกรุกในระยะผ่านมาในสาประเภทป่าค่อนข้างว่ารุนแรงพอสมควรเพราะว่าผลกระทบจาก 4-5 ปีผ่านมาในการปลูกมันต้นของพ่อแม่ประชาชนก็ได้บุกรุกเข้าใน3ประเภทป่านี้

0: เหตุไทยเนื้อที่ตั้งเก้านี่นะฮะก็มีการบกแห้งตัดสัดก่อนป่าไม้ก็มีการบกแห้งแต่เสียดในใดทางออกนี่เนาะครับเจ้าคิดว่าสำหรับป่าสงวนกับป่าป้องกันนั้นควรได้มีการฟื้นฟูแต่กระปูคืน
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งมีรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ได้สืบต่อรับฟังการชี้แจงอธิบายจากสมาชิกรัฐบาลที่มาจากกระทรวงการเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในนี้เฉพาะการชี้แจงอธิบายที่ติดพันกับกระทรวงการเงินท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ยกให้เห็นหลายปัญหาสำคัญที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจโดยเฉพาะการเก็บรายรับเข้างบประมาณด้วยการหันเป็นทันสมัยและอื่น
2: ๆระยะก่อนการหันเก็บเลยครับเป็นทันสมัยส่วนใหญ่ยังเก็บเลยครับก็เป็นเงินสดนั่นแหละโดยเฉพาะแมนอยู่ขันทงทินภายหลังกระทรวงเงินได้ซุ้มใส่การหันเป็นทันสมัยนับแต่ปี2020เป็นต้นมาบวกกับการจะตั้งปฏิบัติแผนชาติว่าโดยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะคำสั่งเลขที่18/ย.และดำรัสเลขที่205ฮอดปัจจุบันอัตราส่วนการจัดเก็บและรับผ่านระบบธนาคารเครื่องมือทันสมัยอื่นรวมเอา 95% และเก็บเป็นเงินสดมีเพียงแต่ 5% ของรับทั้งหมดยิ่งตามวิสัยทัศน์ฮอดปี2030ของกระทรวงการเงินการปฏิรูปการคุ้มครองการเงินภาครัฐประกอบมี3ระยะฮอดปัจจุบันแม่นอยู่ในระยะต้นของระยะที่3ระยะผ่านมาก็จะตั้งปฏิบัติเพียงงานการหันไปทันสมัยแม่นอิงไซมติของรัฐบาลฉบับเลขที่09/ร.บ.มาโดยการรับรองแผนปฏิบัติตัวจริงเกี่ยวกับการคุ้มครองนะครับและจ่ายงบประมาณเป็นทันสมัย5ปีแต่ปี2021ถึงปี2025ปี2026เนี่ยให้สำเร็จได้ 25% และปี2027ในสำเร็จนี่ 60% และปี2028ได้ 80%ปี2029แล้วก็ 15% เดี๋ยวปี2030ขาดไม้สำเร็จ 100% ทางการจะตั้งปฏิบัติในระยะ6เดือนต้นปีสามารถตีราคาผลสำเร็จการปฏิบัติบรรดาแผนเบิกจุดสุ่มดังกล่าวได้ 12% ของแผนปี2026ในการพัฒนาระบบคุ้มครองและครับการส่งออกนำเข้าสินค้าเครื่องของภาษีได้มีการนำใส่หลายโมดูลกระจายจึงได้ยกระดับและหันมานำใส่ระบบภาษีทันสมัยรวมศูนย์ที่เป็นการร่วมศูนย์บรรดาโมดูลทั้งหมดให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อช่วยผู้ประกอบการมีความสะดวกในการแจ้งภาษีล่วงหน้าและก็เจ้าหน้าที่ภาษีสามารถดำเนินการกวดกาการบริหารความเสี่ยงก่อนสินค้ามหอดานและดำเนินการกวดปล่อยสินค้าเดไวและการหันเป็นทันสมัยของแนวภาษีสามารถเก็บและรับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ3ปีผ่านมา
1: ตอนท้ายประธานกองประชุมมีคำเห็นสรุปสังรวมเนื่องในกองประชุมพร้อมทั้งเสนอให้ต่างหน้ากองเลขากองประชุมผ่านมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026สำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะพร้อมกันพิจารณารับรองเอาเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
3: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้นำไส้ทาแหงเผื่อยู่แหงเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพสูงขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสนใจศรีบรรดานายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้สุกยู่และส่งเสริมภาคส่วนต่างๆสุมใส่การผลิตและการบริการตามทายแหงของชาติและของท้องถิ่นเหตุให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวดีขึ้นในระยะ6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ในระดับ5%ในไตรมาสที่1ขยายตัว 5.5%และไตรมาสที่2ขยายตัว 4.6%เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาขยายตัว 4.8%
4: การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปีมันขยายตัวในระดับ5%คิดเป็นมูลค่า199,987ตึกกีบเท่ากับ 48% ของแผนการในนี้แขนงกสิกรรมขยายตัว 4.3% ก็มา 17.4% ขแขนงอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนหอยกว่ามาเอา35ส่วนหอยของ GDP ขแขนงบริการขยายตัว 5.3 ส่วนหอยกว่ามาเอา 37.2 ส่วนหอยของ GDP ภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัว 4.9 ส่วนหอยกว่ามาเอา 10.5 ส่วนหอยของ GDP
3: ท่านซอนไซสีพันดอนให้ฮู้ตื่มว่าการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสุกยู่ให้การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะการเก็บรายรับให้ได้ตามแผนการหรือลื่นแผนที่สภาแห่งชาติทำฮองในนั้นได้สุ่มใส่ขยายฐานและรับและการหันเป็นทันสมัยคุ้มครองงบประมาณตามมติ04ของรัฐบาลว่าด้วยการรับฮองแผนปฏิบัติตัวจริงการหันการเก็บรายรับเป็นทันสมัยในระยะ5ปีแต่ปี2026หา2030ไปเคียงคู่กับการจะตั้งปฏิบัติมาตรการอัดซองวางการหัวไหลในการจัดเก็บรายรับงบประมาณ
1: เมื่อวานนี้ท่านเสนาคนอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมยามและพบปะท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหลวงพระบางที่ห้องรับแขกของว่าการแขวงท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เสนอจุดประสงค์การเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกที่แขวงหลวงพระบางในครั้งนี้จะได้ลงติดตามและเยี่ยมยามพื้นที่ทำการผลิตของประชาชนโดยเฉพาะแม่นการปลูกพืชผักอินทรีย์สุกยูติดตามเวียกงานการจัดสรรที่ดินป่าไม้การผลิตเสบียงอาหารปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมนั้นยังจะได้พบปะเยี่ยมยามพนักงานแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงตื่มอีกท่านบุญเรือมณีวงศ์ได้แสดงความขอบใจและตีราคาสูงต่อการลงติดตามสุกยุ่งเวียกงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่แขวงหลวงพะบางซึ่งผ่านมาการน้ำแขวงได้ลงซี่นำเวียกงานเกษตรกรรมอยู่บรรดาเมืองเส้นเดียวกันการมาเยี่ยมยามครั้งนี้แม้นเป็นโอกาสดีจะเห็นให้เวียกงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของแขวงหลวงพะบางได้รับการพัฒนาดีขึ้น
3: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในเมื่อวานนี้ท่านอรุณไซสุนราชสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักได้ประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลโดยพื้นฐานแม่นเห็นดีและสมเตยต่อผลสำเร็จในการซีนำของคณะรัฐบาลเป็นต้นแม่นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยเฉพาะการก่อสร้างเส้นทางค้นขีดที่ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงเห็นถึงการระดมประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนานโยบายสุกยู่การผลิตเป็นสินค้าและการผลิตทดแทนการนำเข้าที่ลืมเห็นมากผลอย่างจะแจ้งสำหรับแขวงจำปาสักปัจจุบันมีการขยายฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่เช่นถั่วเลียนสตรอเบอรี่และพืชถั่วอื่นๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถผลิตเพื่อส่งออกและสร้างรายรับให้แก่ประชาชนพร้อมนี้การจัดเก็บรายรับของรัฐผ่านมาการนำใช้ระบบดิจิตอลอยู่ด่านสากลหนองนกเขียนมีรายรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ปรับปรุงระบบการคุ้มครองจากระดับประมาณ2ตื้อกีบเพิ่มมาเป็นเกือบ30ตื้อกีบต่อผลสำเร็จดังกล่าวนั้นควรได้รับการขยายไปยังบรรดาด่านสากลอื่นๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดเก็บและรับในโอกาสนี้ท่านยังได้เสนอให้รัฐบาลทบทวนบางนโยบายสำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งเส้นการขยายระบบรถไฟไปยังเขตภาคใต้เพื่อรองรับกับทางแห่งการผลิตและการค้าของภาคพื้นพร้อมทั้งช่วยยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจการปฏิบัตินโยบายคุ้มครองการนำเข้าสินค้าบางด้านยังขาดความเป็นเอกภาพฉะนั้นควรกำหนดมาตรการให้ชัดเจนกว่าเก่ากลไกการเป็นขันคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้การบริหารรัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับปัญหาการบริหารบุคลากรที่รัฐบาลได้เสนอโควต้า 2,500 ตำแหน่งควรแบ่งให้ทั่วถึงโดยเฉพาะความสำคัญแก่บุคลากรแขนงสาธารณสุขและครูอาสาสมัครที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลายาวนานเพื่อเป็นของขวัญและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หับใส่ประเทศชาติ
1: กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมมือกับบริษัทคอนเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดร่วมกันลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการส่งเสริมการรักษาสุขภาพพงปากและแคลให้นักเรียนสั้นประถมศึกษาระยะ 2025-2028 อยู่8แขวงเป้าหมายของเราในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่นครเวียงจันทน์โดยการร่วมลงนามของท่านนางนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านนางเภสัชกรสุติมาเภ พิพัฒน์ผลสกุลผู้จัดการอาวุโสภาคพื้นอินโดนีเซียแผนก Professional Oral Care บริษัท Colgate ปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดมีแขกสึกเชิญจากกระทรวงสาธารณสุขและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านนางเภสัชกรสุติมาพิพัฒน์ผลสกุลได้แสดงความภาคภูมิใจและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้ให้ฮู้ว่าโครงการนี้ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องหลายกว่า34ปีใน100กว่าประเทศทั่วโลกและได้สร้างความรู้ด้านสุขภาพพุงปากให้เด็กน้อยหลายกว่า2ตื้อคนเฉพาะอยู่ลาวภายใต้สัญญาฉบับใหม่บริษัทคอร์เกตตั้งเป้าหมายจัดสนองอุปกรณ์รักษาสุขภาพพุงปากแคลและสื่อการเรียนการสอนเพื่อเข้าถึงนักเรียนให้เพิ่มขึ้นกว่า 267,000 คนอยู่8แขวงและ42เมืองในทั่วประเทศลาวโดยเชื่อมั่นว่าสุขภาพพุงปากที่ดีแม้นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีการปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้เด็กน้อยเติบใหญ่อย่างมีความมั่นใจและมีสุขภาพที่แข็งแรงท่านนางนวมคำจันทบุรีมีคำเห็นเน้นหนักถึงทิศทางแผนการร่วมมือเพื่อหับประกันประสิทธิผลของโครงการโดยเสนอให้บริษัทคอนเกตสืบต่อขยายการสนับสนุนให้กว้างออกโดยเฉพาะการยับเข้าหาเขตทางไกลศอกลีกที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและรักษานิสัยรักษาสุขภาพแข็งได้ในระยะยาวกรมสามัญศึกษาจะเป็นเจ้าการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนหัวหน้ากรมสามัญศึกษายังแสดงความขอบใจและย่องยอส่งเสริมอย่างจริงใจมายังบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ให้การร่วมมือและสุขยู่กิจกรรมส่งเสริมการรักษาสุขภาพพุงปากและแคล้วอย่างตั้งหน้าตลอดมาสำหรับโครงการนี้แม้ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติอยู่แล้วมาตั้งแต่ปี2008ภายใต้การร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงสาธารณสุขและบริษัทคอนเกตโดยมีระยะการเติบใหญ่ขยายตัวคือระยะปี2008ถึง2014จะตั้งปฏิบัติอยู่4แขวงเป้าหมายรวมมีนครหลวงเวียงจันทน์หลวงพระบางสวรรณเขตและจำปาสักระยะปี2015ถึง2017สืบต่อขยายเป็น5แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์สวรรณเขตหลวงพระบางเวียงจันทน์และคำมวนระยะปี2019หา2021สุ่มใส่ระดับเมืองอยู่3แขวงคือแขวงคำมวน10เมืองแขวงไสยบุรี11เมืองและแขวงสารวัน8เมืองสำหรับโครงการร่วมมือฉบับใหม่ระหว่าง2ภาคส่วนระยะปี2025-2028แม่นกวมเอา8แขวงเป้าหมายรวมมี42เมืองคือนครหลวงเวียงจันทน์5เมืองแขวงเวียงจันทน์6เมืองแขวงบุรีคำไส5เมืองแขวงคำมวน4เมืองแขวงสวรรณเขต6เมืองแขวงสารวัน5เมืองแขวงจับสักหาเมืองและแขวงไสยบุรี6เมือง
3: ในระยะผ่านมาแขนงการท่องเที่ยวลาวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับคณะผิดชอบการแก้ไขปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์และแขนงการท่องเที่ยวจัดขึ้นเมืองบุดลมณีที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางศรีพรภัยสิทธิไสยหักษาการกลุ่มหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าผ่านมาสภาพปัญหาสาเหตุผลกระทบข้อคงข้างที่ยังพบเห็นเกี่ยวกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์หรือรูปแบบการจัดทัวร์ที่ขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนและอาศัยการสร้างรายรับจากกิจกรรมอื่นโดยการบังคับซื้อสินค้าและนำพาไปใช้บริการธุรกิจในเครือข่ายเดียวกันหรือหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
5: ซึ่งได้ส่งผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาการที่พบเห็นมีบางบริษัทนำเที่ยวร่วมกับนายหน้าต่างประเทศขายแพ็กเกจทัวร์รายการท่องเที่ยวในราคาที่ผิดปกตินักท่องเที่ยวถูกนำพาไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากห้างที่กำหนดไว้การนำใช้แรงงานหรือพนักงานนำเที่ยวที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนดังถูกต้องแม้นการชำระเงินและการหมุนเวียนรายรับบางส่วนอยู่นอกระบบการเงินของประเทศและแม้นการแข่งขันด้านราคาที่บ่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายสาเหตุของปัญหาก็คือการควบคุมและการกวดกายังบ่ทันทั่วถึง2ซองวางในการประสานงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการเป็นการติดตามเส้นทางการเงินและรายรับยังบ่มีประสิทธิผลความต้องการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยว
3: ท่านนางศรีพรไพสิทธิไสมีคำเห็นเติมว่าจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาครัฐโดยเฉพาะการสูญเสียรายรับจากภาษีและค่าธรรมเนียมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระทบต่อการบริการด้านการลงทุนและการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงของลาว
1: สื่อมวลชนลาวเป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคและรัฐบาลบ่ว่าจะเป็นเวทีการแสดงออกและความคิดเห็นของประชาชนลาวบรรดาเผ่าล้วนแต่ได้รับการส่องแสงผ่านสื่อมวลชนในโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบหับปึ้มจดหมายถึงลานที่เขียนโดยท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศสบับเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษให้ห้องสมุดของเฮียมัธยมลาวและโรงเรียนมัธยมนานาชาติอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์ที่จัดขึ้นเมืองบูดมานีที่สถาบันการต่างประเทศท่านนางมาลัยเวียงสกุลนิยมอดีตเอกอัครทูตลาวประจำต่างประเทศให้ทัศนว่าในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในกลางเดือนกรกฎนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวสำหรับสื่อมวลชนลาวแม้นเป็นขั้วโตระหว่างพรรคและรัฐบาลกับประชาชนบรรดาเผ่า
6: ที่เฮาจะเปิดขึ้นนี่นะคะจะฮู้ว่าแม่นเธอทําอีดเนาะในประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวนะก็ถือว่าดีเลยมันเป็นลักษณะประวัติศาสตร์และบัดนี้สำหรับสื่อมวลชนนี่นะจะเป็นประเทศใดคือกันในมันเป็นขั้วโตขั้วโตระหว่างบ้านเฮาและพรรครัฐบาลไปหาประชาชนเพราะว่าคันหาว่าสื่อมวลชนเข้มแข็งและก็จะสามารถเล่าเรื่องของประเทศเฮานะหรือว่าเว้าอธิบายถึงนโยบายของพรรครัฐให้แก่ประชาชนหรือว่าเว้าเกี่ยวกับประเทศเฮานะเพื่อเป็นหัวต่อส่งให้แก่ต่างประเทศได้ฮู้อันนี้เป็นบทบาทที่สําคัญของสื่อมวลชนและบัดนี้ข้าพเจ้ายังอันเห็นอีกแนวนึงในสมัยที่ว่าอันเปิ้นห้องยังสมัย 4.0 สมัยที่ว่าอันเปิ้นห้องว่ายังอีกข่าวบิดเบือนน่ะนะไปไวกว่าแสงแล้วแม่นนักข่าวนี่แม่นหรือว่าสื่อมวลชนมีความสําคัญโดยเฉพาะแล้วแม่นภาคภาษาอังกฤษที่ว่าเฮาอยากให้โลกฮู้แล้วแม่นว่าเฮาก็ต้องฮู้ภาษาและในการเขียนก็แม่นเขียนความจริงเขียนความจริงเพื่อส่งต่อให้โลกได้รับรู้อันนี้นี่แม่นสําคัญ
1: ท่านนางมาลัยเวียงสกลนิยมให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันสื่อมวลชนลาวแม่นเติบใหญ่ขึ้นใหญ่ตัวอย่างต่อเนื่องในแต่ละด้านมีความทันสมัยบวกกับการเข้ามามีสื่อใหม่เฮ็ดให้การกระจายข่าวมีความว่องไวและทันเหตุการณ์หลายขึ้นกว่าเก่าท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 13:45 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเถิดที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและเมืองรวมทั้งโทรคงทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกัน
3: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปเป็นบริเวณกว้างและตกในระดับปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21 28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24 32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ45ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26 32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเหนือที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26 31องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง23หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
8: ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
9: สมเป็นลูกหลานผู้ประเสริฐล้านสร้างเดือนดา
3: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวสารซินฮัวของทางการจีนรายงานวังมอมอมานิวาท่านอันว่าอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เปิดเผยแผนปฏิบัติงานมาเลเซียดิจิตอล2030เพื่อเพิ่มการประกอบส่วนของเศรษฐกิจดิจิตอลในรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ GDP ให้สูงถึง30ส่วนห้อยและสร้างวิกฤตงานทำจำนวน 500,000 ตำแหน่งภายในปี2030บทรายงานซี่เห็นว่ากระทรวงดิจิตอลมาเลเซียจะเป็นองค์การหลักที่ขับเคลื่อนการหันเปลี่ยนของมาเลเซียให้กลายเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายในปี2030โดยมีเป้าหมายลดผ่อนการใช้จ่ายของรัฐบาลลง4,500ล้านริงกิตผ่านการหันเป็นดิจิตอลของรัฐบาลรวมทั้งสนองการบริการของรัฐบาลประมาณ95ส่วนห้อยผ่านทางออนไลน์ท่านโกบินซิงเดโอรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลกล่าวว่าแผนปฏิบัติงานมาเลเซียดิจิตอล2030ถือเป็นจุดหันเปลี่ยนใหม่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาของมาเลเซียโดยเปลี่ยนจากผู้บริโภคเทคโนโลยีไปสู่ผู้ผลิตนวัตกรรมดิจิตอลภายในประเทศทั้งนี้มาเลเซียจะจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานมาเลเซียดิจิตอล2030ผ่านเสาค่ำยุทธศาสตร์7เสาค่ำคือรัฐบาลเศรษฐกิจพื้นฐานโครงร่างทรัพยากรมนุษย์สังคมความไว้วางใจความมั่นคงและนวัตกรรม
3: ตามข่าวจากต่างประเทศทั้งการเวเนซุเอลารายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแหง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 คนและบาดเจ็บหลายกว่า 16,400 คนขณะเดียวกันมีผู้สูญหายประมาณ 41,000 คนและมีผู้บ่มีบ่อนอยู่อาศัยหลายกว่า 17,300 คนในจำนวนนี้บางส่วนต้องอาศัยอยู่ค่ายพักชั่วคราวที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่านนางเดนซี่โรริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการรับมือของรัฐบาลต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวหุนแฮงหลังจากหลายฝ่ายแสดงความบ่พอใจและกล่าวหาว่ารัฐบาลช่วยเหลือซักซ่าพร้อมทั้งขาดประสิทธิภาพทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอมทรและไพมณีธรรมวงศาอ่าน
10: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
11: มนสนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
12: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
13: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
14: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
15: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
14: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
16: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
17: ใส่เงินขีบทั่วทั้งชาติทักษาค่าบทบาทเงินขีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประธานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเฮากับมีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากประธานโดย30นาทีนี้จะให้ท่านได้รับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์นอกจากนั้นจะมาบอกสองทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนสำหรับทางใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนตลาดทุนนี้ก็สามารถติดต่อพัวพันได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียงงานการธนาคารก็สามารถสอบถามได้เนาะเบอร์โทรแม่น021-260-283ถามว่าทานใดทีมีความสนใจอยากหัวบริษัทที่สักส่วนให้เข้าไปได้ดมทืนได้เคลื่อนไหวถึกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอทานสามารถโทรสอบถามได้นะเพราะว่ามีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มีสารณะฮู้สลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
18: เออเสี่ยวเฮาทําตัวนี่ดู
19: มีหยังน
18: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจป
19: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
18: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
19: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ไล่เด้หั่นน่ะ
18: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
19: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพอพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021-419-222บริษัทลักทรัพย์ทคต.ล.ก.ท.จำกัดโทร021-265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021-265461
15: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
14: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
17: ย ินดีต้อนรับทานกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้ตื่มถามว่าทานใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะบ่ว่าจะเป็นเบอร์ไซด่วนหมายเลข1602นอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ www.lac.gov.la ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้อันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเมื่อนี้นำเสนอในมาตราที่164เว้าถึงการร่วมมือสากลท่านผู้ฟังรัฐส่งเสริมการพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศภาคพื้นและสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์โดยการแลกเปลี่ยนบทเรียนข้อมูลข่าวสารเทคนิควิชาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเรื่องงานดังกล่าวปฏิบัติสุทธิสัญญาและสัญญาสากลที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีและสืบต่อในมาตรา165หลักการร่วมมือสากลท่านผู้ฟังการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การคุ้มครองเรื่องงานหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหลักการเคารพเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติบ่แทรกแซงเข้าในเรื่องงานภายในของกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์และสอดคล้องกับสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ที่ได้เว้าเกี่ยวกับการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: องไปธนาคารมาน้องเห็นพันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้ซาวกว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: อ๋อแม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันอยู่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทน์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายเขตหลายพื้นที่สถานทานใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้ในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารและอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีกในมาตรา166เว้าถึงเนื้อในการร่วมมือสากลการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามเนื้อในดังนี้1เซ็นสัญญาร่วมมือกับต่างประเทศหรือเข้าร่วมเป็นภาคีของสัญญาสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์2แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน3ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างและพัฒนาเทคนิควิชาการทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกสูงความสามารถให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 4. เนื่องในอื่นตามที่ได้ตกลงเห็นดีของคู่ร่วมมือสืบต่อในมาตรา167เว้าถึงการห้องขอหรือว่าสนองข้อมูลซึ่งกันและกันคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถห้องขอข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์กับองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถสนองข้อมูลเอกสารที่ติดพันกับเวียกงานหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตนหรือได้รับจากภาคส่วนเกี่ยวข้องตามการเสนอขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศและในมาตรา168นี้ก็ยังได้เว้าเติมเกี่ยวกับการนำใช้ข้อมูลท่านผู้ฟังข้อมูลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สนองหรือว่าให้องค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นทั้ง2ฝ่ายสามารถนำใช้ตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารห้องขอการซื้อเหลือเป็นต้นนำใช้เข้าในการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งหรือการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการทั้งบริหารในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากมีจุดประสงค์นำใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกจากจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารการห้องขอต้องได้รับการเห็นดีจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สนองข้อมูลให้ เอาละท่านผู้ฟังที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังผ่านไปตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพวกเฮาก่อน

0: เดียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วแหละ
1: ว้าเป็นนั่นได้ล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไงแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: พัฒนาภาคเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์พร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปมีรายการท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วนหมายเลข1602หรือว่าจะติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ผ่านทางเพจ Facebook เสร็จเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และอันดับต่อไปนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราก็มีสารณะฮู้นำมาฝากมื้อนี้นำเสนอในหัวข้อการดื่มน้ำผักช่วยเสริมสร้างแฮทัดในการฟื้นฟูห่างกายในน้ำผักนี้ท่านผู้ฟังจะมีสารอาหารแฮทัดที่ช่วยฟื้นฟูการเฮ็ดเวียกของอวัยวะทุกส่วนในห่างกายของคนเฮาและช่วยเฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกของหาระบบคือการดูดซึมการเดินหายใจการไหลเวียนของเลือดและการระบบภูมิคุ้มกันและระบบการย่อยอาหารท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่าดื่มน้ำผักเป็นประจำเพราะว่าน้ำผักนี้ก็จะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายเนาะช่วยเสริมสร้างแฮทาดในการฟื้นฟูห่างกายบางคนนี้อาจจะอิดเมื่อยห่างกายอ่อนเพลียอย่าลืมเด้อมิตรรายการการเอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพการดื่มบ่ว่าจะเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์หรือว่าดื่มน้ำผักเนาะจะช่วยเสริมสร้างห่างกายให้มีความแข็งแรงสำหรับการดื่มน้ำผักนี้ท่านผู้ฟังก็ควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเนาะนี่คือสารณะฮู้จากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบรรดาท่านที่กำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารอยู่ในปัจจุบันนี้ในแต่ละมื้อพวกเฮาก็ได้นำเอาสารณะฮู้มาปิดท้ายรายการหลายๆหัวข้อเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปให้เป็นความฮู้อีกสิ่งหนึ่งบรรดาท่านที่ว่าใช้ชีวิตประจำวันอยากมีสุขภาพแข็งแรงดีอยากมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเนาะก็ต้องได้ศึกษาบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่เคียงคู่กับการออกกำลังกายกินอาหารให้ครบหาหมู่เพียงเท่านี้ห่างกายของเฮาก็จะเสริมสร้างความแข็งแรงได้แล้วเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการก่อนจะจากกันไปมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการเพื่อนธนาคารได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 ปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการสั่งตั้งตาแสงเป็นการพันขยายมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่11ว่าด้วยการสืบต่อยุแห่งพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่ล้มเลิกสั่งการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกเสิงและหอบด้านในการนำพาของ

0: และองค์การปกครองท้องถิ่นได้ค้นคว้าสร้างนิติกรรมตาประทับพื้นฐานโครงสร้างและอื่นๆซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญให้แก่การสร้างตั้งตาแสงสําหรับตาแสงที่เคลื่อนไหวแล้วเห็นว่าการสนองการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารต่างๆของตาแสงมีลักษณะรวมศูนย์อยู่จุดเดียวกันมาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สําเร็จการประกาศการสร้างตาแสงได้ทั้งหมด379ตาแสงกว่า60%ของจํานวนตาแสงทั้งหมด621ตาแสงกว่าเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและรับรองตัวจริงขององค์การปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแสงต่อมาแขวงลำพะบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแสงมาเป็น52ตาแสงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
1: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: Laika Colorful Music.
1: Welcome to Colorful Music.
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบกับ King Mai อ่ะครับหน้าที่ดำเนินรายการ

กับมื้อวันอังคารเนาะเป็นมื้อที่พวกเฮานำเพลงค่อนข้างจะเก่ามาปล่อยมีรายการได้ฟังเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรโขมกับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละที่พวกเฮาสามารถซื้อสร้างกันได้ผ่าน0303787052ดังนั้นผู้ใดมักเพลงเก่าๆก็สามารถแนะนำผ่าน2ทางนี้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเด้อ

กาเพลงนี้มีรายการก็ถือว่าเก่ากึกนั่นล่ะตั้งแต่ปี1989เป็นผลงานของ The Bangles ร้องเพลงนี้ไว้ Eternal Flame เป็นแปลไฟที่อีกฝ่ายปรารถนาอยากจะให้มีแปลไฟแห่งความหักส่วนนิรันดร์ประมาณนั้นคือฮิตฮอตกันสุดๆแต่เนาะในสุ่มปี1980มาอยู่ในอัลบั้ม The Bangles ใส่ชื่อว่า Everything 30ปลายปีแต่ยังอยู่ในใจของแฟนๆเพลงทั่วโลกเพลงนี้หลายคนก็เวลาฮ้องเป็นเพลงสากลเนาะไปหยิบเพลงนี้มาฮ้องเพราะมันฮ้องค่อนข้างจะฮ้องได้นะเริ่มต้นโดยว่า close your eyes give me your hand darling ก็บอกแล้วว่าหลับตายืนมือออกมาประมาณนั้นกับวรรคนี้อ่ะเนาะได้ยินตลอดเพลง do you feel the same do you feel my heart beating do you understand เข้าใจบ่ว่าหัวใจอีกฝ่ายมันกำลังเต้นมันตื่นเต้นและก็คงวังว่าอีกฝ่ายคงเข้าใจว่าความหมายมันเป็นแบบใดเพลงเก่ากึกหยิบมาให้มีรายการได้ฟังก็สามารถฟีดแบ็กกันมาผ่าน0305787052ถ้าบ่ถูกใจอยากจะฟังเพลงอีกเพลงนึงกันยินดีตอนหามน้องมีไรกะสวยๆแบบซีภายล่างหาประทานอาหารสวยแล้วเอากระจูนเข้ามาทูนอินเข้ามาติดตามผ่านห้อยสามกันดีบางคนก็ติดตามผ่าน94ไล่คนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเฮาเด้ล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อยสามก็สามารถเข้าถึงรายการได้ฝากแล้วฝากอีกเนาะสำหรับห้างงานได้สนใจอยากจะใช้ช่องทางนี้ในการป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า10นาทีตอนต้นอย่างใดส่วน50นาทีตอนท้ายนั้นพวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมแล้วตอนนี้เพิ่นก็แจกรางวัลก็เริ่มสลองครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ใช้บริการของเราโทรคมเวลาตื้มเงินเนาะอย่าลืมเติมให้มันครบ 100,000 น่ะซื้อแพ็คเกจ 100,000 เพื่อเข้าไปลุ้นรางวัลเพิ่นแจกแต่เดี๋ยวนี้จนถึงท้ายปีเดือนละ100ล้านแล้วท้ายปีเป็นแจ็คพอตใหญ่สินะฉะนั้นก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นได้ร่วมลุ้นรางวัลนำกันกับเราโทรคมฉะนั้นเติมเงินในบริการของเราโทรคมอันใดก็แล้วแต่ให้มันครบ 100,000 เด้อเพื่อจะเข้าไปลุ้นนำกันท้ายเดือนนี้รางวัลจะเป็นของผู้ใดเฮาก็มาลุ้นอีกก็ติดตามได้ผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอมกิ่งไม้ก็ลุ้นเซ็นกัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music, the best radio in town.
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
5: แท้วะอีหลีวะ
6: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
5: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy
8: เติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
9: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดได้น้อ
9: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
9: ต้องแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
9: ก็ต้องแอป M Service
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวทะลคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการเติมเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
15: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็คงทราบรายละเอียดกันไปเนาะกิ่งไม้ปอยมีรายการได้ฟังว่าตอนนี้เราโทรคมนั้นแจ้งรางวัลครบฮอบการให้บริการ30ปีซึ่งแจกแต่ละเดือนนั้นเดือนละห้อยล้านเนาะแล้วแจกไปถึงท้ายปีส่วนท้ายปีนั้นก็จะเป็นรางวัลใหญ่ 1.4 ตื้อสิแล้วก็มีเป็นรางวัลคำอ่ะ300หมายล้านฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาอยากจะเข้าไปลุ้นรางวัลดังกล่าวพวกเขาสามารถเฮ็ดได้เพียงแต่ตื้มเงินในเครือข่ายเราโทรคมครบ 100,000 กีบเด้อซื้อเป็นแพ็คเกจ 100,000 โลดเท่านั้นนะเบอร์พวกเขาก็จะเข้าไปในลิสต์เซิงเพิ่นแรนเดิมทุกท้ายเดือนอีกตื่มบริการหนึ่งนั่นก็คือบริการยิ้มกับ Family Package ซึ่งเป็นแพ็กเกจซัพพอร์ตผู้ใดที่ใช้เบอร์มือถือเบอร์ตื่มเงินว่าสั้นๆเบอร์ตื่มเงินพวกเขามีซ่องแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กีบพวกเขาก็สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจเดียวแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ซ่องเบอร์แล้วมีแพ็กเกจ 150,000 แบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์มือมันคือความสะดวกเป็นแพ็กเกจ1เดือนน่ะนะก็ซัมสิติดต่อซัมสิซื้อซ่านโดยเฉพาะครอบครัวได้ที่มี2 3คนก็สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจเดียวแบ่งปันกันใช้ทั้งเบอร์โทรทั้ง data มาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงมีรายการขอบใจที่ทูนอินมาดีเพลงนี้

0: ของจอห์นเลเจนด์เพลงนี้ใส่ชื่อว่าอ๋อนอมี่ปล่อยดนแล้วบอกระ2013มีรายการท้ายปี2013เป็นซิงเกิลที่3ในสตูดิโอที่4ของจอห์นเลเจนด์ใส่ชื่อว่า Love in the Future Give your all to me I'll give my all All of me เพลงนี้ซื้อถึงความหักที่ยอมรับในตัวตนอีกฝ่ายโดยบ่มีข้อแม้อันใดอ่ะเนาะ Cause all of me love all of you ตลอดเพลงจะได้ยินคำว่า Cause all of me love all of you ซึ่งแปลก็คงจะเป็นคงเป็นเพราะทุกๆอย่างในตัวค่อยหักทุกๆอย่างในตัวเจ้าประมาณนี้ผู้ใดอยากจะสื่อความรู้สึกนี้โดยมอบเพลงนี้ไปให้นักกาซามาชื่อเพลงไว้ใส่ชื่อว่า All of Me แล้วเป็นเพลงเก่า ตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่เบาเรื่อยๆว่าเพิ่นแจกรางวัลครบฮอบการสร้างตั้ง30ปีการให้บริการแก่ลูกค้า30ปีฉะนั้นเพิ่นคืนกำไรให้กับลูกค้าฉะนั้นเพิ่นมอบ100ล้านแต่ละเดือนแต่เดือนนี้จนถึงท้ายเดือนท้ายปีว่าซั่นซะท้ายปีเดือนละ100ล้านเพียงแต่เงินแค่ง่ายๆถ้าว่าเขาจะเติมเงินหรือว่าซื้อแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคม1แสนกีบอย่าหลุดเพื่อจะเข้าไปในรีซิบันจะแรนดอมบอนแนมิดรายการมาเพิ่นมีให้พวกเขาได้ลุ้นจนถึงท้ายปีท้ายปีนี้จะเป็นม้วนท้ายเป็นแจ็คพอตใหญ่ 1.4 ตื้อพร้อมทางเป็นรางวัลเป็นคำซองหอยปลายลานลุ้นกันไปใส่เครือข่ายเราโทรคมอย่างสนุกสนานแล้วลุ้นรางวัลกันไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาโทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มือนี่เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มเบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
6: ้
7: อ
6: แท้วะอีหลีวะ
7: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
6: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
7: มี2แพ็คเกจ แพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: You are listening to Colorful Music Enjoy
8: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
9: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
9: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
9: ต้องแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
9: ่ก็ต้องแอป M Service
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
15: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อ่ะกับเมื่อวันอังคารเนาะก็เป็นเพลงค่อนข้างจะเก่าหยิบมาให้มีรายการได้ฟังจะเป็นเพลง3เพลงไหวก็สามารถกิ่งกลางกันได้เด้อผ่าน0305787052มื้อนี้กิ่งไม้ก็จะอยู่กับมีรายการ45นาทีเท่านั้นเนาะปะเวลาไว้ให้กับเทคนิคห้าง5กาเกียมการถ่ายทอดเนาะของประสุมวิซ่ามาห้องสภาเพิ่นดำเนินมาในซ่องมือหลักตั้งแต่เมื่อวันที่6เนาะในวันนี้มื้อนี้จะดำเนินไปฉะนั้นเป็นปัญหาสำคัญสำคัญของที่เพิ่นหยิบยืนของประเทศอ่ะเนาะที่เพิ่นหยิบยืนหรือว่าหยิบขึ้นมาผ่านหรือว่ามาโอลมกันเพิ่นยังให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นได้รับทราบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็สามารถติดตามหลังจากนี้นะตอนนี้มาฟังเพลงต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงหยิบผลงานของการ์เรตเกตเพลงนี้ใส่ซื้อว่า Say It Isn't So

0: เป็นเสียงร้องของการ์เร็ตเกตเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงสลายเอาดีทางแสดงนะและผู้เกี่ยวมีเสียงเพลงมวนๆให้พวกเราได้ฟังผ่านการแข่งขันรายการ ITV Talent ก็ถือว่ากลายเป็น Pop Idol ใน2002นะปี2002 2003แล้วเพลงนี้ผู้เกี่ยวห้องไว้2003ท้ายปี Say It Isn't So ก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมฮอตฮิตจากแฟนๆเพลงแล้วตอนนี้ผู้เกี่ยวก็บอกคอยจะมีซิงเกิลที่ให้พวกเราได้ฟังเนาะก็มีแต่เสียงเพลงในระยะที่พวกเกี่ยวแข่งอะว่าจะเป็น With You On The Time Say It In Sun So แล้วก็มีเพลงอื่นๆแต่ก็ยังอยู่ในใจของมิดรายการหลายคนอยากจะฟังก็เลยหยิบมาขอบใจเราโทรละคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาอย่าลืมมาตอนนี้ทางบริษัทนั้นแจกรางวัลครบหอบ30ปีแห่งการให้บริการฉะนั้นแต่ละเดือนเพิ่นแจกออกไป100ล้านแจกไปจนหมดปีท้ายปีม้วนท้ายเป็นรางวัลใหญ่ฉะนั้นเฮาเฮ็ดจังได๋จึงจะได้เข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมก็ง่ายๆเนาะคันถ้าว่าตื่มแพ็คเกจหรือว่าตื่มเงินเครือข่ายเราโทรคมก็ตื่มให้ครบ 100,000 กีบเท่านั้นลุ้นกันไปมีรายการส่วนบริการอื่นๆเนาะมีรายการก็สามารถติดตามผ่านช่องทางนี้ล่ะเพราะว่าจะเป็นบริการ Fiber to the Home อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนความไวสูงตอนนี้เพิ่นก็มีเป็น10แพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้เลือกความไวได้ตามใจจากแพ็กเกจพื้นฐาน35เมก 165,000 กิบต่อเดือนสามารถอัพความไวไปถึง400เมกก็เลือกเอาแล้วตอนนี้ผู้ใดเอาบริการนี้เข้าแล้วเพิ่นก็มีข้องติดไม้ติดมือบ่ว่าจะเป็นเบอร์งานบ่ว่าจะเป็น dataแล้วถ้าหัวใจลวงหน้า3เดือนครึ่งปีหรือวัน1ปีเพิ่นก็มีเดือนนำไซแถมให้ฟรีไลน์น้อยซ้ำได้ก็ติดตามไปนะกิ่งไม้กระเบาเรื่อยๆอยู่ซึ่งกิ่งไม้โซนไลน์ก็ได้4เดือนฟรีเพราะกิ่งไม้ทอนไว้เป็นเดือนเป็นเดือนแล้วจ่ายโมะบ้านเดียวเป็นปีมันก็คือสี่เดือนนี่ก็ถือว่าลืมล่างและมีรายการนะเลี้ยวเบิ่งเวลาก็ใกล้เข้ามาเต็มทีละอย่างซ่องซ้ำนาทีพอพวกเขาสิปะเวลาให้เทคนิคข้างหากาเกียมในการถ่ายทอดนอกกองประสุมสภาให้มีรายการได้ติดตามข่าวข่าวบ้านเมือง
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful MusicOn FM 103.7 MHz
0: ก็ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจทุกคนที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการอย่าฟ้ามุ่นขึ้นไปไส้นะติดตามข่าวข่าวบ้านเมืองการถ่ายทอดสดนะเจ้าอยู่กระจายเสียงแห่งสายโทรนักข่าวพ่อประจำหรือหัวสภาไว้พอให้ทุกคนมีแต่ความสุขบายบาย see you tomorrow

ผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 13:45 นเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและเมืองรวมทั้งระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกัน

0: บดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอน้ำท่านเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงของประชุมสมัยวิสามัญเธอที่หนึ่งของสภาแห่งชาติทุกที่สิบจากหอสภาแห่งชาติณควนหลวงวิจันทร์มื้อนี้พอทั้งสองคนเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์
1: สุภาลินหอมรัศมีหับนาทีเป็นโฆษกในการถ่ายทอดเสียงสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้หับฟังเนาะก็อย่าลืมละกันท่านผู้ฟังสามารถติดตามหับฟังการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวบ่ว่าจะเป็นผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนี้น้องพวกเขายังจะมีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านทาง Facebook ลาว National Radio ตื่นอีก
0: เจ้าถือว่าเมื่อวานนี้การกองประชุมได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะท่านก็ได้ติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดจากกระทรวงแห่งชาติพวกเขาบ่จะเป็นทางออนไลน์แล้วก็ทางวิทยุสําหรับพวกเขาจะทบทวนคืนว่าเมื่อวานนี้เพิ่นได้มีการประชุมหรือไม่ได้มีการเสนอปัญหาอย่างแดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าสําหรับตอนซ้อของเมื่อวานนี้เนาะก็คือเป็นมื้อทวิตของการเปิดกองประชุมซึ่งว่าแต่ท่านเนาะที่ได้ติดตามรับฟังเนาะการถ่ายทอดสดไปสําหรับเมื่อวานนี้ก็ได้เริ่มถ่ายทอดกันแต่เช้าเนาะ
0: เจ้าแม่นแล้วการเสวนบรรยากาศของกองประชุมในมื้อที่ผ่านมาการสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งหลายเขตหลายแขวงก็ได้มีการประกอบคำคิดเห็นหลายปัญหาด้วยกันเนาะนั่นก็คือท่านผู้วันพรหมจรรย์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่17แขวงกระตือเมื่อวานเพิ่นก็ได้เสนอให้รัฐบาลนี่เบิ่งคืนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเพียงงานด้านต่างๆของรัฐบาลในระยะ6เดือนต้นปีนี้โดยเฉพาะแม่นการกำหนดตัวเลขคาดหมายงบประมาณการแบ่งขันคุ้มครองเวียนงานนับแต่ส่วนกลางของท้องถิ่นในระยะผ่านมาสิว่าถูกต้องสอดคล้องกับผลได้รับตัวจริงแล้วก็ตัวจริงแล้วหรือบ่หรือว่ารวมถึงบางปัญหาจำนวนหนึ่งที่ว่าเห็นว่ายังมีความสนใจเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและนอกจากนี้นี่ทานไซยเพชรจันทิศรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่11แขวงบริคำไซเนาะเพิ่นก็ยังได้เสนอให้รัฐบาลก็คือมีทางออกอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการลดค่ากระแสไฟฟ้าหรือว่าหันไปนำไส้พลังงานแสงตะเวนทดแทนเพื่อว่าสร้างเงื่อนไขลดพรต้นทุนการผลิตกสิกรรมให้ชาวกสิกรภายในแขวง
0: เจ้าแล้วสำหรับส่วนภาคบ่ายของเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังกรมสุมกระดำเนินไปภายใต้การเปลี่ยนประธานของธนังสุนทรไซยจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลคือท่านทัดนงสิทธิ์เมืองจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงจันทน์ก็เสนอให้รัฐบาลนี่สุกยู่ส่งเสริมการผลิตภายในให้หลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อเป็นการลดพรน้ำเข้าบางสินค้าจากต่างประเทศให้หลายขึ้นเพื่อว่าสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนนี่หันมาสมใส่ผลิตภัณฑ์ลาวสร้างมูลค่าเพิ่มใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวนั้นให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: เจ้าท่านผู้ฟังนอกจากนี้เนาะท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าให้กับคณะประจำสภาแห่งชาติเพิ่นก็ยังได้ประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลซึ่งท่านก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในระยะผ่านมาก็เห็นว่ามีหลายเวียกที่ว่าถึกจะตั้งปฏิบัติอย่างมีผลสำเร็จโดยพื้นฐานถึงว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกก็ตามแต่ว่าเนาะเพิ่นก็เสนอให้รัฐบาลสืบต่อสุกยุการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตาให้มีความนักแน่นต่อเนื่องยืนยงบรรลุตามแผนที่วางไว้
0: เจ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่ากำลังติดตามมาฟังการถ่ายทอดในขณะนี้ท่านอยากมีคำคิดเห็นส่งเข้ามาที่สภาแห่งชาติก็อย่าลืมเพิ่นมีสายด่วน156เพิ่นรับคำคิดเห็นทุกคำเห็นของบรรดาท่านเพื่อจะส่งต่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนั้นไปปรึกษาหรือไปปรับปรุงแก้ไขนอกจากที่จะมีสายด่วนแล้วเพิ่นก็ยังมีอีเมลของเพิ่นเนาะท่านใดที่ว่าบ่สะดวกในการส่งสายด่วนก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ nalao.156@gmail.com หรือว่าแอปแม่นลาวหน้าอันนี้ก็เป็นส่ง3ช่องทาง
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะหรือว่าท่านใดสะดวกเนาะอยากจะโทรศัพท์กับแม่นหมายเลขสายด่วน156โลดเนาะ พราะว่าเป็นหมายเลขสายด่วนที่ว่าโทรแบบบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายหยัง
0: แม่นละ
1: เนาะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อที่2เนาะของการดำเนินกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบและก็จะดำเนินฮอดวันที่10กรกฎาคม2026เนาะ
0: แม่นละ
1: พวกเขากับมีการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้เนาะพิธีเปิดและกับมื้อนี้ตอนบ่ายมีการถ่ายทอดสดมื้ออื่นก็จะเป็นตอนบ่ายคือกันเน
0: า
1: ะตามตารางการถ่ายทอดส่วนว่ามื้อปิดก็คือวันศุกร์เนาะวันที่10กรกฎาคมแน่นอนพวกเขาก็จะถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าลืมติดตามรับฟังกันแล้วกันเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางวิทยุหรือว่าทาง Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: เจ้าแล้วก็ท่านสามารถติดตามฟังในระบบโทรโข่งที่แขวงต่างๆมันก็ได้ถ่ายทอดจากพวกเขากันต่อ
1: เจ้าท่านผู้ฟังและสำหรับอาณาตอนปลายของมื้อนี้เนาะที่พวกเขาได้ถ่ายทอดสดอยู่นี่เนาะอาณาหัวข้อที่เพิ่นจะได้ประชุมกันในมื้อนี้ก็คือเพิ่นจะได้พิจารณาเนาะเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเนาะซึ่งตามวาระแล้วแม่นจะเริ่มจากบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเนาะเพิ่นจะขึ้นรายงาน
0: เจ้าและตามด้วยท่านมนไซลาวมนซุ่งรองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาตินี้จะขึ้นประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบริงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
1: เจ้าเนาะและการสำหรับนอกจากหัวข้อที่พวกเขาได้เสนอไปแล้วเมื่อเช้านี้เนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่มาติดตามรับฟังกันอยู่ก็คือกับมีการเสนอเนาะมีการซี้แจงคำซักถามเนาะซึ่งมาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะก็สามารถที่จะไปติดตามอ่านข่าวคืนย้อนหลังอยู่ทาง Facebook ของวิทยุและกับเว็บไซต์ของพวกเขาตื่มได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเฉพาะเมื่อเช้านี้ก็คือว่ามีสมาชิกแห่งชาตินี่หลายภาคส่วนเพิ่นก็มีการประกอบความเห็นนี่หลายหัวข้อหลายปัญหาที่แตกต่างกันไปเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าบ่ว่าจะเป็นทานนางดาลณีพรหมวงศาสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงจันทน์เพิ่นก็ได้เสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่ตื่มในการคุ้มครองการค้านอกระบบให้หลายขึ้นกว่าเก่าเนื่องจากปัญหานี้แม้นได้ส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจมหาภาคเป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะก็แม้นกระทบถึงการเก็บรายรับเข้างบประมาณก็คือการเก็บรายรับจากการท่องเที่ยวของลาว
0: เจ้าและนอกจากนี้แล้วท่านแก้วอุดรบุตรสิงห์ขอนสมาชิกสภาแห่งชาติที่ตั้งที่12แขวงขมวนก็ได้เสนอให้รัฐบาลนี้ออกมาตรการให้ละเอียดชัดเจนกว่าเก่าเฮ็ดแท้ทำจริงในการกำหนดพื้นที่ดินปลูกไม้ให้เป็นป่าทดแทนผลเสียหายในระยะผ่านมาให้เป็นขบวนการกว้างขวางเพื่อว่าให้บรรลุแผนการที่รัฐบาลวางไว้ในการเพิ่มเนื้อที่ป่าปกคลุมกว่า70ส่วนห้อยขึ้นไปที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้
1: เจ้าและภายหลังที่สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ก็ได้สืบต่อหับฟังซี้แจงอธิบายจากสมาชิกรัฐบาลที่มาจากกระทรวงการเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในนี้เฉพาะการซี้แจงอธิบายที่ติดพันกับกระทรวงการเงินนอซึ่งทานสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินนี่เพิ่นก็ได้ยกให้เห็นหลายปัญหาที่สำคัญที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติธนาให้ความสนใจโดยเฉพาะการเก็บรายรับเข้างบประมาณด้วยการหันเป็นทันสมัย
0: เจ้าและหลังจากนั้นประธานกองประชุมก็มีคำเห็นสรุปสั่งรวมเนื้อในกองประชุมพร้อมทั้งเสนอให้ต่างหน้ากองเลขากองประชุมนิพพานมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติหลายๆท่านก็ได้เสนอปัญหาตื่มอีกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแมนแล้วเซนวาทางสมาชิกสภาแห่งชาติเนาะประจำอนาทางแขวงจำปาสักนี่เพิ่นก็ได้เสนอให้ขยายระบบรถไฟไปภาคใต้น้ำตื่มอีกเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็ได้มีการนำเสนอบอกว่าจะเป็นอนาการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายคุ้มครองการนำเข้าสินค้าบางด้านยังขาดความจำเป็น ขออภัยยังขาดความเป็นเอกภาพเนาะฉะนั้นเนาะควรกำหนดมาตรการนี้ชัดเจนกว่าเก่ากลไกการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและกระท้องถิ่นนี่ก็ยังได้รับการทบทวนและก็ปรับปรุงเพื่อว่าให้การบริหารรัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วบัดนี้สำหรับเรื่องของปัญหาการบริหารบุคลากรที่ว่ารัฐบาลได้เสนอให้มีโควต้า 2,500 ตำแหน่งควรแบ่งให้ทั่วถึงโดยความสำคัญแก่บุคลากรแขนงสาธารณสุขแขนงครูอาสาสมัครที่ได้เสียสละและปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลายาวนานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หับไส้สังคมอันนี้ก็คือเป็นการเสนอนอของสมาชิกเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักนั่นเอง
0: เจ้าเธอว่าถึงการเส้นทางรถไฟก็เป็นสิ่งที่สำคัญหลายในการขนส่งคมนาคมคือพวกเขาเห็นในปัจจุบันนี้พอปัจจุบันนี้พวกเขามีเส้นทางรถไฟไปแต่ทางภาคเหนือฉะน
1: ั้
0: นทางภาคใต้เพิ่นก็ต้องการเส้นทางรถไฟเพื่ออย่างเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางและสิ่งสำคัญเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างแขวงต่อแขวงเมืองต่อเมืองก็จะวงไว้ขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเรื่องการพัฒนาพื้นฐานของรัฐก็เป็นปัญหาสำคัญของชาติเนาะ
1: แม่นแล้วเนาะพร้อมกันนี้ก็ยังจะสวยยกระดับเนาะการเติบใหญ่ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจได้ไวขึ้น
0: ท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ถือว่าในห้องประชุมของสภาแห่งชาติบรรดาสมาชิกแห่งชาติมันกำลังเข้าประจำที่เพื่อจะกะเกี้ยมในการเปิดก่อความประชุมในภาคบ่ายกันตื่นหลายท่านก็มีการอารมณ์ปรึกษาหรือกันและทักทายกันในภาคบ่ายมื้อนี้เน
1: า
0: ะและเมื่อวานนี้ก็ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เสนอบทงานเกี่ยวกับเรื่องงานการผลพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเฮา6เดือนผ่านมาแล้วก็มีการติดวางทิศทางแผนการในไทยเดือนเอา6เดือนไทยปีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเนาะซึ่งบทรายงานของเพิ่นนี่แม่นจะประกอบมี3ภาคเนาะซึ่งพวกเฮากะจะเว้าโดยย่อเนาะสู่มิตรสู่ท่านผู้ฟังเนาะที่กำลังติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ในคะแนนนี้ให้ฟังเนาะก็จะมีของเขตเวียกงานเศรษฐกิจเนาะมาเบิ่งการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปี2026นี่เศรษฐกิจของประเทศเฮาขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่าในปีนี้ก็แม่นเท่ากับ1ห้อยขออภัย 190,000กว่าตื้อกีบเนาะเทียบเท่ากับ48ส่วนห้อยของแผนการแล้วก็ยังมีอันแขนงกสิกรรมที่ว่าขยายตัว4ประมาณ4ส่วนห้อยเนาะมีแขนงอุตสาหกรรมขยายตัวประมาณ5ส่วนห้อยแขนงบริหารขยายตัว5ส่วนห้อยและนอกจากนี้ยังมีภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัวเกือบ5ส่วนห้อยก็แม่นกว่ำเอาเกือบ11ส่วนห้อยนั่นเอง
0: เจ้าสำหรับเรื่องงานในการปฏิบัติแผ่นงบประมาณแห่งรัฐรัฐบาลนี้เพิ่นได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อว่าสุกยู่ให้แก่การปฏิบัติแผ่นงบประมาณโดยสมเป็นการเก็บรายรับให้ได้ตามแผนหรือว่าเกินแผนที่สภาแห่งชาตินั้นได้รับรองนั้นมันได้สุ่มใส่ขยายฐานรายรับและก็หันเป็นทันสมัยการคุ้มครองงบประมาณตามมติ04ของรัฐบาลว่าด้วยการรับรองแผนปฏิบัติตัวจริงการหันการเก็บรายรับเป็นทันสมัยในระยะ5ปีคือตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2030ไปแข่งขู่กับการปฏิบัติมาตรการอัดทรงวางการหัวไหลในการจัดเก็บรายรับงบประมาณผ่านการปฏิบัติ6เดือนต้นปีนี้สามารถเฮ็ดให้รายรับมีทางเอียงเพิ่มขึ้นในนี้เก็บรายรับได้ถึง 44,000 กว่าตื้อกีบของแผนการมันเท่ากับ54ส่วนห้อยและเทียบในระยะเดียวกันเป็นเพิ่มขึ้น19ส่วนห้อยถือว่าเป็นเงินอยู่ประมาณ 7,100 กว่าตื้อกีบสาเหตุรายรับที่เพิ่มขึ้นก็ย้อนว่าการสุ่มใส่หันเป็นทันสมัยโดยเฉพาะการขยายอากรมูลค่าเพิ่มสำหรับรายจ่ายทั้งหมดเป็นปฏิบัติได้อยู่ 30,000 กว่าตื้อกีบเท่ากับ37ส่วนห้อยของแผนการ
1: เจ้าและนอกจากนี้การบริหารหนี้สินก็ยังได้สุ่มใส่แก้ไขหนี้สินลงทุนของรัฐในปี2026และก็ได้ขึ้นแผนสำหรับหนี้สินโครงการลงทุนของรัฐเนาะและนอกจากนี้ใน6เดือนต้นปีแมนสามารถปฏิบัติได้เท่ากับ38ส่วนห้อยของแผนการหนี้สินต่างประเทศแมนสามารถสำระได้ตามสัญญาโดยแมนเงินจากรายรับภายใน บ่แม่นเงินที่กู้ยืมมาเพื่อใช้หนี้เนาะธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถแก้ไขสภาพหนี้และเก็บหนี้เงินกู้ได้เทียบเท่ากับ1ตื้อกว่ากีบท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือตามบทรายงานเนาะบางส่วนที่ว่าเอามาเว้าให้กับทุกๆท่านได้รับฟังนอกจากนี้ก็ยังมีบทรายงานที่เว้าถึงการรักษาเสถียรภาพเนาะทางด้านการเงินแล้วก็การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งการค้าการบริการขนส่งเนาะก็จะนำเสนอสู่ฟัง
0: เจ้าก็ถือว่าผ่านการปฏิบัตินโยบายดังกล่าวในยาม6เดือนต้นปีเห็นว่าปริมาณเงิน M2 ขยายตัวอยู่ในระดับ15.92 ส่วนห้อยทางสำรองเงินตราต่างประเทศกุ้มการนำเข้าถึง 5.17 เดือนนี้เป็นการเสลี่ยนะอย่างน้อยก็ถือว่าต้องเป็น5เดือนในตามแผนการสามารถรักษาความเชื่อมั่นและก็สามารถห้องหับการสำระหนี้สินต่างประเทศอัตราส่วนหนี้บ่เกิดดอกออกผลอยู่ใน

0: เลย
1: อันนั้นมันจิตใจที่หนึ่งจิตใจที่สองแม่นบรรดานิติกรรมต่างๆของสภาแห่งชาติที่ได้ส่งให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติประจำแต่ละเขตเลือกตั้งให้ประกอบความคิดความเห็นแม่นขอให้พี่ฮอนประกอบความคิดความเห็นและส่งให้คณะรับผิดชอบของประชุมของพวกเราเป็นต้นแม่นมติว่าด้วยการแต่งตั้งประธานและรองประธานคณะประธานประจำเขตเลือกตั้งต่างๆและอื่นๆคิดใจที่สามผ่านการติดตามกองประชุมมาเครื่องบานเครื่องก็เห็นได้ว่าการลงคะแนนเสียงของบรรดาท่านผู้แทนก็ส่วนใหญ่ก็ลงถูกต้องแต่ผ่านการรายงานของหน่วยงานเทคนิคแม่นมีสองสาเหตุที่หนึ่งเสนอตัวแล้วลืมกดเนาะลืมกดเสนอตัวบางเทื่อผู้เว้านี่ก็สิลืมไปแล้วทางเทิงแล้วเว้าทางลุ่มแล้วกดก็ขออภัยบ่ได้เจตนาสาเหตุที่สองละแม่นบ่ได้เข้าร่วมกองประชุมแต่บ่ได้ลาครอบคณะรับผิดชอบกองประชุมดังนั้นจึงเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมค่อนข้างขาดหลายอันนี้มันมีสองสาเหตุต้นต่อในนั้นขอเรียนรายงานท่านประธานผมด้วยคณะประธานและผู้แทนกองประชุมได้รับทราบต่อไปนี้ตามระเบียบวาระของประชุมข้าพเจ้าขอเรียนเสนอประธานสมาชิกสภาแห่งชาติเสนอตัว

0: รวมจำนวนผลเรายงานท่านประธานมีหน้าตัวจริง158ขาด17ขอขอบใจท่านประธาน
1: ขอเรียนประธานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือโดยปฏิบัติตามตารางเมื่อกองประชุมในตบายมื้อนี้พอจะได้พิจารณาห้องอภิรังทราบและการพัฒนาสนบทแก่ความทุกข์ยากซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญหลายในแง่ของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวบทประกอบความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติการประกอบความเห็นของบรรดาท่านสมาชิกสภาชาติฉะนั้นต่อไปข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติเชิญท่านสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีการเงินขืนแรงงานเกี่ยวกับวลังศาสตร์บูรณาการพัฒนาชนบทและใกล้แก้ไขความทุกข์ยากใช้เวลา40นาทีขอเชิญ

คงเยียนท่านประธานสภาแห่งชาติประธานกองประชุมที่นับถืออย่างสูงประธานห้องประธานสภาแห่งชาติประธานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือประธานเขตภูมิเกียรติท่านหญิงท่านชายเทียกแพงทั้งหลายข้าพเจ้าตั้งนายรัฐบาลก็คือคณะผิดชอบสีนำการทางและปฏิบัติวลัยแห่งชาติขันศูนย์กลางขอในงานเกี่ยวกับทางวลัยแห่งชาติมาด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากต่อกองประชุมซึ่งประกอบมีชีเหนือในดังนี้1สภาพรวมของการก้าเกียมทางวลัยแห่งชาติ2ด่านคงทางของวลัยแห่งชาติ3ด่านเหนือในของทางวลัยแห่งชาติ4เหนือในเสนอให้สภาพิจารณารับรองรวมแม่งที่1สภาพร่วมการก้าเกียมทางวลัยแห่งชาติ1.1การทางวลัยแห่งชาติเป็นได้อิงใส่1เป็นมติของพรรคเป็นต้นแม่นมติครั้งที่12โครงการการ

0: เมืองฉบับที่3และหางมติว่าโดยการเพิ่มทวีการนำพาสีนำบรรซาเวียกงานก่อสร้างหาทานการเมืองพิพันธ์กับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สางในระยะใหม่2แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10บรรดากฎหมายเอกสารนิติกรรมต่างๆของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง3ข้อมูลผลการประเมินสภาพผลทุกข์และการพัฒนาท่ายสมัยตามดำรัส38ทับรบปี2025ที่ได้สรุปอัตราครอบครัวทุกยากบ้านทุกยากเมืองทุกยากและบรรดามาตรฐานที่บ่บรรลุในขอบเขตตัวประเทศ 1.2 ขั้นตอนในการก้าเกียมหางวิทยาลัยแห่งชาติรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะผิดสอบสีนำการหางและปฏิบัติวิทยาลัยแห่งชาติมาด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขันศูนย์กลางฉบับเลขที่60ทับนย.ลงวันที่3มิถุนา2026ซึ่งประกอบด้วยคณะสีนำและกองเลขาจากบรรดากระทรวงองค์การที่อยู่ในกงจักรรัฐบาลรวมทั้งหมด36ฐานการหางวลาแห่งศาสตร์นี้ได้อิงใส่เนื้อในจิตใจสีนำของบรรดากองประชุมขันศูนย์กลางและบรรดาข้อมูลสรุปตีราคาบทแรงงานเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างอาคารการเมืองเรื่องงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเรื่องงานสามสางพร้อมทั้งนำใส่ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพผลทุกข์และพัฒนาภายสมัยปี2025ตามดำรัส38เป็นพื้นฐานได้ดำเนินการประเมิน1,283,251 ครอบครัว 8,413 บ้านและ148เมืองในขอบเขตตัวประเทศผลการประเมินครั้งนี้สรุปให้เห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์จำนวน 189,792 ครอบครัวเท่ากับ 14.78% บ้านบ่พ้นทุกข์ 2,173 บ้านรวม 25.83% และเมืองบ่พ้นทุก66เมืองรวม 14.59% ซึ่งมีสาเหตุต้นต่อดังนี้สาเหตุที่พาให้ครอบครัวบ่พ้นทุกมี2สาเหตุต้นต่อคือ1ครอบครัวขาดอาชีพหรือแรงรายรับมั่นคงเนื่องมาจากขาดความรู้ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองคงคอยการช่วยเหลือจากฝากรัฐและวิธีทำมาหากินแบบคงเดิม 2. บ่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเป็นต้นการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขการศึกษาน้ำสะอาดสาเหตุที่บ้านบ่พ้นทุกข์มี3สาเหตุต้นต่อคือ 1. เส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปี 2. บ่มีตาข่ายไฟฟ้าในระบบ 3. บ่สามารถเข้าถึงการบริการด้านโทรคมมนาคมและขนส่งสาเหตุที่เมืองบ่พ้นทุกข์มี3สาเหตุต่อคือ 1. เส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีและยังบ่ทันเชื่อมจอดกลับบ้านภายในเมือง 2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ่ได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาและนำใส่อย่างมีประสิทธิผล 3. เทศบาลเมืองบ่ได้ซุ่มใส่น้ำประปาซุ่มซนหรือระบบน้ำประปาฉะนั้นการหางวิทยาลัยแห่งชาติครั้งนี้เป็นการหันเอาแนวทางนโยบายปฏิคำสั่งเกี่ยวกับเพียงงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นอันละเอียดโดยการนำใส่ข้อมูลที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์มีการยังยื่นรับรองจากองค์การปกครองท้องถิ่นและศูนย์กลางเป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายคาดหมายและเบียกจุดสุมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาตัวเมืองปัญหาตัวจริงหีบด่วนของชนบทอย่างมีจุดสุมและมีลักษณะบุกทะลุซึ่งในนี้จะสุมใส่แก้ไข2ปัญหาใหญ่คือ1สร้างอาชีพและแรงรายรับที่มั่นคงและยืนยง 2พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบท ถ้าทรงปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้หลายกว่าร้อยพันครอบครัวเห็นให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดจาก 14.8% ยังเหลือ1ตัวเลขหรือประมาณ 8% สร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 25 เมืองการสรุปแมลงสาดรัฐบาลจะได้มอบให้กระทรวงกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมเป็นใจกลางประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติตามมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาที่ได้ปรับปรุงใหม่เทียบใส่มาตรฐานตามลำดับ38แม้นมีตัว4วัดหน่อยกว่าการก้าเกียมห่างเวลาแห่งศาสตร์ฉบับนี้มีเวลาจำกัดรัฐบาลได้มอบให้คณะรับผิดชอบขันศูนย์กลางดำเนินการห่างเวลาแห่งศาสตร์ดังกล่าวเริ่มแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นมาและได้จัดกองประชุมผ่านเหนือใน3ครั้งจากนั้นได้นำไปผ่านกองประชุมรัฐบาลเปิดขั้ว1ครั้งกองประชุมกรมการเมืองรวมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกองประชุมรวมคณะรัฐบาลและคณะประจำสภาแห่งศาสตร์ครั้งที่1กองประชุมยกสูงคุณภาพทางด้านเหนือในในอาทิตย์ผ่านมาซึ่งบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งศาสตร์ได้ประกอบคำคิดเห็นจำนวน10ท่านรวมเอาเก่าปัญหาเป็นต้นซื้อเอิ้นระยะเวลาจะตั้งปฏิบัติสาเหตุเบียกจุดสุมกลไกการจะตั้งปฏิบัติการกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนการจัดสรรที่ดิน3ประเภทป่าและงบประมาณเห็นว่าเป็นคำเห็นที่สำคัญและมีเหตุมีผลถือกับตัวจริงคณะพวกเขาจะได้นำไปค้นคั่วและปรับปรุงตามคำเห็นของกองประชุมรวมทั้งคำเห็นของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งศาสตร์ในมื้อนี้โลเมงที่2ด้านโครงหางของวลัยแห่งศาสตร์หางวลัยแห่งศาสตร์ฉบับนี้ประกอบมี4ภาคใหญ่คือภาคที่1ความจำเป็นหีบด่วนของวลัยแห่งศาสตร์ภาคที่2ทัศนะ4นำหลักการจุดประสงค์และระดับขาดหมายภาคที่3ทิศทางเบียดจุดสุมและวิธีการจะตั้งปฏิบัติภาคที่4กลไกในการจะตั้งปฏิบัติและการแบ่งความรับผิดชอบโลเมงที่3ด้านเนื้อในของหางวลัยแห่งศาสตร์ภาคที่1เนื้อในของภาคนี้ได้เสนอเหตุผลความจำเป็นของการสร้างวลัยแห่งศาสตร์และสังรวมเอาผลสำเร็จที่ผลเด่นปัญหาขอคุ้มค้างและชิงถาทายของการจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานพัฒนาสมมติและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะผ่านมาเพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดทิศทางและเวียกจุดสุมในการพัฒนาสมมติและแก้ไขความทุกข์ยากให้บรรลุตามมาตรฐานผลทุกข์และพัฒนาที่รัฐบาลวางออกภาคที่2เนื้อในภาคนี้ได้กำหนดจุดประสงค์หาทัศนะหาหลักการ8ขาดหมายดังนี้1จุดประสงค์ของวลัยแห่งศาสตร์เป็นการพันขยายมติว่าโดยการเพิ่มทวีการอำนาจ4นำบรรษาเวียงานก่อสร้างฐานการเมืองที่พันกับเวียงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียงาน3สร้างในระยะใหม่เข้าสู่ตัวจริงโดยการกำหนดแผนเวียกงานตัวจริงที่เป็นบุรมสิทธิ์และจำเป็นหีบด่วนเพื่อปลุกระดมกำลังแห่งและความสามารถบ่มซ่อนทั้งหมดของทุกการจัดตั้งของพรรครัฐพนักงานนิติบุคคลและประชาชนทั่วสังคมประกอบส่วนของในการจัดตั้งปฏิบัติวลัยแห่งศาสตร์ตามพระบุตรบาทของตนอย่างตั้งหน้าเนใส่แก้ไขความทุกข์ยากและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานก้าวไปสู่ความอยู่ดีกินดี2หาทัศนะ4นำประกอบมี1ยึดมั่นอย่างเสมอต้นเสมอปลายการพัฒนาสนบทหอบด้านถือสนบทเป็นพื้นฐานเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สาวสนบทเป็นกำลังต้นต่อของสังคมลาวเป็นกำลังแห่งการคงตัวและขยายตัวของการปฏิวัติก็คือการปลุกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้หุ่งเหืองศิวิไลสองการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก ต้องรับประกันการขุดค้นนำใส่กำลังแห่งสังรวมสอดคล้องตามนโยบายสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง 3. การพัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากแม่นถือเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมาย 4. การพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีผลประโยชน์สร้างชาวชนบทให้เป็นเจ้าตื่นตัวพัฒนาตนเองและบ้านซองสร้างระบบการเมืองอยู่ชนบทให้เข้มแข็ง 5. ถือเอาขบวนการหันลงก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเบียงงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเบียงงานสามสางเป็นการสร้างทันแถวพลังงานลักเลงแกนสารประจำอยู่กับที่เป็นหัวจักลักเลงนำพับนำพาประชาชนเฮ็ดนาทีปุ๊บประคังษาและพัฒนาชนบท 3. หาหลักการประกอบมี 1. หับประกันความเด็ดขาดเข้มงวด 2. หับประกันความโปร่งใส 3. หับประกันด้านวิทยาศาสตร์วิชาการ 4. หับประกันความเป็นมืออาชีพและ5. หับประกันคุณภาพและความยืนยง 4. 8. คาดหมายมีดังนี้อันที่1สู่ส้นสางครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกลัว 100,000 ครอบครัวในจำนวนครอบครัวทุกข์ยากที่ยังเหลือจำนวน 189,792 ครอบครัวเห็นให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดจาก 14.78% ยังเหลือ1ตัวเลขสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกลัว 1,000 บ้านในจำนวนบ้านทุกยากที่ยังเหลือจำนวน 2,173 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกลัวเศร้าหาเมืองในจำนวนเมืองทุกยากที่ยังเหลือจำนวน66เมืองในนั้นในนี้เนาะจะสร้างบ้านจุดซุ้มตัวแบบในการแก้ไขความทุกยากให้ได้อย่างน้อยแขวงละ4-5บ้าน 2. ซุ้มใส่สร้างอาชีพและแรงแรงรับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการระบบปกป้องสังคมขั้นพื้นฐาน 3. ซุ้มใส่พัฒนาพื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทให้รับประกันการดำรงชีวิตการผลิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขสาธารณประโภคอย่างทั่วถึงและยืนยง 4. ซุ้มใส่จัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงที่ให้ประชาชนบรรดาเผ่าลุดพรการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบซาซาย 5. สร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขันหักฐานให้มีความนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านและชุมชนให้ลุดพ้นออกจากความทุกข์ยาก 6. เฮ็ดให้หักฐานมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหน้าที่ของทั่วปวงชน 7. คนขวยและญาติเยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ส่วนบทจากเล่นทึ่งต่างๆทางภายในและต่างประเทศบวกเอื้ออิงใส่เตงบประมาณของรัฐด่านเดียวเพื่อให้มีทุนห้อนตอบสนองการพัฒนาชนบทให้หลายขึ้นและมีจุดสูง 8. สร้างและปรับปรุงนิติกรรมและกลไกในการจะตั้งปฏิบัติงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องหัดกุมและเอื้ออำนวยให้แก่การจะตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภาคที่3เนื้อในภาคนี้ได้กำหนดหาทิศทางหาเวียกจุดสุ่มใหญ่และวิธีการจัดตั้งปฏิบัติคือ 1. หาทิศทางประกอบด้วย 1. เป็นเล็งสุขอยู่ส่งเสริมให้ประชาชนหู้ธรรมาหากินแบบใหม่เล็งจัดตั้งการผลิตและสุขอยู่การผลิตกิจกรรมแบบผสมประสานเพื่อให้มีเสบียงอาหารเพียงพอและก้าวไปสู่การผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างอาชีพและเวียกเหตุงานทำเป็นแรงแรงรับที่มั่นคง 2. เร่งพัฒนาพื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทอย่างมีจุดสูง ให้สามารถเข้าถึงและนำใส่อย่างทั่วถึง 3. หันเอาพลังงานลงก่อสร้างทางการเมืองสี่สุมทื่นห้อนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ส่วนบทอย่างมีจุดสุมและไปลงเดียวกันด้วยการสนองงบประมาณของรัฐการระดมและญาติแยงจากแรงทื่นต่างๆหาเล็งสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมและกลไก 2. หาเวียกจุดสุมแม้จะสุมใส่อันที่1สร้างอาชีพและแรงและหับของประชาชนให้มีความมั่นคงและยืนยง 2. พัฒนาพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เขตชนบท 3. สร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการปกครองตะแสงการจะตั้งบ้านและสาวชนบท 4. คนคุ้ยและญาติเยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทและหาสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไก 3. ผมกันนั้นอยู่ในหาเวียกจุดสุมดังกล่าวก็ได้กำหนดบรรดาเวียกกิจกรรมและวิธีจัดตั้งปฏิบัติของบรรดาแขนงการเพื่อเป็นพื้นฐานในเกการสร้างแผนปฏิบัติงานเป็นต้นแผนเวียกแผนคนและแผนเงินเพื่อจะตั้งปฏิบัติภาคที่4เหนือในภาคนี้ได้กำหนดกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติและแบ่งความรับผิดชอบดังนี้1กลไกการจัดตั้งปฏิบัติมี10กลไกในนั้นมีกลไกสำคัญที่รัฐบาลมอบให้บรรดากระทรวงองค์การและองค์การปกครองท้องถิ่นคือ1มอบให้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นใจกลางประสานสมทบกับแขนงการเกี่ยวของการส่วนการในท้องถิ่นทบทวนและนำใส่ข้อมูลจากผลประเมินสภาพผลทุกข์และพัฒนาท้ายสมัยปี2025ตามดำรัสว่าด้วยมาตรฐานผลทุกข์และพัฒนาฉบับเลขที่348ทับระบอเป็นพื้นฐานในการกำหนดครอบครัวบ้านและเมืองเป้าหมายรวมทั้งบ้านตัวแบบในการแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อสร้างแผนการโครงการและกิจกรรมปฏิบัติตัวจริงตามขอบเบียกจุดสูงที่ได้กำหนด 2. มอบให้แต่ละกระทรวงองค์การและท้องถิ่นเป็นเจ้าการลงลึกคนขั้วและสร้างแผนปฏิบัติงานโครงการอย่างละเอียดภายหลังแขนงการขันส่วนการในท้องถิ่นได้สำเร็จการสร้างแผนปฏิบัติงานของตนแล้วส่งให้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นใจกลางสร้างรวมและสร้างเป็นแผนปฏิบัติงานแห่งชาติให้สำเร็จในเดือนพฤศจิกปี2026นำเสนอสภาแต่ละขันธ์ทับห้องในเดือนธันวาคม2026และนำไปจะตั้งปฏิบัติตามพระบุตรบาทสิทธิ์ในนาทีของตนในเดือนมังกรปี2027 3. มอบให้กระทรวงการเงินคุณขั้วแรงทุนและจัดสรรงบประมาณเฉพาะเข้าในการจะตั้งปฏิบัติวลัยแห่งชาติตามแผนปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอสภาพิจารณาทับห้อง 4.มอบให้หอว่าการสมานยกรัฐมนตรีเป็นเจ้าการในการประสานงานติดตามสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติ5มอบให้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าการในการประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การและองค์การปกครองท้องถิ่นในการจัดตั้งปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามกฎกาประเมินผลและสังรวมในงานแต่ละระยะ2การแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติวลัยแห่งชาติได้แบ่งความรับผิดชอบให้ทุกภาคส่วนเป็นต้นภาครัฐการส่วนการในท้องถิ่นบรรดาองค์การจัดตั้งต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศภาคธุรกิจสังคมและประชาชนเพื่อยกสูงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อเวงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นวาระให้เป็นเวียกเร่งด่วนของทุกภาคส่วนทั่วพงศ์ส่วนลาวทั้งชาติให้ได้ประกอบส่วนตามพระบุตรบาทของตนส่วนเหนือในละเอียดได้มีเอกสารแจกย้ายให้บรรดาทานแล้วหน่วยแมงที่4เหนือในเสนอให้สภาพิจารณาหับห้องอันที่1 เสนอพิจารณาหับห้องเอาบทและงานวลัยแห่งชาติมาโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก2เสนอพิจารณาหับห้องเอาคาดหมายต้นตอของวลัยแห่งชาติ3เสนอพิจารณาหับห้องเอาเบียกจุดสุมของแมลงศาสตร์ 4 เสนอพิจารณาหับห้องเอากลไกการจัดตั้งปฏิบัติแมลงศาสตร์ท่านประธานที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาที่นับถือ ั้งหมดที่ได้รายงานมานี้แม่นเหนือในวลายแห่งชาติว่าโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเห็นว่าละเอียดครบถ้วนและชัดเจนพอสมควรสามารถจะตั้งปฏิบัติได้ฉะนั้นเสนอให้ประธานสมาชิกสภาแห่งชาติช่วยประกอบความคิดคันเห็นให้ทิศชี้นำและหวังอย่างยิ่งว่าประธานจะสนับสนุนและพิจารณาพ้องเอาเพื่อให้วลายแห่งชาติฉบับนี้ได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลขอขอบใจ
1: ขอบใจขอขอบใจหลายต่อท่านห้องนิติการเงินต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านมอนไซมอนไซลาโมซุงห้องประธานสภาแห่งชาติทางหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นประกอบความคิดความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเอาเชิญ

0: เทียนท่านประธานคณะประธานกองประชุมบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจและก็เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นมีคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่เสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินคณะประจำสภาแห่งชาติขอแสดงความย่องยอและชมเชยรัฐบาลที่ได้เอาใจใส่จัดตั้งพันธะย่ายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายสู่สนพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ปรากฏผลเป็นจริงและผ่านการรับฟังรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับห้างวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคณะประจำสภาแห่งชาติข้อมีบางคำเห็นดังนี้ข้อที่1ใหญ่ตีราคาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีและเป็นเอกภาพสูงต่อห่างบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นต้นแมนโครงสร้างของบทการจัดลำดับบรรดาภาคเช่นว่ามีโครงสร้างและเนื้อในหัดกลุ่มจะแจงครบถ้วนพอสมควรข้อที่หนึ่งหน่อยเกี่ยวกับความจำเป็นและหีบด่วนของวาระแห่งชาติคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีต่อการกำหนดความเข้าใจเกี่ยวกับวาระแห่งชาติและสภาพการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากในระยะผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นด่านตั้งหน้าด้านโครงคางข้องการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานดังกล่าวด้านต่างหน้าการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะผ่านมาพรรครัฐบาลก็ได้เอาใจใส่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนากำหนดเป็นจุดซุ่มบุริมสิทธิ์จัดสรรงบประมาณหั่นพนักงานลงนำภาษีนำจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเฮ็ดเฮ้อลายท้องถิ่นได้รับการพัฒนาบัญหาพื้นฐานโครงล่างก็ได้รับการแก้ไขลายพอสมควรเป็นต้นแมนระบบคมนาคมขนส่งไฟฟ้าโทรคมการสื่อสารโรงเรียนโรงหมอสุขศาลาน้ำสะอาดตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเฮ็ดให้สภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าได้รับการพัฒนาและยกระดับขึ้นกว่าเก่าเช่นการมีเฮือนอยู่ที่แน่นหน้าถาวรมีที่ดินทำการผลิตลูกหลานได้รับการศึกษาและสามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเว้ารวมแล้วประชาชนบรรดาเผ่าได้รับผลประโยชน์และสมเสริมมากผลของการพัฒนาตามแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐบาลออกเคียงคู่กับด้านต่างหน้าก็ยังมีด้านคงค้างที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างหีบด่วนเป็นต้นแมนบัญหาพื้นฐานโครงล่างที่รับใช้การผลิต การดำรงชีวิตของประชาชนเขตชนบทห่างไกลซอกลีการจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพที่คงที่การจัดสรรที่ดินทำการผลิตส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าและการบริการการเข้าถึงแรงถึงตลาดติดพันกับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชนบทก็คือความสามารถในการนำภาษีนำเวียกงานของอำนาจการปกครองขั้นท้องถิ่นขั้นหักฐานการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิควิชาชีพการปลูกการเลี้ยงการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงและอื่นๆเพื่อซุ่มใส่พัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะผ่านมารัฐบาลก็ได้เอาใจใส่ เป็นต้นแม่นการสร้างนิติกรรมเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากได้มีกลไกประสานงานเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างเป็นระบบแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณการลงทุนของรัฐทุนช่วยเหลือลาทุนกู้ยืมการประกอบส่วนของหัวหน่วยธุรกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อซุ่มใส่การพัฒนาชนบทห่างไกลซอกลีกเขตพื้นฐานการปฏิบัติและเรียบตามชายแดนเฮาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ผ่านการประเมินสภาพการพ้นทุกข์และการพัฒนาท้ายปี2025เห็นว่าอัตราความทุกข์ยากในประเทศเฮายังกวมอัตราส่วนที่สูงพอสมควร ส่วนลายแมนอยู่ในเขตชนบทเขตห่างไกลซอกลีกเขตพื้นฐานการปฏิบัติและเขตเลียบชายแดนเป็นต้นซึ่งตัวเลขละเอียดรัฐบาลก็ได้รายงานต่อกองประชุมไปแล้ว ฉะนั้นมาฮอดระยะนี้รัฐบาลก็ได้ถือเอาการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์จำเป็นหีบด่วนและยกเป็นวาระแห่งชาติแต่ปี2027-2030เพื่อระดมทุกกำลังแห่งในทั่วสังคมเข้าใส่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างตั้งหน้าโดยถือเป็นหน้าเวียกเป็นความรับผิดชอบของทุกแขนงการและทุกภาคส่วนในสังคมอันนั้นแม้นถูกต้องและสอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการอย่างภาวะวิสัยในระยะใหม่ของประเทศชาติแล้วข้อ2น้อยเกี่ยวกับทัศนะสีนำหลักการจุดประสงค์และระดับขาดหมายคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพตามเนื้อในก็คือ5ทัศนะสีนำที่ยึดมั่นการพัฒนาชนบทหอบดานถือเอาชนบทเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ถือเอาประชาชนเป็นก๊กเอาการพัฒนาชนบทเป็นเป้าหมายรับประกันความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาถือเอาการลงก่อสร้างหากท่านเพื่อสร้างระบบการเมืองในชนบทให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นยึดมั่นหลักการจัดตั้งปฏิบัติที่ว่าเข้มงวดเด็ดขาดเฮ็ดแท้ทำจริงรับประกันความโปร่งใสทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการติดตามกวดการับประกันทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาการความเป็นมืออาชีพนำใช้บุคลากรที่มีความชำนาญด้านวิชาการด้านวิชาเฉพาะรับประกันคุณภาพและความยืนยงครอบครัวบ้านและเมืองที่พ้นทุกข์แล้วบ่ให้กลับคืนมาทุกข์เติมอีกและในนี้ยังเห็นว่าจุดประสงค์ขาดหมายของวาระแห่งชาติดังกล่าวแมนถูกต้องและสอดคล้องกับมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3สมัยที่12ของพรรคเกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสางข้อที่3เกี่ยวกับทิศทางเวียกงานจุดสุ่มวิธีการจัดตั้งปฏิบัติคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีต่อกับการกำหนดทิศทางรวมเวียกงานจุดสุ่มในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยซุ่มใส่5เวียกและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติก็แม้นได้มีการแบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบอย่างละเอียดไปลงเดียวกันกับนโยบายพัฒนาชนบทบรรดาหน้าเวียกจุดซุ้มก็สอดคล้องกับสภาพตัวจริงของท้องถิ่นเขตชนบทห่างไกลซอกลีกวิธีการจัดตั้งปฏิบัติก็เน้นใส่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมอย่างกว้างขวางแต่ในนี้คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลพิจารณาและกำหนดให้จะแจงตื้มในเงื่อนไขที่พวกเขามีงบประมาณจำกัดจะซุ่มสเหตุอันใดก่อนอันใดจะเหตุหลุนเนื่องจากว่าปัญหาดังกล่าวนี้แม้นติดพันกับการจัดสรรงบประมาณบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์และพาหนะหับสายต่างๆข้อที่4เกี่ยวกับกลไกจัดตั้งปฏิบัติและการแบ่งความรับผิดชอบด้านพื้นฐานแม้นเห็นดีต่อกับบรรดากลไกและการจัดแบ่งความรับผิดชอบที่ได้กำหนดแต่ในนี้คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอเพิ่มเติมบางปัญหาดังนี้1 พิจารณากำหนดแจงตื่มเกี่ยวกับมาตรการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงรับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เสนอให้ปรับปรุงกลไกการประสานงานระหว่างภาครัฐเอกชนองค์การจัดตั้งสังคมองค์การจัดตั้งสากลให้จ้าแจงและหัดกลุ่มกว่าเก่าอันที่ 3. พิจารณานโยบายต่อผู้มีผลงานหรือประกอบส่วนอย่างต่างหน้าเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติฉบับนี้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อสร้างแห่งจูงใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้าร่วมอย่างกว้างขวางข้อที่2ไงทัศนะของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะผ่านมาคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่เก่าก็ได้ติดตามกวดกาสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามพละบทบาทของตนและผ่านการตีราคาพ้นการติดตามกวดกาคณะประจำสภาแห่งชาติมีบางทัศนะดังนี้1การพัฒนาชนบทในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม้นการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างเห็นว่ายังบ่ทันมีจุดซุ่มเท่าที่ควรเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าโทรคมและการสื่อสารโรงเรียนหงมอสุขศาลาสำนักงานองค์การอันใดแท้ที่พวกเราจะควรซุ่มใส่เหตุก่อนและอันใดควรจะเหตุหลุนพร้อมนี้พื้นฐานโครงสร้างที่ก่อสร้างสำเร็จบางโครงการบางบอนก็ยังบ่ทันรับประกันทางด้านคุณภาพเท่าที่ควรการแก้ไขปัญหาชีวิตกับเป็นอยู่ของประชาชนยังบ่ทันได้ซุ้มใส่อย่างสมเหตุสมผลและจริงจัง 2. การจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพคงที่ต้องรับประกันความยุ่นยงการโฮมบ้านต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นโดยเฉพาะแม้นเขตยุทธศาสตร์ป้องกันศาสตร์การโฮมบ้านบางบอนสามารถโฮมได้แต่การจัดตั้งแต่ประชาชนแม้นบ่สามารถโฮมกันได้เนื่องจากที่ดินทำการผลิตบ่เพียงพอเฮ็ดให้ประชาชนจำนวนหนึ่งกลับคืนไปอยู่บ้านเก่าเพื่อทำการผลิตและตกเข้าสู่กรณีแยกตัวออกจากอำนาจการปกครองบ้านและอำนาจการปกครองของบ้านบางบอนกบสามารถคุ้มครองได้อย่างตัวเถิงจึงกลายเป็นซองว่างก่อให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อเส้นบัญหายาเสพติดบัญหาการค้าขายเถื่อนบัญหาบุกลุกทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆซึ่งได้ส่งผลกระทบถึงความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมข้อที่3พิจารณาค้นคว้านโยบายกำหนดมาตรการการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจทางภายในและต่างประเทศอยู่ในจุดซุ่มเวียกที่3ที่4ที่5ให้มีความเหมาะสมเพื่อรับประกันให้ประชาชนและทุกภาคส่วนธุรกิจทางภายในและต่างประเทศสามารถประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล4พิจารณาแบ่งความรับผิดชอบให้แก่บางแขนงการตื้มเป็นต้นแมนกระทรวงป้องกันประเทศเนื่องจากว่าบางจุดซุ้มที่รัฐบาลกำหนดแมนติดพันกับพื้นฐานการปฏิบัติเขตเรียบชายแดนธนาคารกลางแห่งสปป.ลาวค้นคว้าส่งเสริมบรรดาธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินมีนโยบายปล่อยเงินกู้ที่เหมาะสมเพื่อรับประกันให้ประชาชนเขตชนบทได้เข้าถึงแหล่งทุนกู้ยืม5ต้องเพิ่มทวีความเข้มงวดและเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มของรัฐคุ้มของสังคมปกปักรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะแม้นคุ้มครองบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุคุ้มครองบรรดาบรรหาสิ่งแวดล้อม6ซุ่มใส่สร้างบุคลากรกับทีติดพันกับการหั่นลงก่อสร้างหักท่านการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามทิศสามสางนี้แม้นบางทัศนะและคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่บรรดาท่านผู้แทนกองประชุมได้ค้นคว้าประกอบกำคิดกำเห็นต ่อห่างบาละแห่งศาสตร์ฉบับนี้ยังกงไปกงมาและมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์กว่าเก่าท้ายสุดนี้ขออวยพรแด่ท่านประธานกองประชุมท่านประธานกองประชุมคณะประธานกองประชุมบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งศาสตร์แขกที่มีเกียรติจงมีสุขภาพเข้มแข็งอวยพรกองประชุมจงประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์และระดับขาดไม้ที่บางใบขอบใจ
1: ครับขอบใจท่านห้องประธานสภาแห่งศาสตร์มอนไซลามุยซงติดตั้งนายคณะประจำสภาแห่งศาสตร์ขึ้นและงานบทประกอบความคิดความเห็นของสภาแห่งศาสตร์ต่อไปนี้ข้าพเจ้าเพื่อเป็นทิศทางให้แก่บรรดาท่านในคณะประจำสภาแห่งศาสตร์ในของบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งศาสตร์ประกอบความคิดความเห็นวางผ่านไปนั้นเคยมีครับบรรดาท่านครับฟังการและงานของผู้ตั้งหน้ารัฐบาลท่านห้องนายกรัฐมนตรีการเงินเกี่ยวกับคงห่างเวลากำหนดในเวลาศาสตร์ละเอียดจะแจ้งแล้วหรือบ
2: ่ท่านผู้ฟังที่กรุณาที่ท่านได้ฟังผ่านแต่เมื่อจะเป็นการประกอบความเห็นคณะประจำสภาแห่งศาสตร์ตำบลตะยานแห่งศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเป็นท่านมนไซลาวซุ่งห้องประธานสภาแห่งศาสตร์ตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งศาสตร์เป็นผู้ขึ้นประกอบความเห็น
3: เจ้าและก่อนหน้านั้นเนาะท่านก็ได้รับฟังบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยแมนท่านสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ขึ้นรายงาน
2: เจ้าเพื่อปัจจุบันนี้บรรดาสมาชิกแห่งชาติจะประชุมแมนกำลังจะประกอบความเห็นในบทรายงานฉบับนี้แต่พวกเราจะบริการทุกท่านฟังกันใจบางท่านที่สามารถติดตามมาฟังรายละเอียดแต่ละภาคข่าวพวกเราจะปิดข่าวต้นสมองข่าว7โมงเช้า12โมงพักเที่ยงแล้วก็จะมี11โมงแล้วก็มี7โมงแรงเน
3: า
2: ะ
3: เจ้านอกจากข่าวต้นสมองภาคข่าวหลักแล้วท่านยังสามารถที่จะเข้าไปติดตามอ่านข่าวย้อนหลังผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุได้ก็คือ Facebook ลาว National Radio นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขานั่นก็คือเว็บไซต์ www.lnr.org.la
2: และท่านใดที่อยากมีคำเห็นประกอบส่วนเข้าใส่ปัญหาต่างๆก็สามารถโทรมาได้ที่สายด่วนของสภาแห่งชาติเพื่อจะมีหน่วยงานรับคำเห็นของบรรดาท่านโทรมาที่หมายเลข156
3: เจ้า
2: ตั้งแต่และเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานจะไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมวันศุกร์นี่เน
3: า
2: ะ
3: อีก1ช่องทางก็คือเป็นอีเมลเนาะnalao.156@gmail.com เนาะส่งข้อคิดเห็นไปได้หรือว่าจะเป็นผ่านแอปพลิเคชันลาวนาก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือช่องทางของการส่งคำคิดเห็นเนาะเข้าสู่กล่องประชุมสภาในครั้งนี้
2: เจ้าสำหรับมื้ออื่นพวกเราก็จะมีการถ่ายทอดให้ท่านฟังกันเติมแต่จะเป็นภาคบ่ายเช่นเดียวกัน
3: เจ้าแม่นแล้วมื้ออื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้เริ่มถ่ายทอดเวลา15:40 นาทีเนาะซึ่งมื้ออื่นนี้ก็จะมีการประกอบคำเห็นเพิ่มเติมต่อเวียกงานรัฐบาลต่อจากนั้นก็แมนการสรุปสั่งรวมเวียกงานรัฐบาลโดยแมนท่านประธานสภาแห่งชาติประธานกองประชุมเนาะเพิ่นจะขึ้นสรุปสั่งรวมสำหรับมื้ออื่นเนาะวาระที่พวกเขาจะถ่ายทอดนี่ก็แมนให้มีรายการสามารถติดตามเนาะรับฟังเน
2: า
3: ะถ่ายทอดสดจากพวกเขาได
2: ้มื้อนี้พวกเขากับทั้ง2คนผู้บรรยายก็จะรับท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้แต่ว่าต้องขอขอบใจกับบรรดา
3: เจ้าขอขอบใจบ่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุระบบโทรโคงเนาะที่ว่าได้ถ่ายทอดต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขาฉะนั้นเนาะท่านใดที่ว่าติดตามอยู่บ่ว่าจะเป็นอยู่นครหลวงสันหรือว่าอยู่ต่างแขวงก็ต้องขอขอบใจกับทุกท่านพร้อมเนาะที่ว่าให้เกียรติรับฟังการถ่ายทอดเสียงในมื้อนี
2: ้มื้อนี้พวกเขาทั้ง2เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ
3: ์สุภาลิ้นหอมรัศมี
2: ลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ต่อไปสถานติดตามรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีสบายดี
3: สบายดี

0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-88-56-5599
0: โนนี่เอ็นไซโนนี่เอ็นไซท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ชูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลายลูกหลานโนนี่เอ็นไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่เอ็นไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี่มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอ็นไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020 0208565599ย้ำ0208865599และ0205449549 5449549

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านไสสมพรพบวิหารประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอโดยท่านสันติภาพพบวิหารองค์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ยกให้เห็นสภาพรวมการกระเกียมห่างวันแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและขั้นตอนในการกระเกียมห่างวันแห่งชาติฉบับนี
3: ้สภาพรวมการกระเกียมห่างวันแห่งชาติการห่างวันแห่งชาติเป็นได้อิงใส่1เป็นมติของพรรคเป็นต้นแม่นมติครั้งที่12โครงการการเมืองฉบับที่3และหางมติว่าโดยการเพิ่มทวีการนำพาสีนำบรรซาเวียกงานก่อสร้างอาคารการเมืองสีพันครับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสางในระยะใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10บรรดากฎหมายเอกสารนิติกรรมต่างๆของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องข้อมูลผลการประเมินสภาพผลทุกข์และการพัฒนาท่ายสมัยตามดำรัส348ทับระบปี2025ที่ได้สรุปอัตราครอบครัวทุกยากบ้านทุกยากเมืองทุกยากและบรรดามาตรฐานที่บ่บรรลุในขอบเขตตัวประเทศขั้นตอนในการก้าเกียมห่างวันแห่งชาติรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะผิดสอบสีนำการห่างและปฏิบัติวันแห่งชาติมาด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกยากขั้นศูนย์กลางฉบับเลขที่60ทับนย.ลงที่3มิถุนายน2026ซึ่งประกอบด้วยคณะสีนำและกองเลขาจากบรรดากระทรวงองค์การที่อยู่ในกงจักรรัฐบาลรวมทั้งหมด36ฐานการห่างวันแห่งชาตินี้ได้อิงใส่เนื้อในจิตใจสีนำของบรรดากองประชุมขันศูนย์กลางและบรรดาข้อมูลสรุปติราคาบทรายงานเกี่ยวกับรายงานก่อสร้างอาคารการเมืองรายงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและรายงาน3สางพร้อมทั้งนำใส่ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพผลทุกข์

0: ข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสร้างชาติเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่ศูนย์กลางแนวลาวสังสาดเป็นผู้จัดทํารายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา 15:05 น. 15:30 น.มื้อนี้ใส่วางว่าโกฮับหน้าที่ดําเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่7กรกฎาคมปี2026โก่งกะปิมะเมียแฮม8คำเดือน8พุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ต้นๆของเดือนกรกฎาคมซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ก็เป็นเดือนหนึ่งที่มีความหมายและความสำคัญก็คือในวันที่13ที่จะมาถึงนี้ก็แม่นวันคล้ายวันเกิดท่านประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีและก็เป็นวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์ป่าสัตว์น้ำแห่งชาติสิ้นเดียวกันและในวันที่20ก็แม่นวันสังฆสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปีวันที่29ก็แม่นวันบุญเข้าพรรษาเอาละท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะได้นําเสนอให้บรรดาท่านไปติดตามหาฟังการเคลื่อนไหวเวียดงานต่างๆของแนวลาวสังสาดซึ่งระยะที่1นั้นจะให้บรรดาท่านไปหาฟังกล่องประชุมคณะประจําศูนย์กลางแนวลาวสังสาดเปิดกว้างบทประกอบคำเห็นเกี่ยวกับเวียดงานพัวพันคนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศต่อของประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12และระยะที่2จะให้ประธานไปติดตามหาฟังฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยประธานในลาวสังสาดแขวงเสกองแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมของประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ซึ่งมีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วเฮาจึงมารับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังก็จบกันไปแล้วกับหนึ่งเสียงเพลงที่ทางรายการของพวกเขานำมาต้อนมาฟังให้บรรดาทานได้ติดตามหับฟังท่านผู้ฟังถ้าหากบรรดาทานพาลูกหลานไปลินไปเที่ยวบางท่านอาจมีการสั่งสรรค์ซุ่มแซวต่างๆจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะแม้นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้ค่อยไปค่อยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรที่สำคัญเมาแล้วบ่ขับเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างหนึ่งอยากฝากไว้นั้นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเหือนก็ขอให้บรรทานกดกามอดไฟกันโกนก่อนออกจากบ้านกันเด้อเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังระยะที่หนึ่งนี้จะให้บรรทานไปติดตามหับฟังกองประชุมคณะประจำศูนย์กลางในลาวสังสาดเปิดกว้างมีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกัน
1: กองประชุมคณะประจำศูนย์กลางในลาวสังสาดเปิดกว้างกองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่23มิถุนายน2026ที่ห้องประชุมใหญ่ของศูนย์กลางในลาวสังสาดภายใต้การเป็นประธานของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิ่งแก้วไขคำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางเนื้อแล้วสร้างชาติมีบรรดาท่านรองประธานคณะประจำพร้อมด้วยหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มของศูนย์กลางเนื้อแล้วสร้างชาติเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแนะไซสรุปตีราคาคืนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆที่ปิ่นอ้อมของศูนย์กลางเนื้อแล้วสร้างชาติในระยะผ่านมาและวางทิศทางแผนการในต่อหน้าโดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งผันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติของประชุมใหญ่ผู้แทนแนวแล้วสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12สุมใส่การกะเกียมความพร้อมในการดำเนินกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคขององค์คณะพรรคศูนย์กลางแนวแล้วสังสาดครั้งที่6พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้พร้อมกันประกอบคำคิดคำเห็นแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือต่อปัญหาเวียกงานที่สำคัญต่างๆเป็นต้นแม่นเวียกงานบริหารห้องการและเวียกงานจัดตั้งพนักงานเพื่อแนะไซปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของแนวแล้วสร้างชาติแต่ละขั้นให้มีความเข้มแข็งขึ้นท่านประธานศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติได้เน้นนักต่อกองประชุมตื่มว่าให้คณะนำของศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติจงยกสูงความรับผิดชอบเป็นเจ้าการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกพรรคพนักงานของตนกำแน่นเพิ่มทวีความสามัคคีภายในและความสามัคคีทั่วปวงชนทางชาติหันเอาบรรดานิติกรรมแผนงานโครงการและกิจกรรมเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานตัวจริงให้รวมศูนย์ตามหลักการของพรรคปรับปรุงกลไกการเคลื่อนไหวเวียกงานของแนวแล้วสร้างชาติหันเป็นทันสมัยเชิดชูความเป็นแบบอย่างและตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานแนวแล้วสร้างชาติมีบัดก้าวขึ้นใหม่อย่างแข็งแรงและมีประสิทธิผลสูง
0: และต่อไปจะให้บรรดาท่านไปติดตามรับฟังท่านเหี่ยมพรหมจรรย์ห้องประธานบ่ประจำการศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติประกอบคำเห็นเกี่ยวกับเวียกงานพัวพันคนเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวแล้วสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12
2: ขบวนการพรรคปานเกิดของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศเนื้อแท้แม้นขบวนการฮักเสื้อแผงศาสตร์เพราะว่าคนเฮานี้เปลี่ยนสัญชาติใดแต่เปลี่ยนเสื้อชาติใดและมีพื้นแผ่นดินแม่พื้นเดียวผ่านการปฏิบัติขบวนการฮักปันเกิดของพี่น้องเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศพวกเขาสามารถสำรวมได้ดังนี้อยู่ต่างประเทศชุมชนเชื้อชาติลาวต้อนรับและให้การร่วมมือในเวลาคณะสถานทูตพวกเขาไปเคลื่อนไหวอยู่ภายในประเทศนั้นได้มีกระบวนการรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมฮีดของประเพณีโดยผ่านการบูรณะสร้างสาวัดวาอารามสร้างบุญจัดงานบุญปีพระเพณีของลาวองค์การพระสงฆ์เทรวาสยูฟรังและยุโรปได้มีการสร้างตั้งยังเป็นทางการแล้วขบวนการสาวนุ่มเสื้อสาลาวเฮียนภาษาเฮียนศิลปะวัฒนธรรมอยู่ต่างประเทศเป็นกำลังที่กำลังเผยแพร่หลาย ขบวนการโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมลาวโดยผ่านกรภาพหรือซ่องออนไลน์ต่างๆนั้นของพี่น้องชาวลาวต่างประเทศได้มีชีวิตชีวาล้าขึ้นขบวนการระดมทุนมาสร้างโรงเรียนและพื้นฐานโครงร่างยุคประเทศของพวกเขาได้เพิ่มขึ้นหลายองค์การจัดตั้งสังคมของชาวลาวต่างประเทศได้ถึกปรับปรุงและขยายไม่เช่นองค์การสัมพันธ์คนลาวอยู่ฝรั่งสมาคมฮักบ้านเกิดอยู่สหรัฐอเมริกาลูกหลานเชื้อสายลาวต่างประเทศได้สมัครใจมาแข่งขันกีฬาในนามสปป.ลาวในเวทีสากลรัฐบาลได้ขยายบรรดานโยบายต่อพี่น้องเชื้อสายลาวมาเป็นนิติกรรมเช่นดำรัดประตูวีซ่าลำดำรัดโดยการมาอยู่ลาวถาวรข้อตกลงว่าด้วยผู้ร่วมงานอยู่ต่างประเทศหลายนโยบายกำลังทุกคนคว้ายังตั้งหน้าเพื่อหันมาเป็นนิติกรรมในระดับต่างๆคณะกรรมการพัวพันคุณเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศและชุมการในลาวชาติได้จัดการพบปะพี่น้องลาวที่มาอยู่ลาวยังถาวรเป็นครั้งที่2ในปี2022กองประชุมพบปะพี่น้องเชื้อชาติลาวเป็นขั้นปฐมฤกษ์ภายในหัวข้อฮักบ้านเกิดได้จัดขึ้นในท้ายปีที่แล้วนี้2024นะได้จัดการฮับต้อนและพบปะพี่น้องเชื้อชาติลาวต่างประเทศมาร่วมเฉลิมฉลองวันชาติสปป.ลาวครบรอบ70ปีอย่างคึกคืน
0: ท่านผู้ฟังระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆซึ่งบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นอากาศในตอนเช้าอาจเย็นและฝนตกฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านรักษาสุขภาพกันในเด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์โตทางกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของทานบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังแน่ในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้ตอนนี้เฮาไปพักฟังสปอตโฆษณาจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นเราจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันโต
3: แนวลาวสังขารมีบทบาทมาตั้งหลายปีศูนย์รวมความสามัคคี
4: พลังแห่งความสามัคคีสู่คุณภาพใหม่กล่องประสุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาดทั่วประเทศครั้งที่12ได้ดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทของแนวลาวสังสาดสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห่งสังรวมของทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเอง
3: มีความสุขอยู่ดีกินดีสงบปลอดภัย
5: กองประสุมใหญ่ได้กำหนดทิศทางคาดหมายสู่สนเวียกงานจุดสุมและแผนพัฒนาองค์การแนวลาวสังสาด5ปีต่อหน้า2026หา2030ซึ่งประกอบมี6แผนงานและ62โครงการเพื่อสืบต่อพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อเป็นเข็มทิศเยื่องทางในต่อหน้าพนาธานทงลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นเกียรติโอ้ลมโดยได้เน้นหนัก6เนื้อในสำคัญซึ่งมีเนื้อในบางตอนว่า
6: แนวลาวสังสาดต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงวิธีค้นควายมหาชนด้วยหลายรูปแบบหลายรูปการหลีกเลี่ยงการหันเป็นแบบบริหารอ่อยต่อยต้องสืบต่อยึดมั่นแบบแผนที่ถือเอาการค้นควายสัดส่วนการปรึกษาหารือการประสานสมทบความเป็นเอกภาพและห่วมสัมพันธ์เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของตน

0: เนื่องในโอกาสก้าวปิดกล่องประชุมท่านประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังสาดได้ยืนยันเกี่ยวกับการเต้าโฮมความสามัคคีว่า
1: ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งประเสริฐกว่าอาวุธสตาความสามัคคีปองดองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายใต้การนำพาของพรรคความสามัคคีกลมเกลียวเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมงดงามของศาสตร์ลาวเฮามหาสามัคคีมหาไสยสนา

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าโดยเฉพาะคณะกรรมการแนวลาวสังสาสแต่ละคันพร้อมกันตั้งหน้าปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริง

0: ่านผู้ฟังระยะนี้ถ้าหากบรรดาทานเดินทางไปต่างแขวงต่างเมืองก็ขอให้บรรดาทานกวดกาเบิ่งสภาพดินฟ้าอากาศถนนหนทางก่อนออกเดินทางกันเด้อเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของตัวทานเองท่านผู้ฟังมาพบกันระยะนี้ก็เป็นระยะที่2ของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีเนื้อในคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามรับฟัง
1: ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยในอาทิตย์ที่ผ่านมาห้องการศูนย์กลางเนื้อล้าวสั่งสาดร่วมกับกรมตำรวจสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยได้ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยให้แก่พนักงานศูนย์กลางเนื้อล้าวสั่งสาดโดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของทานปริญญาเอกดาวเวียงศักดิ์วางวิจิตรรองประธานศูนย์กลางเนื้อล้าวสั่งสาดท่านพันโทสอนเพชรแดงซืนหัวหน้าแผนกโฆษณากรมสกัดกั้นและต้านอัคคีภัยกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาทานหัวหน้ากรมห้องหัวหน้ากรมห้องการตลอดฮอดพนักงานแนวล้าวสั่งสาดเข้าร่วมที่ศูนย์กลางแนวล้าวสั่งสาดพิธีครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการนำใช้อุปกรณ์มอดไฟประเภทต่างๆโดยเฉพาะการนำไส้ถังดับเพลิงให้ถึกวิธีเซนวิธีถอดสลักนิรภัยการจับหัวซีดให้ถึกทิศทางการเล็งไปยังแปลวไฟและการกดคันบีบพร้อมกวดหัวซีดไปมาเพื่อดับแปลวไฟให้มีประสิทธิผลนอกจากนั้นยังได้ฝึกปฏิบัติวิธีการมอดไฟที่เกิดจากถังแก๊สโดยเรียนรู้วิธีการปิดวาล์วแก๊สอย่างปลอดภัยการนำไส้ถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับประเภทไฟการประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าควบคุมเหตุและวิธีการอพยพออกจากพื้นที่เมื่อเหตุการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมการฝึกอบรมครั้งนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำทักษะที่ได้เรียนไปนำใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อช่วยหลุดพ้นความสูญเสียทรัพย์สินรวมทั้งสร้างความพร้อมในการรับมือเหตุอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิผล
0: และระยะสุดท้ายนี้จะให้ประธานไปติดตามรับฟังท่านนางคำเสงทุมมะวงศากรรมการประจำพรรคแขวงประธานในร้าวสังสัดแขวงเสกงแสดงความรู้สึกเนื่องในโอกาสที่เข้าร่วมของประชุมใหญ่ผู้แทนในร้าวสังสัดทั่วประเทศครั้งที่12
2: ค่ะพระเจ้ามีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ศูนย์กลางแนวราวสังสัดครั้งที่12ซึ่งเป็นกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญที่ได้กำหนดแนวทางของพรรคและการยุทธศาสตร์ที่สำคัญหลายด้านภายใต้หัวข้อส่งเสริมบทบาทของแนวล่างสร้างชาติเข้าสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างความสามัคคีเต่าโฮมกำลังแห้งท้องถั่วสังคมให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเพื่อเป็นเจ้าตนเองในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองและก็อยู่ในนี้สำหรับแขวงเสกงของพวกข้าพเจ้าในระยะ5ปีผ่านมาก็ได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆโดยปฏิบัติตามภาระบทบาทของแนวราวสังสาดอันที่1แม่นว่าแนวราวสังสาดแขวงเสกงได้เอาใจใส่ในการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าโดยได้นำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐก็คือมติคำสั่งต่างๆไปเผยแพร่ให้พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าได้ลึกซึ้งกว้างขวางซึ่งผ่านการโฆษณาศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าแขวงเสกงของพวกเฮาก็ได้มีผลงานหลายด้านโดยเฉพาะประชาชนบรรดาเผ่าได้มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นะมีความเป็นเอกภาพต่อแนวทางนโยบายของพรรคของรัฐและก็อยู่ในนี้สำหรับเวียกงานความสามัคคีของประชาชนบรรดาเผ่าอยู่แขวงเสกงในระยะ5ปีผ่านมาหันถือว่าแขวงเสกงได้สำเร็จใน 90% ในการประกาศบ้านและครอบครัวสามัคคีและก็สามารถสร้างและประกาศอันนั้น3ตัวเมืองเป็นเมืองสามัคคีปองดองอยู่ในแขวงเสกงของพวกเรา
0: ท่านผู้ฟังที่บรรดาทานได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวล้าวสังสาดที่ทางรายการของพวกเฮาได้นำมาเสนอให้บรรดาทานได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้ มาเบิ่งเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบัตรทานยังสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501 021-218-966ทางรายการขอพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบัตรทานมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวร้าวสังสาสได้จากเว็บไซต์ศูนย์กลางแนวร้าวสังสาส www.lfnd.gov.la พร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาอันเดียวกันสำหรับมื้อนี้กล่าวคำว่าสบายดีห่วงสนลาวทางศาสตร์จงพร้อมกันหวมแหงหวมใจจะตั้งปฏิบัติมาละแห่งศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอยู่ในสังคมลาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากคณะประจำศูนย์กลางในลาวสังสาสคณะกรรมการควบคุมสกัดกันและต้านยาเสพติดระดับสาส

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโควในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: สวัสดีท่านผู้ชมรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00หรือว่า 3:00 น. 5-4:00 น. ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กับโฆษกสันติภาพมาโอลมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีการได้รับฟังเป็นประจำสลับสับเปลี่ยนกับบรรดาทีมงานโฆษกของพวกเขาก็หลายท่านด้วยกันเนาะก็สำหรับท่านใดที่อยากรับฟังหรือไปติดตามข้อมูลข่าวสารประกันสังคมท่านสามารถไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติซึ่งทีมงานของพวกเขาก็จะได้นำเสนอบทความต่างๆที่เป็นสิทธิผลประโยชน์ที่ติดพันกับบรรดาท่านรวมไปถึงบรรดาแจ้งการที่มีการอัปเดตใหม่ๆบรรดาข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานประกันสังคมเช่นเดียวกันเนาะก็มีการนำเสนอนอกจากผ่านทางเพจ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติแล้วก็ยังมี TikTok เช่นเดียวกันเนาะแล้วก็เว็บไซต์ที่ท่านสามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือว่าไปศึกษาระเบียบการนิติกรรมไปดาวน์โหลดข้อมูลมาศึกษาได้ด้วยตัวเองนะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.lsso.gov.la นั่นเองและในมื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกถามเข้ามาหลายนอกจากสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาและก็พนักงานทั่วไปเนาะที่เพิ่นมีความสนใจเนาะเพิ่นก็มีการสอบถามเข้ามาเนาะกรณีที่นะผัวเข้าประกันสังคมแล้วหรือว่าเมียเข้าประกันสังคมแล้วตัวเองจำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเติมอีกบ่นะก็มีคำถามนี้ขึ้นมาเนาะบางท่านก็ว่าถ้าว่าเข้าไปแล้วมันสิบ่ซ้ำซ้อนกันบ่เพราะว่ายินว่าเข้าประกันสังคมแล้วนี่เพิ่นคุ้มครองทั้งครอบครัวเนาะคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวอันนั้นก็บ่ผิดเนาะเข้าใจถูกแต่ว่าถูกบ่หมดหมายความว่าคุ้มครองพร้อมด้วยครอบครัวก็คือแม่นกรณีการปิ้นปัวสุขภาพอยู่ห้องหมอเท่านั้นอยู่ห้องหมอเท่านั้นและก็ครอบครัวก็บ่ได้หมายถึงหมดทุกคนที่ว่าอยู่ในปึ้มสมนครัวเนาะครอบครัวก็คือแม่นคู่สมรสกับลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีเท่านั้นเนาะคู่สมรสและลูกอายุต่ำกว่า18ปีคันว่าลูกยังเรียนอยู่ก็มีการยั่งยืนเนาะคักแน่ก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีเติมให้อีก5ปีเนาะตัวนี้สันติภาพก็เคยมาโอลมในรายการแล้วเนาะเกี่ยวข้องกับการสืบต่อปิ้นปัวสุขภาพลูกอายุกาย18ปีว่าจะต้องเฮ็ดคืนใดเนาะแต่ว่ามื้อนี้เนาะจะมาลมสู่มีรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีรายการได้ตั้งขึ้นมาเนาะก็คือสมาชิกประกันสังคมนั่นแหละนะเพิ่นก็โทรมา1508สายด่วนของพวกเฮาว่าอันน่ะคู่สมรสนี่เข้าประกันสังคมแล้วนะอาจจะเข้าในเบื้องของรัฐกรแล้วเนาะตัวเองอันน่ะเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทนี้จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะคันว่าประกันสังคมคุ้มครองแล้วสินี่ คันว่าเข้ามันสิบ่ซ้ําซ้อนบ่นะหรือว่าบางคนก็อันน่ะบ่อยากเข้าหลายเทื่ออยากประหยัดอันน่ะเงินในถุงว่าง่ายๆอยากประหยัดเงินในถุงเข้าผู้ใดผู้นึงแล้วก็แล้วติเพิ่นว่าซั่นหั่นน่ะเนาะแต่มื้อนี้จะมาอธิบายให้ฟังละเอียดนะท่านก็จะได้คำตอบนะจากอันน่ะเพิ่นว่าการสนทนาในมื้อนี้เนาะผ่านทางรายการประกันสังคมนะที่สันติภาพเอามาเป็นอีกหนึ่งหัวข้อประเด็นหนึ่งนะที่สังคมให้ความสนใจอีกหนึ่งหัวข้อว่าสันสะเนาะความจริงแล้วก็จะมีหลายหัวข้อด้วยกันการที่เอิ้นว่าผู้ประกันตนแน่นอนเนาะผู้ประกันตนจะเป็นพนักงานจะเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจเนาะพนักงานรัฐกรพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้ก็เอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ที่ทอกเงินสมรบเข้าประกันสังคมแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้แม่นจะได้รับการคุ้มครองเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วเนาะเต็มตามกฎหมายอยู่แล้วแต่สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามนี้นะผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หลักๆ ก็คือมันจะคุ้มครองในเรื่องของการปิ้นปัวสุขภาพนะตัวนี้สันติภาพก็เคยเอามาเว้าสู่ฟังแล้วและก็บางอุดหนุนเท่านั้นแน่นอนสำหรับอุดหนุนระยะยาวก็จะบ่ได้คุ้มครองเลยสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเนาะเงินเสียกำลังแห่งงานเนาะหรือว่าแม่นตะบักเงินป่วยการอุดหนุนหรืออย่างสั้นจังซี่นี่ก็จะบ่ได้คุ้มครองเนาะคุ้มครองเฉพาะแต่ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนบอกง่ายๆวันนี้เพิ่นว่าผัวเนาะได้เข้าประกันสังคมแล้ววันนี้เมียเนาะที่เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจนี่นะเนาะเลือกได้บ่เพิ่นว่าซั่นเลือกที่จะบ่เข้าอีกได้บ่เนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าฝ่ายบุคลากรมาแจ้งว่าพนักงานทุกคนต้องได้เข้าประกันสังคมเด้อถ้าว่าเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทพวกเขาเนาะเฮ็ดเวียกอยู่องค์การของพวกเขาแต่ว่าผัวได้เข้าแล้วตัวเองก็ใส่บัตรน้ำผัวไปปิ้นปัวอยู่หมอเนาะเพิ่นก็เว้าจังซี่เนาะเฮานี่จำเป็นต้องได้เข้าเติมอีกบ่เนาะเกิดความสับสนก็เลยโทรมาถามเนาะว่าอันน่ะถ้าว่าเลือกได้บางเทื่อก็จะพวกเขาเนาะถ้าว่าเลือกได้เพิ่นว่าซั่นเนาะแต่ถ้าเลือกบ่ได้ถ้าว่าเป็นระเบียบเฮาก็จะได้อันน่ะเอิ้นว่าเข้าเนาะแล้วก็สิไปอธิบายสู่พนักงานเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ฟังนำเนาะก็เลยโทรมาถามเพื่อความชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยจะมาลมว่าสำหรับผู้ที่ใส่บัตรห่วมน้ำมันมีแต่ไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่ข้างหมอเท่านั้นเนาะส่วนสิทธิผลประโยชน์อันอื่นนี่แม่นจะบ่ได้รับเนาะสำหรับสิทธิผลประโยชน์อันอื่นและก็พิเศษสำหรับทานที่เป็นคู่สมรสและไปเฮ็ดเวียกอยู่กับหัวหน่วยวิสาหกิจนี่นะเนาะเพิ่นว่าใส่น้ำผัวแล้วบ่อยากเข้าว่าซั่นซะเนาะถ้าว่าทุกคนเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจถึงว่าจะใช้สิทธิ์ร่วมกับคู่สมรสแล้วก็ตามนะผัวอยู่รัฐเมียอยู่เอกชนก็มีความจำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของเราเนาะหมายความว่าต้องได้เข้าเนาะแม้แต่ว่าผัวอยู่เอกชนเมียก็อยู่เอกชนก็จำเป็นต้องได้เข้าเป็นของภัยของเราแม้แต่ว่าผัวและเมียเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทเดียวกันอยู่แผนกเดียวกันก็จำเป็นต้องได้เข้าประกันสังคมเป็นของภัยของเราหมายความว่าถือว่าท่านเป็นพนักงานในองค์กรนั้นทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือแม้แต่องค์การจัดตั้งสากลเนาะมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปแมนต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอันนี้แมนตามกฎหมายเนาะบริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีแรงงานนับแต่1คนขึ้นไปแมนจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะถึงว่าผัวเมียจะเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วย วิสาหกิจเดียวกันก็ตามก็จะต้องได้เข้าประกันสังคมแม้แต่เป็นพนักงานรัฐกรเห็นบ่ขนาดรัฐกรเพิ่นเอิ้นว่าเป็นต้นแบบมาตรฐานแหละเนาะรัฐกรถึงว่าจะเป็นผัวเป็นเมียเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงเดียวกันกรมกองเดียวกันแผนกเดียวกันก็จะต้องได้ถือหักเงินเข้าประกันสังคมตั้งว่า8ส่วนห้อยหรือว่า 8% หักของภัยของเรารวมถึงวิสาหกิจก็เช่นเดียวกันเนาะการใช้บัตรการใช้สิทธิ์ร่วมอย่าลืมว่าเขาจะได้เพียงแต่บางอุดหนุนเท่านั้นหลักๆ ก็คือเป็นการพินเพื่อสุขภาพส่วนสิทธิผลประโยชน์อื่นแม่นจะบ่ได้ครับถ้าว่าเขาบ่ได้ถอกเงินสมทบเป็นของเขาเองเป็นของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วสรุปง่ายๆก็คือแม่นถ้าท่านเฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่1เดือนขึ้นไปทานกาจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมบ่แม่นเพื่อไผเนาะก็คือแม่นเพื่อโตเฮาเองเวลาเฒ่าแก่เนาะอายุครบเกษียณมาเฮาก็จะมีเงินบำนาญกินเป็นของเฮาเองเนาะคันว่าสิเกื้อกูลแต่ใส่บัตรน้ำผัวสินี่ใส่บัตรน้ำคู่สมรสเนาะก็มีแต่ปิ้นผัวอยู่หมอซื่อๆเนาะถ้าว่าเฮาบ่จ่ายเฮาก็จะบ่มีเงินบำนาญเป็นของเฮาเองเขาก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเต็มเนาะภายใต้กฎหมายเนาะอันนี้แมนหมายความว่าทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแมนต้องได้ถอกเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมถึงว่าคู่สมรสจะมีแล้วก็ตามเนาะอันนี้แมนเพื่อความชัดเจนให้กับบรรดาท่านได้รับฟังน้ำกันและก็ก็จะมีเนาะหลายๆคำถามเนาะหลายๆคำถามที่อันน่ะถามกันเข้ามาถ้าว่าบ่เข้าเด้จะเป็นแนวใด บางคนเพิ่นว่าเอ้าคันว่าจังได๋ก็บังคับให้เข้าแต่ว่าคันว่าบ่เข้าเด้บัดนี้เนาะผัวอยู่รัฐแล้วค่อยอยากใส่น้ำผัวนี่นะอยู่รัฐนั่นน่ะเนาะค่อยนี่บ่อยากเข้าตื้มบ่อยากจ่ายตื้มเว้าหมดซะเนาะอยากประหยัดเงินไว้บ่อยากจ่ายหลายอันค่าประกันสังคมนี่นะเนาะเพราะว่าผัวเข้าแล้วค่อยก็สิใส่น้ําแต่ผัวนี่แหละแม่นอยู่ค่อยเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแต่ว่าค่อยบ่อยากจ่ายตื้มเขาบ่อยากเข้าหมายความว่าอยู่ห้องการ20คนนะบริษัทเนาะมี20คนเข้ามาซะอัน19คนค่อยผู้เดียวค่อยสิบ่เข้าจังซี่ค่อยสิมีผลกระทบหยังบ่แน่นอนเนาะผลกระทบบ่ทันว่าเบื้องของกฎหมายซะเนาะว่าเบื้องของผลประโยชน์ก่อนอันที่1ถ้าว่าเอิ้นว่าบ่เข้านะหมายว่า19คนหั่นก็คือแม่นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเต็มแต่ว่าเราผู้เดียวนี่เราบ่เข้านะอันนี้อาจจะบ่ทันได้เว้าถึงเรื่องของกฎหมายเนาะว่าเรื่องของนโยบายก่อนอันที่1แน่นอนเวลาเกิดเหตุอย่างมานับแต่เจ็บเป็นเกิดลูกป่วยการบำนาญเสียชีวิตจะบ่มีอย่างคุ้มครองเลยเราสำหรับเราผู้เดียวได้เราผู้นั้นเนาะเพราะว่าเราบ่ได้สมทบเงินเขาเอ้าแม่นเราสิใส่บัตรไปปิ้นผัวอยู่ห้องหมอน้ำผัวเอ้าข้อนี้อาจจะผ่าน แต่บ่ได้หมายความว่าถึกเนาะเพราะว่าสถานภาพเราเป็นพนักงานแต่ว่าเราบ่เข้านะจังได๋เราก็สิบ่เข้าก็แน่นอนผลประโยชน์ต่างๆเราก็จะบ่ได้รับเนาะเงินเกิดลูกเงินป่วยการบำนาญเงินเสียชีวิตบ่เฉพาะแต่ว่าระยะยาวระยะสั้นเราก็จะบ่ได้รับการคุ้มครองเราจะต้องได้เอิ้นว่ากุ้มตัวเองนะกุ้มตัวเองส่องมาเนาะส่องมาบ่าเรื่องของนะข่าวว่าเกิดเหตุใดหนึ่งที่สมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุเอาปิ้นปัวเอาใส่บัตรน้ำผัวแต่เราจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการถ้าว่าโชคร้ายเราเสียองค์ขะป่ะนี้เอาเราจะใส่สิทธิ์ตัวใดเนาะแม่นไผจะดูแลเรานายจ้างจะดูแลเราไปชีวิตได้หรือบ่แน่นอนบ่ได้อาจจะมีเงินนโยบายระเบียบภายในของบริษัท5ล้าน2ล้าน3ล้านก็ว่าไปก็เท่านั้นนะหรือว่า อาจจะได้หลายกว่านั้นแต่ว่าก็คิดว่าจะบ่เพิ่นก็จะบ่เลี้ยงดูเฮาไปตลอดชีวิตเพราะว่าเพิ่นก็มีภาระที่จะต้องแบกรับเนาะภาระของบริษัทเพิ่นก็จะช่วยเฮาได้จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเนาะแล้วถ้าเฮาเกิดเสียกำลังแรงงานหรือว่าเสียขาถาวรเนาะมันจะยุ่งยากเพียงใดสำหรับอันนั้นครอบครัวของเฮาเนาะหรือว่าล่มหายตายจากมาเสียเนาะก็หมายความว่าจะบ่ได้มีระบบใดไปแบ่งเบาภาระให้กับเราเพราะว่าเราบ่ได้เข้าประกันสังคมเนาะอันนี้แม่นเว้าเรื่องผลประโยชน์ให้ฟังนะแต่มาเว้าเรื่องของระเบียบการมานี่เราสามารถเฮ็ดได้บ่นะระเบียบการเราสามารถเฮ็ดบ่ถ้าว่าตามระเบียบการแล้วแม่นบ่สามารถเฮ็ดได้แบบนั้นเนาะหมายความว่าตามกฎหมายคือแม่นถ้าว่าเริ่มมีเงินเดือนนับแต่1เดือนขึ้นไปเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเนาะเราจะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าหยังถ้าบ่เข้าจะมีทางเอิ้นว่าเบื้องกฎกะแห่งงานเพิ่นจะซุ่มลงกวดถ้ากวดแล้วเนาะเพราะว่าพนักงานของท่านบ่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนี่เนาะเริ่มจะหันไปสู่มาตรการบังคับเบื้องต้นนะเพิ่นจะมีในเรื่องของการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของธุรกิจว่าเป็นหยังนะพนักงานจึงบ่เข้าประกันสังคมผู้นี้คนอื่นได้เข้าหมดหรือว่าบางบริษัทนี่บ่มีใครเข้าเลยเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาพนักงานเข้าประกันสังคมเนาะเพิ่นเฮ็ดบทบันทึกแล้วบังคับให้ทางหัวหน่วยธุรกิจเข้าประกันสังคมอยู่ดีให้กับพนักงานทุกคนความจริงแล้วเพิ่นก็บ่ได้กวดเฉพาะแต่ว่าเข้าประกันสังคมบ่เพิ่นก็จะกวดไปหมดทุกอันเนาะที่ติดพันกับการระเบียบการเนาะได้ทอกเงินอากรบ่พนักงานแต่ละคนต้องมีสัญญาแรงงานเนาะอันนี้แม่นสําคัญหลายเนาะต้องมีสัญญาแรงงานเด้เพิ่นก็จะไปกวดแล้วรวมไปถึงนี่แหละได้เข้าประกันสังคมบ่เนาะได้รับการคุ้มครองใดๆพนักงานถ้าว่าบ่ปฏิบัติเพิ่นเจ็ดบทบันทึกเบื้องต้นแล้วก็ก้าวไปสู่การปรับใหม่จนไปถึงขั้นหุนแหงเอิ้นว่าเสนอปิดกิจการเด้เนาะอันนี้ก็เป็นมาตรการก็บ่ก็คิดว่าแต่ละหัวหน่วยธุรกิจที่สร้างธุรกิจขึ้นมานี่ก็บ่หวังที่จะไปพ้อปัญหาแบบนี้เนาะที่ว่าเอิ้นว่าเป็นปัญหาพื้นฐานก็ว่าแม่นเนาะในการที่เฮ็ดให้พนักงานได้รับสวัสดิการได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะเนาะอ่ะโอลมกันสำนีก่อนในเบื้องต้นจะได้จึงมาโอลมกันเติมเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เอิ้นว่าเป็นปัญหาที่สมาชิกเนาะเพิ่นถามกันเข้ามาเรื่อยๆกรณีผัวเข้าประกันสังคมแล้วเมียจะเป็นต้องได้เข้าอีกบ่เนาะก็โอลมกันสำนีก่อนในเบื้องต้นเนาะจะได้มารับฟังข้อมูลกันเติมเนาะตอนนี้ไปพักรับฟังหนึ่งเพลงจากทางรายการ

กับกระทรวงรายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่อเมริกันได้รับฟังในหัวข้อที่เป็นปัญหาสมาชิกโทรมาสอบถามสายด่วนของเขากระทือว่าหลายพอสมควรรวมไปถึงการลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจตัวจริงก็ได้พ่อปัญหาตัวนี้นะเพิ่นก็ถามมาแบบสดๆก็มีทั้งหลังไมค์ก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้สติภาพก็มาโอมอารมณ์ให้มีรายการได้นะรับฟังนํากันเนาะก็ในเบื้องต้นก็ได้เว้าไปแล้วเนาะว่าถ้าว่าเฮาเป็นพนักงานบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐหรือบ่ว่าเฮาจะเฮ็ดเวียกอยู่นะหน่วยวิสาหกิจทั้งผัวทั้งเมียก็จะต้องได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพราะว่าเป็นสวัสดิการของภัยของลาวสิ่งที่สามารถใช้ร่วมนำกันได้นั่นก็คือการปิ้นปัวสุขภาพเท่านั้นเนาะอันหลักๆแต่อันอื่นๆเราจะต้องได้ทอกเงินเข้าเป็นของเราเองจึงจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเนาะว่าด้วยการประกันสังคมนั่นเองเนาะซึ่งในระยะต้นเนาะก็ได้อธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บางคนแบบบ่เข้าจังได๋ค่อยก็บ่เข้าจะมีระเบียบการมีผลกระทบหยังบ่ค่อยนะเพิ่นจะมีมาตรการอีหยังบ่มีการปรับใหม่ปรับหยังบ่แน่นอนเนาะถ้าว่าเพิ่นลงไปตรวจสอบแล้วพบพ่อว่าพนักงานของท่านบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมทางเจ้าหน้าที่แรงงานเพิ่นก็จะได้มีการเฮ็ดบทบันทึกร่วมกับทางเจ้าของบริษัทหรือว่าผู้บริหารหลังจากนั้นก็บังคับให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่นอาจจะให้โอกาสเดือนหนึ่งบ่อย่างก็ว่าไปถ้าว่ายังบ่เข้าเพิ่นก็จะเริ่มปรับใหม่เนาะปรับใหม่แล้วก็ยังบ่เข้าแน่นอนก็จะถูกเสนอเพื่อให้นะหยุดเนาะการดำเนินกิจการอาจจะสวดข่าวหรือถาวรอันนี้ก็ต้องได้อันนะไปศึกษาละเอียดตื้มนะเกี่ยวข้องกับเอิ้นว่าเป็นระเบียบการเวียกงานของทางเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นเนาะเพิ่นอาจจะมีอันเอิ้นว่ามาตรการของเพิ่นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่บ่ปฏิบัติเนาะตามกฎหมายวันนี้บางท่านเพิ่นก็สิถามเด้เนาะเมื่อทางนายจ้างอาจจะฟังอยู่ถ้าปรับใหม่เด้เพิ่นสิปรับใหม่แล้วได้เพราะว่าการปรับใหม่เนี่ยมันหลายเอิ้นว่าหลายข้อเด้คันว่าบ่ปฏิบัติตามอันนั้นระเบียบการเนาะบางบริษัทก็บ่มีสัญญาแรงงานเอ้าเพิ่นสิปรับใหม่แนวใดในเวียกตัวนั้นแต่เฉพาะเวียกประกันสังคมก็ตั้งฮากมีการปรับใหม่แนวใดเวียกประกันสังคมนี่แต่ละกฎหมายเพิ่นก็จะมีมาตรการมีการปรับใหม่ของภายของลาวเนาะรวมถึงประกันสังคมเฮาก็จะมาเว้าเฉพาะเรื่องประกันสังคมซะเนาะการปรับใหม่นี่ก็แม่นในอัตรา 6% ของนายจ้างที่จะต้องได้จ่ายให้กับพนักงานที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมเพิ่นจะปรับใหม่ในเบื้อง 6% วันนี้ 6% ของหยังของพนักงานทั้งหมดเด้ที่บ่เข้าประกันสังคมแหน่เนาะคันว่ามีหลายคนก็ยิ่งเฮ็ดให้เอิ้นว่าเป็นผลกระทบให้กับบริษัทนั่นแหละเนาะเพราะว่าพนักงานหลายก็ยิ่งจะต้องได้ถูกค่าปรับใหม่หันหลายเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปกวดเฮ็ดบทบันทึกหยังต่างๆหยังเอิ้นว่าบ่ปฏิบัติตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบนะที่บ่ได้กระทบแต่เฉพาะผู้ให้งานนะมันกระทบไปถึงผู้ใช้แรงงานก็คือเจ้าของธุรกิจนั้นพร้อมเนาะในกรณีปฏิเสธบ่เข้าสู่ระบบประกันสังคมนะบางคนก็บางบริษัทเข้าครึ่งนึงบ่เข้าครึ่งนึงเข้า30บ่เข้า70คนอันนี้ว่าเรื่องของคนว่าเรื่องอัตราคนเข้าบางคนก็บางบริษัทก็บ่เข้าเลยเนาะอันตรายเนาะตัวนี้อันตรายอันที่1ที่จะได้รับผลกระทบก็คือพนักงานการเจ็บการเป็นมันไผสิไปดูแลเขาเนาะโศกไห้เสียองค์เสียชีวิตมันไผจะไปดูแลเขานะเนาะบางเทื่อนะหัวหน่วยธุรกิจก็ตั้งใจเนาะสวยโอกาสเอาเปรียบผู้ให้งานก็มีเนาะแต่บางหัวหน่วยธุรกิจเนาะบางหัวหน่วยนายจ้างผู้ให้งานอยากเข้าให้พนักงานแต่ตัวพนักงานปฏิเสธบ่อยากเข้าเนาะ
เอิ้นว่าผิดทั้ง2กรณีนะเป็นแบบนี้ถามว่าเอิ้นว่าจังได๋กับบ่เข้าประกันสังคมนั่นถือว่าผิดทั้ง2กรณีเนาะนายจ้างอยากเข้าให้พนักงานบ่อยากเข้าก็เลยบ่มาเข้าพนักงานอยากเข้านายจ้างบ่อยากเข้าให้นะก็เลยบ่มาเข้าก็เป็นเอิ้นว่าผิดมาทั้ง2กรณีก็ย้อนบ่มาเข้าเนาะสถานภาพที่เอิ้นว่าต้องได้เข้าแต่ว่าบ่มาเข้าประกันสังคมผ่านมาก็มีหลายเนาะหัวหน่วยธุรกิจดังๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ประกันสังคมลงไปซุกยู่หลายปีเนาะเกือบ10ปีบ่ยอมเข้าประกันสังคมในตอนนั้นเพิ่นยังมีนโยบายเอิ้นว่าซุกยู่เนาะส่งนโยบายสร้างความเข้าใจให้ฮู้ผลประโยชน์ฮู้แล้วก็ยังบ่เข้าทั้งย้อนโตพนักงานทั้งย้อนนายจ้างเนี่ยเนาะบ่อยากทอกเงินเข้าประกันครับผมสุดท้ายบริษัทถูกเทคโอเวอร์ผู้ที่อายุหลายเพิ่นปลดปล่อยออกเอาแต่ผู้หนุ่มน้อยบางคนผู้หนุ่มน้อยเพิ่นก็ปลดปล่อยออกเนาะย้อนหน่อยมีการปรับปรุงทางภายในสุดท้ายเนาะก็เฮ็ดให้ผู้ที่ถูกปลดปล่อยออกเนาะอายุหลายบ่ได้รับสวัสดิการหยังอย่ามาทอกเงินประกันสังคมคืนก็เป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญนะเฮาอย่าไปกินแหนงแข็งใจในเวลาที่อายุครบเกษียณเนาะบ่ยอมเข้าประกันสังคมในเวลาที่มีโอกาสเนาะก็อันนี้เป็นข้อมูลนำมาแบ่งปันให้กับมิติการเนาะเป็นข้อมูลตัวอย่างก็คือตัวจริงที่เกิดขึ้นในสังคมพร้อมเนาะพบพ่อและกันพวกเฮาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีภาพลาเมกันไปก่อนสวัสดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมิทักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา16:00 น. ถึง 16:30 น.ซึ่งก็แม่นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังและมาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนเตือนกันตื่มอีกจงคิดใหม่คิดให้ดีอย่าเสื่อในสิ่งที่เป็นไปบ่ได้พวกเขาต้องยอมรับความหุนแหงของสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้ว่าเป็นแรงที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้ไว้กว้างขวางและสามารถเข้าถึงได้ทุกบอนทุกกลุ่มคนซึ่งกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของคนเฮากลายเป็นช่องทางติดต่อปัวพันคบค้าสมาคมต้านปราบปรามสิ่งที่บ่ดีที่เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อทางสังคมได้วองไวทันการก็แม่นยุคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยแน่นอนว่าความวองไวทันสมัยนั้นบางครั้งก็กลายเป็นเครื่องมือให้กับคนจำนวนหนึ่งหันมานำไส้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเลี้ยงชีพตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองจนหลายคนมีอยู่มีกินขึ้นยางวองไว้ในเวลาอันสั้นก็มีป่านั้นก็ดีเนาะแต่ก็ยังเห็นหลายคนสัมผัสนำไส้ในทางที่บ่ถูกต้องผิดระเบียบกฎหมายหาตัวเหยาะหลอกลวงผู้คนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อจนกลายเป็นปัญหาวุ่นวายในสังคมเฮาในปัจจุบันเฮาสามารถเห็นได้ในรูปแบบการโฆษณาขายสินค้ายาปัวพยาธิขายอาหารสดอาหารเสริมสมรรถภาพทั้งชายและก็หญิงด้วยคุณภาพดีเลิศเกินความเป็นจริงยิ่งไปกว่านั้นท่านผู้ฟังยังมีการแอบแฝงเนาะหรือว่าแอบอ้างเป็นองค์กรต่างๆที่สามารถจัดส่งแรงงานไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศได้แบบสบายนอกจากนั้นแล้วปรากฏว่ายังล้ำไปถึงวงการศาสนามีพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยบริวารมีการบอกเลขใบหวยปุกเสกคาถาอาคมปินปัวพญาตให้หายขาดก็มีเหตุให้ประชาชนคนในทุกวงการหลงเสื่อไปตามๆกันในที่สุดก็ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพแบบถอนตัวบ่ได้พาให้เสียทรัพย์สินจำนวนบ่น้อยก็มีแล้วหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเด้เพิ่นจะมีวิธีการปราบปรามและแก้ไขแนวใดน้อพวกเราลองมาคิดน้ำกันอันที่จริงแล้วเว้าเรื่องความเสื่อของคนลาวโดยเฉพาะก็เป็นความเสื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นมันติดพันกับการดำรงชีวิตหรือว่าติดพันกับการดำรงคงตัวของคนลาวมาแต่ดุนนานแล้วและยากที่จะแก้ไขให้หมดไปเพราะว่าความเสื่อแมนขึ้นนำบุคคลกลุ่มคนที่บ่สามารถไปขีดกั้นไ

ที่บ่สามารถเป็นไปได้จากการปลุกระดมอย่างแข็งแรงนั่นเฮ็ดให้แนวความคิดการเชื่อถือแบบงมงายค่อยๆถูกตีถอยไปแต่ในปัจจุบันพัดสังเกตเห็นว่าการเชื่อถือแบบเก่ากลับมาฟุดเดือดขึ้นอีกแล้วแนวใดก็ตามความเชื่อก็เป็นของแต่ละคนที่บ่สามารถห้ามได้แต่ในเมื่อประเทศชาติของพวกเขาได้ก้าวข้ามผ่านยุคเก่ามาสู่ยุคสมัยใหม่ก้าวหน้าทันสมัยยุคแห่ง 5G แล้วแนวคิดการกระทำของคนเขาก็ควรก้าวล้ำไปนำเนาะท่านผู้ฟังสิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดบ่ควรก็ต้องมีการวิเคราะห์พิจารณาให้ถ้วนทีอย่าให้สิ่งที่ย่อท้อล่าหลังครอบครองไปตลอดโลกความก้าวหน้าคนเฮาจงหันมาพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าไปนำอย่าหันบาดก้าวเดินกลับคืนไปสู่ยุคสมัยบูฮานถ้าหากว่าบ่มีการหันเปลี่ยนจากอันเก่าไปสู่อันใหม่นอกจากจะย้ำเท่าอยู่บอนเก่าแล้วยังอวยกลับไปสู่ยุคเก่าอีกเวลานั้นเนาะการที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่หวังดีที่จะนำไปสู่ความพังพินาศก็มีสูงคือกันนี่แหละท่านผู้ฟังอยากฝากเตือนกันไว้อันใดก็แล้วแต่ให้ทุกคนมีสติพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศมวลซืนฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปพวกเขาจึงกลับมาหับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันเติมอีก

0: ือมอนซนแมนผูกก้าปากออกแสงผูกหู้แทงจิตใจผูกสะดุ้งไว้เมื่ออ่านผูกหู้ผ่านอุปสรรคผูกที่หักความจริงผูกที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งย่างสุดใจ
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์จ่อลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเรามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมท่านผู้ฟังที่เคารพเว้าเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองอนามัยคลองระบายน้ำในนครหลวงจันทน์ปัจจุบันนี้ก็ยังพบความยุ่งยากหลายอย่างซึ่งย้ำฝนพอแต่ฝนตกลงมาปรากฏการน้ำท่วมอ่างขังตามทางหลวงหลายสายในนครหลวงจันทน์โดยเฉพาะกระแมนเส้นทางตัดใหม่ตลาดบ้านผักขาวเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์ในระยะ2ปีมานี้แมนเกิดขึ้นเป็นประจำอาจกลายเป็นซีซั่นประดับประดาในย้ำฝนของเขตนี้ไปเลยก็ว่าได้เนาะนี่ก็อาจเป็นย้อนมีการถมบวกถมน้องที่เป็นแรงเก็บกักน้ำในเวลาฝนตกหรือย้อนระบบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างถนนหนทางคลองระบายน้ำบ่อลงไหลหรือบ่ท่านผู้ฟังหรือว่าแนวใดก็บ่สามารถฮู้ได้ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเว้าถึงระบบห้องระบายน้ำในตัวเมืองนครหลวงจันทน์ทั้งห้องระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นห้องระบายน้ำสายลักสายสำห้องและห้องระบายน้ำแคมทางมีหลายกว่า52ห้องในนี้ห้องที่ได้รับการก่อสร้างเป็นโค้งสร้างเบตงมีอยู่27ห้องซึ่งมีความยาวประมาณ44กิโลเมตรกว่าเป็นห้องดิน25ห้องมีความยาวประมาณ62กิโลเมตรครึ่งรวมทั้งระบบห้องระบายน้ำแคมทางซึ่งในนี้ก็มีห้องระบายน้ำบางบอนโดยเฉพาะกระแมนห้องระบายน้ำที่สำคัญในการห้องหับปริมาณน้ำจากตัวเมืองแล้วไหลลงสู่คลองน้ำเวียงจันทน์ที่บึงธาตุหลวงผ่านน้ำหมักเฮียวและก็ไหลลงสู่น้ำขงเดี๋ยวนี้ได้มีการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องมาหับไส้สังคมเป็นบอนจอดรถและดำเนินกิจการบริการต่างๆซึ่งผ่านมาถึงว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองติดตามกวดกาปกปักรักษาซ่อมแปลงดำเนินจัดตั้งปฏิบัติเขตอนามัยล้วงห้องระบายน้ำห้องหับปริมาณน้ำจากครัวเรือนซุ่มซนห้องหับปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำอังขังในตัวเมืองก็คือการต้านท่วมแมนพบปัญหาความยุ่งยากในหลายด้านยังมีสภาพการบุกลุกเซียนว่าการปลูกสร้างความเขตสงวนห้องระบายน้ำการทมดินตันแล้วการไหลของน้ำการทิ่มขี้เหงื่อหรือสิ่งเศษเหลือลงใส่ห้องน้ำมีความยุ่งยากในการอนามัยนอกจากนั้นการปล่อยน้ำเปื้อนจากครัวเรือนซุ่มซนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดปล่อยโดยกงลงสู่ห้องระบายน้ำซึ่งเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนานำไส้พื้นที่ห้องหันดำเนินกิจการต่างๆก็ยังสร้างความยุ่งยากในการเข้าอนามัยล้วงห้องพร้อมทั้งปัญหาอื่นๆอีกซึ่งผ่านมาองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ก็คือห้องการคุ้มครองและบริการตัวเมืองเวียงจันทน์ประธานองค์การปกครองนครหลวงจันทน์ก็ได้มีนิติกรรมต่างๆออกมาเพื่อเป็นบอนอีกในการปฏิบัติเนาะเป็นต้นกระแมนข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองคุณภาพน้ำและการปล่อยน้ำเปื้อนข้อตกลงว่าด้วยการสร้างนครหลวงจันทน์สะอาดก็คือส่อสะอาดการคุ้มครองและการกำจัดขี้เหงื่อระเบียบการคุ้มครองผังเมืองระเบียบการคุ้มครองน้ำเปื้อนการคุ้มครองห้องระบายน้ำในนครหลวงจันทน์และระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แท้เหมาะกับสภาพการตัวจริงในแต่ละระยะซึ่งมีการกำหนดพันธะสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละภาคส่วนอย่างชัดเจนและก็เอาใจใส่ปลุกระดมสุขยู่ทั่วสังคมให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองและแก้ไขระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิผลนอกจากนั้นนอกจากยังมีการติดตามกวดกาพร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขการละเมิดกฎหมายและระเบียบการต่างๆเป็นต้นกวดกาแก้ไขใบตาดินที่ความเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการปกปิดการบุกลุกการก่อสร้างกิจกรรมต่างๆที่ความเอาเขตสงวนห้องระบายน้ำการทิ่มสิ่งเศษเหลือการปล่อยน้ำเปื้อนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดและบ่ได้รับอนุญาตลงห้องระบายน้ำสาธารณะต้องมีมาตรการปรับใหม่และดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดและอันสำคัญกระแมนการจัดสรรไส้งบประมาณเข้าในเวียกงานคุ้มครองอนามัยล้วงห้องระบายน้ำให้เพียงพอและสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในนครหลวงจันทน์แต่อันสำคัญไปกว่าเพิ่นท่านผู้ฟังกระแมนทุกคนในสังคมต้องได้เป็นเจ้าการในการคุ้มครองปกปักรักษาและนำไส้ให้ดีมีประสิทธิภาพหรือประโยชน์สูงสุด
นี่แหละก็คืออีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนต้องได้มีส่วนห่วมเช่นเดียวกันเนาะเกี่ยวกับคลองระบายน้ำหรือว่าห้องระบายน้ำต่างๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเอาแล้วตอนนี้มวลซื่นฟังเพลงกันเติมและยาต่อไปจึงกลับมาพบกัน

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาหางเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั้นมาฟังอีกหนึ่งข่าวเตือนกันไว้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับคำว่าอยากร้องเพื่อความหม่วนสัวขาวถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและอันตรายที่สุดในปัจจุบันกับกระแสการนำไส้คอลลาเจนที่โบแมนอาหารเสริมเพื่อความงามธรรมดาแต่ผัดมีการผสมสารสิ่งเสพติดหรือที่มักเอิ้นกันว่ายาเคน้ำคอลลาเจนสายปาร์ตี้เหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คือข้อความเตือนสติไว้หนุ่มสาวหนุ่มทั้งหลายให้หู้เท่าถึงภัยอันตรายเหล่านี้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับความมวลสัวขาวสิ่งที่ยกขึ้นมาเว้านี้ท่านผู้ฟังมันโบแมนคอลลาเจนแต่มันคือยาผิดหรือที่เอิ้นว่าคอลลาเจนผสมสารเสพติดส่วนใหญ่แมนกันเอายาอียาเคหรือสารกดประสาทอื่นๆมาปุ่นเป็นผงแล้วบรรจุใส่ซองคอลลาเจนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่เมื่อกินเข้าไปมันจะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทโดยกงเซนว่าเฮ็ดให้เสียสติเฮ็ดให้เกิดอาการประสาทหลอนควบคุมตนเองบ่ได้เสียอนาคตและอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมอื่นๆนำอีกเหตุให้ทั้งเสียเงินเสียสุขภาพเสียอนาคตก็คือทั้งห่างกายหน้าตาทรุดโทรมโกงกันข้ามกับสรรพคุณคอลลาเจนอื่นๆเหตุให้สมองเสื่อมความจำสั้นให้แห้งไปกว่านั้นเนาะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเช่นว่าเหตุให้หัวใจล้มเหลวสารเสพติดเหล่านี้เหตุให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างหุนแหงเหตุให้ระบบหายใจทรุดโทรมหากไส้เกินขนาดหรือห่างกายหับไหวอาจเหตุให้หยุดหายใจได้ทันทีซึ่งคอลลาเจนผสมสารเสพติดแมนพิษต่อระเบียบกฎหมายถ้ามีการครอบครองหรือเสพสารเหล่านี้มีโทษทางอาญาวิธีป้องกันก็คืออย่าไปลงเสื้อคำซักซวนของหมู่เพื่อนที่ซักซวนให้ร้องของแปลกหรือบอกว่ากินแล้วมีความสุขดีดมวนเอียงต่างๆอย่าเฝ้าท่านผู้ฟังอย่าไปลงเสื้อหีบเฝ้าถอยห่างทันทีโลดชีวิตมีค่ากลัวคำว่ามวนสัวขาวอย่าให้คำว่าอยากร้องกลายเป็นจุดจบอนาคตที่สดใสของเฮาได้อยากให้วัยหนุ่มวัยรุ่นแล้วทุกคนได้มีสติและห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกสนิทด้วยความเป็นห่วงเป็นใยยกปัญหานี้ขึ้นมาว่าวาสู่ฟังเพื่อเป็นคติและเตือนสำหรับทุกคน
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็หมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามหาฟังรายการของพวกเขาและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz สำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆเพื่อเฮ็ดให้สินค้าของท่านธุรกิจของท่านบริการของท่านได้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางทั่วสังคมติดต่อทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ข้าทางปลาแต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจุดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเขายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จุดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่ไก่นี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันอังคารแฮม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่7กรกฎาคม2026มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านจะไม่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้เสียใกล้มมนี่แหละที่ทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเพิ่นจะได้มีการกักเก็บสร้างขบวนการนึงในวันปล่อยป่าและกะสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคม2026นี้ปีนี้ว่าจะเป็นเท่าใดซึ่งปีนี้ครบรอบจักปีเพิ่นจะมีสร้างขบวนการกิจกรรมอยู่ใส่แน่และเพิ่นก็สิได้มีการเผยแพร่โฆษณาให้แต่ละแขวงแต่ละเมืองห้องการเกี่ยวข้องนี่จะสร้างขบวนการขึ้นเท่าใดตอนนี้เป็นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านบัวหง
4: เจ้าสบายดี
3: สบายดียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเจ้า
4: เจ้า
3: เจ้าเป็นจังไดเนาะเกี่ยวกับวันที่13กรกฎนี้เนาะจะเป็นวันสําคัญหนึ่งโดยเฉพาะคอมเมนต์สัตว์น้ําที่กําลังแพร่ขยายในปัจจุบันนี่แหละในฤดูกาลนี้พอดีอยากให้ท่านผู้สุขฟังในว่าทางคะแนนการเกี่ยวข้องของพวกเขาได้มีการก้าเกียมสร้างขบวนการของวันสำคัญนี้คือเท่าไรเจ้า
4: เจ้าก็สบายดีบรรดาท่านก่อนอื่นขอเรียนการนำผักหลักทุกขั้นที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านผู้ฟังที่นับถือและแพงทั้งหลายข้าพเจ้าสื่อบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจหลายที่ได้ต่างหน้าให้ทางคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงได้รับเกียรติมาสนทนาหรือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นนำกันเกี่ยวกับการกาเกียมวันปล่อยป่าแห่งชาติคือดังบรรดาท่านที่ข้าพูดแล้วการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์และมีความยืนยงเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญของพรรคและรัฐบาลก็คือของทั่วพงศนฉะนั้นพรรคและรัฐบาลจึงได้ตกลงเอาวันที่13กรกฎเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติและในปีนี้ก็พอดีครบรอบ29ปีพอดี
3: จ้ะ
4: ฉะนั้นนี่วันที่13กรกฎยังเป็นวันหนึ่งที่สำคัญ
3: จ้ะ
4: เพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานสุพรรณวงศ
3: ์
4: ผู้นำที่แสนเคารพของพวกพงศาวลาวทางชาติฉะนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีที่ท่านได้อุทิศตนเข้าในภารกิจแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยชาติและก็คือการปกปักรักษาและสร้างชาติและประเทศชาติก็จึงได้กำหนดเอาวันดังกล่าวเป็นวันอนุรักษ์สัตว์อนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติของสมพงศ์วราพงศ์ครับ
3: เจ้า
4: และสำหรับการกะเกียมให้แก่การปล่อยป่าในปี2026นี้ถือว่าพวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการ ของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2529ทับกศ2510เดือน6 2536
3: ครับ
4: ซึ่งอยู่ในนี้ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งและนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแข้งและนครหลวงเวียงจันทน์โครงการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็คือหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และการประมงขั้นเมืองและขั้นบ้านเนาะจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวนั้นโดยเริ่มจากการนี่แหละการโฆษณาปาฐกถาหรือว่าการเผยแพร่นิติกรรมต่างๆให้แก่สังคมรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวนั้น
3: อือฮึจ้ะ
4: สถานีนอกจากนั้นพ่อก็ยังได้มีการกะเกียมด้านเนื้อในเนาะซึ่งอยู่ในนี้พวกเฮาก็ถือว่าได้กะเกียมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆและเพื่อรับใส่แก่การจัดพิธีเนาะอยู่ในวันปล่อยปลาระดับชาติแม้ว่าเขาสิจัดขึ้นอยู่ในระดับชาติและแม้นทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเฮาจะได้สมทบกับคณะเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเวียงจันทน์และ
3: เจ้า
4: บริษัทธาตุร่วงการลงทุนพัฒนาเนาะบริษัทเหล่าธาตุร่วงการลงทุนพัฒนาหันเนาะซึ่งว่าการคณีว่าสำหรับอยู่ในระดับชาตินี่สิเป็นเฮ็ดจัดอยู่ขึ้นอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์โดยว่าพวกเฮาคัดคณีไปเป็น2จุดอยู่หั่นน่ะเนาะ1ใน2นั่นแหละอันนึงแล้วมันจะปล่อยอยู่บึงธาตุร่วงหั่นอันที่2แล้วมันจะปล่อยอยู่ลงเสื่อมเกิดว่าในนั้นเป็นหนึ่งในซอกอยู่ในแต่ว่าส่วนรายละเอียดท่านพอผมกะเกียมอยู่เน
3: า
4: ะ
3: เจ้า
4: ฉะนั้นการกะเกียมหากะเกียมนี่มาฮอดปัจจุบันนี้ก็พวกเขาได้ซุ่มใส่และอันสำคัญแล้วแม่นพวกเขาแล้วแม่นได้สมทบกับท้องถิ่นนั่นแหละโดยการขึ้นป้ายโฆษณาบอกอีหยังนี่นะเนาะและได้ให้เฮ็ดให้เวียงงานดังกล่าวนี้เป็นเวียกของทั่วพงศลเนาะทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะและซึ่งว่าป่าที่จะนำมาปล่อยตามแผนในปี2026นี่ได้มันให้มันได้อยู่ประมาณ72ล้านตัวขึ้นไป
3: เนาะ
4: และ72ล้านตัวขึ้นไปสำหรับปี2025พวกเขาได้71ล้านกว่าเนาะฉะนั้นปีนี้กระทรวงเฮาได้72ล้านกว่าและในการกะเกียมรูปป่านั้นถือว่าพวกเขาก็ได้ต้นต่อเลยมันได้นี่แหละสมทบกับอันบรรดาศูนย์เนาะศูนย์ต่างๆอยู่ในนี้พวกเขาก็มีศูนย์พัฒนาการประมงน้ำส่วงอันนี้พวกเขาก็ถือว่าได้กล้าเกี่ยมซึ่งว่าตามแผนก็ประมาณ8ล้านกว่าตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเขามีความจะปล่อยอยู่หั่นประมาณล้าน52ล้านตัวเลย1ล้าน52ล้านตัวเดี๋ยวนี
3: ้
4: ถือว่ามีความพร้อมแล้วอย่างนั้นเน
3: า
4: ะและนอกจากนั้นและเป็นพวกเขาได้สมทบกับศูนย์ห้วยสอนห้วยซัวหรือว่าศูนย์สถานีอันประมงต่างๆอยู่แต่ละแข่งนั้นให้แต่ละแข่งนั้นกะเกียมเนาะลูกปากนั้นและปีนี้ก็ตามทิศของรัฐมนตรีว่าเวลากะเกียมลูกปากนี่ก็ให้ตามนโยบายเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองครับเป็นพวกเขาเลยเป็นเพื่อพยายามให้คุ้มตนเองเรื่องลูกปากเนาะคือหลายปีผ่านมาพวกเขาก็ได้มีความยุ่งยากในการนำเข้าลูกป่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ่อยอย่างนี้ก็สำหรับปีนี้พวกเขามีความพร้อมมีความพร้อมเรื่องลูกป่าเนาะเพราะว่าเป็นยังมันมีความพร้อมนอกจากศูนย์สถานีแล้วพวกเขายังมีบรรดาหัวหน่วยผู้ประกอบการก็มีความตื่นตัวปีนี้นะเนาะในการเข้าร่วมการปล่อยป่าเราก็มีส่วนร่วมกับคาดคะเนว่าเขาจะสมทบดอกด้านลูกป่านี่อยู่แต่ละท้องถิ่นนั่นแหละนอกจากนี้อันนั้นอันนึงนะสำหรับการจัดพิธีปล่อยปลาระดับชาตินี่ส่วนประกอบของเรื่องนี้ตามการปรึกษาลือกันเป็นว่าการบังหลุด 350,000 กว่าตัวในงานพิธีมื้อนั้นหั้นเฉพาะปล่อยเอาพิธีนอกจากนั้นพวกเราจะสืบต่อปล่อยเนาะและให้บันไดประมาณ72ล้านกว่าตัวแล้วเนาะและพลังปล่อยแล้วและปัจจุบันนี้พวกเราก็ได้ตามให้คร่าวๆนี้ก็หลายบ่อนก็ได้จัดตั้งได้แล้วได้ปล่อยได้แล้วได
3: ้เนาะเอาแต่เวลาเหมาะสมเนาะสถานที่เหมาะสมของไผพงเรา
4: เจ้าเนาะก็แนวนั้นบัดนี้ติดพันกับการปล่อยป่านี้พวกเขาแล้วแม่นเพื่อให้มันได้ทางด้านเนื้อในได้ทางด้านรูปการนั่นน่ะเนาะและเมื่อพวกเขาแล้วมัน ยึดมั่นในการปฏิบัติกฎหมายว่าโดยอันสัตว์นำและการประมงกันเนาะสำหรับปรับปรุงใหม่ฉะนั้นนี้พวกเขาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติในการเผยแพร่ซึมๆนิติกรรมกฎหมายนั้นและก็คำสั่งของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นำต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อสัตว์นำพื้นเมืองครับอันนี้ก็เป็นที่สำคัญเน
3: า
4: ะ
3: เจ้า
4: เพราะว่าถ้าว่าเขาบ่เบิ่งปัญหานี้เขาเอาสัตว์จากท้องถิ่นอื่นหรือว่าต่างประเทศมาปล่อยแล้วมันจะเป็นการทำลายนะหรือว่าสัตว์ประเภทป่าที่ว่าพวกเขาปล่อยไปมันอาจจะเป็นการทำลายป่าที่มีอยู่แล้วนี่พวกเขาก็ได้ห้ามไปเนาะฉะนั้นนี่เกี่ยงคือตัวนี้เพื่อได้เผยแพร่ซึมๆเอกสารนี้และมันไปพร้อมกับการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติในพวกเขาเราได้ใส่มาได้มีปฏิบัติมาตรการเนาะเกี่ยวกับการห้ามห้าป่าเนาะห้าสัตว์นำที่เป็นอันตรายต่อการยืนยงของสัตว์นำเนาะเพราะว่าคือดังวันดาที่ท่านพูดแล้วว่าปัจจุบันนี้พวกเขาการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคม
3: เจ้า
4: การดิ้นรนซอกอยู่หากินแน่นอนมันก็ต้องติดพันกับเรื่องวิถีชีวิตการซอกอยู่หากินตามลำแม่น้ำซึ่งนั้นเป็นอย่างเป็นป่าและสัตว์นำพันเน
3: า
4: ะ
3: จ้า
4: ซึ่งว่าในระยะผ่านมาพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นสาวนุ่มวัยนุ่มที่หูเท่าบุเทิงการนั้นไปซอกอยู่หากินโดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที
3: ่ไปรับสูนป่า
4: ที่พิษต่อเทคนิคการหาแบบยืนยงเป็นต้นเป็นการใช้มอสซอดสินะเนาะหรือว่าการใช้มักฟาลาเบิร์ดที่พวกเขาหูกันแหละยิ่งไปกว่านั้นเป็นการใช้สารเคมีทำลายเนาะและอยู่ในสารเคมีก็เป็นมาจากธรรมชาตินี่ก็มีเนาะนั่นเป็นยังเป็นการมีประเภทพืชบ่หรือเครือเข้าที่มันไปทุบๆสนามแล้วมันป่าซอกป่าขาดออกซิบ่อย่างนั้นตายผูขึ้นมาแล้วเก่าทีนั้นเนาะฉะนั้นตัวนี้มันพวกเราได้ใช้มาตรได้ให้ความสำคัญแล้วก็ต้องได้มีมาตรการเนาะและสำหรับปฏิบัติมาตรการนั้นแล้วมันพวกเราได้เฮ็ดทราบอัน
3: จ้ะ
4: นึ่งเป็นอย่างเป็นเอาการศึกษาผมนี่แหละเน
3: า
4: ะไปก่อนเนาะและอันที่2แล้วเป็นพวกเขาเอาการกล่าวเตือนเนาะเฮ็ดบันทึกกล่าวเตือนเนาะแต่ว่าถ้าบ่ฟังได้มันจึงปฏิบัติตามมาตรการในตามกระบวนการยุติธรรมเอาเข้าสู่กฎหมายระเบียบการนั่นแหละ
3: จ้ะ
4: ซึ่งระยะผ่านมานี่ก็พวกเขาก็แม่นปฏิบัติก็อยู่ในแต่ระยะการศึกษาผมหรือว่ากล่าวเตือนว่าหนักแค่นั้นเนาะแต่ว่าสิใช้มาตรการมีการจับกุมครั้งใดก็บ่ทันมีหลายตัวนี้เนาะก็ยังเสนอเท่านั้นเนาะสำหรับนี้วันปล่อยป่านี่ถือว่าก็ถือว่ามีความสำคัญแน่แล้วต่อปวงสุราทางชาติเนาะถือว่าเป็นการคืนป่าสู่ธรรมชาติเป็นการปกปักรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาอยู่ในระบบน้ำเนาะอยู่ในน้ำให้มันอาจจะมีพืชนานาชนิดเนา
3: ะ
4: ซึ่งมีพืชที่มีผลดีต่อระบบนิเวศและมีบ่ดีต่อระบบฉะนั้นนี่ป่านี่ก็เป็นสัตว์หนึ่งที่มีการลักษณะเขาเรียกว่าเฮ็ดสร้างความสมดุลอยู่ในระบบนิเวศของน้ำ
3: จ้ะ
4: เนาะก็เสนอในนั้นเน
3: า
4: ะจ้ะ
3: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญคงคำหาแล้วก็จะมีคำถามอีกต่อไปตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อใจต่อใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021 241 280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ครับกับสุริยะที่2ของรายการห้องบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังวันนี้พวกเราจะสัมภาษณ์ท่านบัวหงคำหาหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงว่าเพิ่นจะมีทิศทางแนวทางแนวใดในการจะตั้งปฏิบัติเรียกงานกันเลี้ยงสัตว์น้ํานี้
7: เจ้าแล่นท่านตัวที่ท่านได้เว้ามาเมื่อกี้นี้เนาะเว้าเรื่องสร้างกระบวนการในโดยเฉพาะก็เป็นการปล่อยปะแล้วก็อนุรักษ์สัตว์น้ําที่กําลังใกล้จะสูญพันธุ์แน่แล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจแน่เจ้าและปีนี้เฮาได้เน้นหนักว่าจะปล่อยนี่ปลาป่านี่มีสนิทใดนี่ป่าประเภทใดนี่เจ้า
4: ส่วนหลายนี่ป่าที่พวกเขาพบเห็นปัจจุบันนี้เนาะว่าป่าพื้นเมืองอ่ะนะก็มีหลายเน
7: า
4: ะที่จริงอยู่ในสปปลาวมี500กว่าสนิทเลยแต่ว่าในนี้นี่มีป่าบึกป่าฟ้าไหลป่าข้อกังที่พวกเขาเว้ากันนะเนาะแล้วก็มีสัตว์นำสนิทอื่นๆอันนี้ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเด้มาเป็นวันนี้เนาะแต่เนาะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเขาจึงว่ามีความจําเป็นต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าในการปล่อยนี้ก็อิงใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมอิงใส่ความสามารถที่พวกเขามีว่าการสร้างเศรษฐกิจรัฐเป็นจําเป็นพวกเขาแล้วมันสิซุ่มใส่ในการปล่อยนี้มันติดพันกับการปล่อยป่าที่ปล่อยลงไปคืนสู่ธรรมชาติแล้วจะบ่ไปทําลายป่าที่มีอยู่นั่นคือข้าพเจ้าได้ว่าพันแล้วมันพวกเขาเร่งใส่เรื่องป่าเพี้ยเนาะป่าปากเห็นนะแล้วก็ป่าบึกเนาะป่าเข็งแลป่ากดไปลักษณะนี้เลยเนาะนะส่วนหลายนี่ก็เป็นเลี้ยงใส่ป่าป่านี่นะจำนวนหลายเนาะป่าป่านี่มันจะบ่มีผลกระทบภัยอย่างปานใดสำหรับป่านิ่นแท้ก็มันจะได้ปล่อยอยู่ในวงนอกที่มีขอบเขตจำกัดเนาะเพราะว่าป่านิ่นนี่ก็คือฮู้นกันนั่นแหละมันคล้ายกับป่าข้อนี่เลยเนาะมันจะมีผลกระทบในตัวป่าบางสิ่งที่เป็นป่าน้อยเนาะก็ดังนั้นเนาะส่วนหลายมันก็เลี้ยงใส่ป่าป่าป่าเพี้ยนี่แหละและสำหรับป่าเพียตัวนึงป่าเพียหน้าหนูนะพวกเขากำลังเร่งใส่อยู่เดี๋ยวนี้อยู่ภาคใต้เนาะผู้ประกอบการอยู่ทางภาคใต้นี่แลกับที่ร่วมกับจีนเขาเจ้าเฮ็ดอะไรเดี๋ยวนี้เนาะเขาเจ้าค้นคว้าออกมา
7: พอพัน
4: พอพัน
7: แนวพัน
4: จับแนวพันออกมาแล้วจะขยายสู่วงกว้างในไวๆนี่เนาะ
7: เจ้าก็คือว่าในวันป่าปีนี้ทั้งพวกเขาได้ซุกนู่นี่ก็จะเป็นป่าเพียป่าป่าปลาบึกปลาเข่งปลากดเนาะแล้วก็ปลาอื่นๆที่บ่มีกันว่าถ้าว่าปล่อยไปแล้วมันจะบ่ไปเป็นผลกระทบต่อปลาน้อย
4: ๆ
7: ที่อยู่ในธรรมชาติท่านและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาในการพันธุ์ขยายในการพันธุ์ขยายสุกนุ่งให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะก็มีแยกเนาะอนุรักษ์สัตว์น้ำก็เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ
4: ุ์
7: และก็สัตว์น้ำนึงจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจเขาได้แนะนำประชาชนขึ้นได้ไหนแน่ในการให้กับเจ้าเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจในครอบครัวตัวเองก็คือสัตว์น้ำที่เป็นเศรษฐกิจเนาะและก็สัตว์ที่เห็นว่าถ้าว่าไปหาทางธรรมชาติไปแล้วเห็นเป็นป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ล่ะเฮาได้แนะนำกับเจ้าขึ้นอะไรว่าให้ไปปล่อยบ่หรือว่าให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าจะหาวิธีจังได๋นี
4: ่เจ้าขอขอบใจต่อกับคำถามเป็นคำถามที่ดีหลายสรณีต่อกับคำถามที่ถามมาหันนี่ก็ถือว่าพวกเฮาในการปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนหรือว่าสร้างขบวนการนั่นน่ะเนาะแม่นพวกเฮาแล้วที่ว่าโดยนี่แหละเริ่มจากการจัดตั้งปฏิบัติเตือนแจ้งการนี่แหละเนาะแจ้งการของรัฐมนตรีหั่นแล้วแม่นพวกเฮาแล้วมันได้ซุ่มใส่ในการศึกษาหมายความว่าในการเผยแพร่ซึมๆนี่แหละเอกสารน
7: ี่
4: แหละเนาะนิติกรรมนี่แหละเนาะฉะนั้นนี่ก็ได้มอบภายหลังที่พวกเฮาได้เสนอต่อท่านรัฐมนตรีออกแจ้งการแล้วก็ถือพวกเขาก็ได้แนะนำให้คณะเลี้ยงสัตว์และการประมงแข็งและนครหลวงเวียงจันทน์นั้นเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งอยู่ในแจ้งการก็ได้เว้าแจ้งเนาะท่านว่าเกี่ยวกับการจัดสร้างกระบวนการแนวใดเฮ็ดแนวใดนั่นเนาะซึ่งในนี้แม่นคือว่าเอากระบวนการของมหาชนนั่นเป็นหลักเนาะโดยเฉพาะซึ่งอยู่ในนี้มันติดพันกับการปกปักรักษาและการอนุรักษ์รักษาน่ะอันนี้อยู่ในนั้นก็ได้แนะนำวิธีหาในเศษเดี๋ยวใดเนาะซึ่งอยู่ในนี้นี่มันต้นต่อมันพ่อจำกัดเรื่องโมสดนี่แหละการที่มันฟ้านี่และการใช้สารเคมีนี่เนาะ
7: อ
4: ันนี้อยู่ในนั้นในเม็ดพ่อได้โฆษณาตัวกับพ่นหาตัวนี้เน
7: า
4: ะและบวกกับการ คำนึงถึงกันประเภทป่าใกล้จะสูญพันธุ์หั้นนี่ก็ถือว่าก็เฮ็ดได้ความสำคัญและให้เขาจะเอาใจใส่หั่นแหละตัวนี้เนาะและอันนึงอีกและมันพวกเขาแล้วมันได้ถือเอาเวียกนี้เป็นเวียกของทั่วพงศลและได้มอบให้ทุกคะแนนการอันได้เสนอให้ทุกคะแนนการโดยเฉพาะแม่นนี่แหละคะแนนการเลสัตและการประมงหรือว่าหน่วยงานเลสัตมันอยู่แต่ละขั้นนั้นสมทบกับการปกครองบ้านตัวนี้นะเนาะเฮ็ดขบวนการตัวนี้ฉะนั้นนี่จึงได้เห็นว่าขบวนการปล่อยปลานี่จึงว่าเมื่อว่าปัจจุบันนี้บ่ฮอดมือเขาเจ้าก็ปล่อยแล้วครับมีเนาะอันนี้เนาะบรรดาบริษัทผู้ประกอบการใหญ่ๆนี่เขาเจ้าก็ฮู้ผลหมายของสําคัญตัวนี้ก็เฮ็ดเนาะและอันนึงอีกต่อกับคําถามว่าเกี่ยวกับป่านี่เป็นพืชเป็นสัตว์นึงนํานึงเป็นที่มีเศรษฐกิจและปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าพวกเขาสังเกตเห็นว่าขบวนการเนาะว่าการเลี้ยงปลาเนาะหรือว่าขบวนการผลิตลูกปลาในยูซุปปอลาวนี่ก็เป็นขบวนการที่ว่ามีการขยายตัวหลายในปัจจุบันนี้เน
7: า
4: ะ
7: จ้ะ
4: มีการขยายตัวหลายข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเลาะเบิ่งว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ผลิตลูกปลาเนาะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะนี่แม่นอยู่ทางมีโครงการของอันลาวฮุงการีไปส่งเสริมนี่เลยว่านี่นะอยู่ทางเบื้องน้ำหุ่มนี่นะ
7: เจ้า
4: น้ำหุ่มอยู่ท่านนี้ถือว่ามีสถานีมีศูนย์น้ำหุ่มท่านนี้ถือว่าเป็นขบวนการเลยนอกจากอยู่ในศูนย์ที่ว่าเฮ็ดเป็นลูกป่าแล้วนะผลิตลูกป่าแล้วก็เลี้ยงป่าแล้วแล้วยังครอบครัวพ่อแม่ประชาชนหรือว่าครอบครัวพนักงานนะเขาเจ้าก็ยังเลี้ยงเป็นแบบครอบครัวเขาจะไปเบิ่งเนี่ยโอ้เป็นเศรษฐกิจหลักของประชาชนเขตนั้นและนอกจากนั้นหันแล้วการเลี้ยงปลาอยู่ตามหนองเลี้ยงปลาอยู่เป็นปลากระสังอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามห้วยห้องน้องก็มีขบวนการและสำคัญปัจจุบันนี้เป็นการขบวนการเลี้ยงปลาอยู่ตามหน้าอ่างไง
7: จ้า
4: เนาะอ่างตรงต่างๆหันเนาะมันมีการลงทุนเขาพูดก็การจากภายในต่างประเทศคือยกตัวอย่างว่าการเลี้ยงปลาอยู่อ่างน้ำเงิมนึงเนาะก
7: ็
4: มีผู้ประกอบการสมทบลาวได้แล้วก็จีนได้สมทบกันและการเลี้ยงปลาอยู่เขื่อนไฟฟ้าน้ำถื่นเนาะและกายน้ำถื่นเนาะน้ำถื่น2ใช่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนของสสเวียดนามสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั่นเนาะก็ถือว่าผ่านการจัดตั้งรัฐก็มีนอกจากนั้นก็ถือว่ามีอยู่หลายบอดปัจจุบันนี้เนาะคือเขาปัจจุบันอยู่ทางเมืองจำปาสักตัวนี้และอันนึงที่สำคัญปัจจุบันนี้ป่าได้เป็นเศรษฐกิจนี่มันเพื่อเขามีโครงการป่าเลี้ยงปลาสวายถือว่าเป็นโครงการที่ว่าเป็นตัวแบบก็ว่ามันได้เป็นโครงการพิษเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าสวายและผลิตปรุงแต่งส่งออกไปต่างประเทศ
7: อ
4: ันถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาก็ถือว่าสามารถได้หลายครับนี่ก็จำนวนหลายเติบได้ตัวนี้เนาะถืออันนี้เป็นการลงทุนของสปอร์จีนนักลงทุนของจีนอยู่ทางเมืองแข้งจับประสักเนาะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดีแล้วก็พรรคและรัฐบาลได้ความสำคัญต่อโครงการดังกล่าวนี้และสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์อากาศประมงก็ถือว่าเป็นคู่พัฒนาที่ได้อาจจะใช้พิเศษเน
7: าะ
4: พอส่งออกไปลบไปคนได้เดี๋ยวนี้พวกเขาก็มีแผนการหรือมีทิศทางว่าพวกเขาจะสร้างและปรับปรุงพนักงานสัตวแพทย์การบาดซึ่งอยู่ในนี้มันจะเฮ็ดหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์การประมงไปพร้อมเนาะนั้นมันยังเว้าเรื่องดูแลสุขภาพสัตว์ของประชาชนและทิศพันธ์กับนิกายเป็นเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ว่าเบิ่งกันอนุรักษ์รักษาการเบิ่งปกปักรักษาหรือว่าการห้าปูห้าปลาใดๆมันถึงต้องสัตว์เข้านั่นเองก็สิได้อาศัยอยู่คันหักฐานเนาะและบวกใส่กับอำนาจการปกครองเจ้าหน้าที่ปกสกองร้อนสิได้อยู่หันเนาะเป็นเจ้าการช่วยเนาะก็คิดว่าในอนาคตนี้พอจะฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมา
7: หลายท่านเองเด้อยากฝากถึงประชาชนในผู้ที่เลี้ยงเป็นเศรษฐกิจแน่ผู้ที่หาอยู่ตามธรรมชาติแน่ให้เป็นเจ้ากันนํากันคือได้โดยเฉพาะเป็นหาตามธรรมชาติก็แม่นเกิดไปพบบ่อนไปหาธรรมชาติอีกก็ไปเจอป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์สิควรเฮ็ดได้แล้วก็ประชาชนผู้ที่สร้างเป็นเศรษฐกิจเด็ดๆให้ท่านฝากถึงประชาชน
4: เจ้าก็ขอถือโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้เนาะก็อยากเสนอแนะนำต่างหน้าให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงก็คือคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงทั่วประเทศและก็คือแนะนำส่วนตัวเนาะคือดังที่พวกเราฮู้กันได้ว่าปัจจุบันนี้พวกเรามีป่านี่500กว่าชนิดแต่ว่ามี ร้ายข้าพเจ้าไล่มา3 4ชนิดนั้นมันน้อยเดียวซะนะแต่ในตัวจริงนี่มีความเสี่ยงหลายในใกล้จะสูญพันธุ์เนาะ
7: จ้ะ
4: ฉะนั้นนี่ก็อยากฝากนําพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ประกอบการเลี้ยงป่าเนี่ยและสัตว์น้ํานี้ก็อันที่1 นี่ก็เกี่ยวกับการนี่แหละการหาป่านี่แหละจากธรรมชาตินี่เนาะและเพื่อเอามาเป็นเศรษฐกิจหรือว่าเอามาเลี้ยงอยู่โหนงนี่นะอันตัวนี้ก็อยากให้เบิ่งว่าอยากให้มีลักษณะแบบหาถูกต้องตามเทคนิคเนาะและให้มีความยืนยงเนาะและโดยเฉพาะแม่นฝากถึงสาวนุ่มวัยนุ่มเนาะที่ยึดถือการหาปลาเป็นอาชีพหรือว่ามีการหาปลาแบบเพื่อเลี้ยงชีพนี่ก็ขอให้จัดตั้งปฏิบัติตามข้อห้ามพุ่นแหละเนาะโดยเฉพาะแม่นบ่ให้มีการหาป่าที่ลักษณะใส่วัตถุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ผิดต่อเทคนิคที่เป็นการสร้างให้สัตว์นำพันธุ์ดับสูญเช่นว่าการใส่หม้อซด
7: ครับ
4: และการใส่สารเคมีเนาะหรือว่ามีการไปหาด้วยวิธีการต่างๆเพื่อเอามาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ
7: จ้า
4: อันนี้ก็อยากให้เบิ่งว่าก็ต้องได้คืนสู่ธรรมชาติภายหลังที่เอามานั่นเนาะครับนั่นเพราะว่านอกจากนั้นเนาะก็ฝากถึงว่าเดี๋ยวนี้การหาป่าอยู่หน้าเขื่อนต่างๆนะเขื่อนใหญ่นะครับพระเจ้าเห็นว่ามันก็มีการใช้เนาะลูกยิงบ่ลูกยิงหั่นน่ะก็แม่นคืนนั้นอยู่แต่ว่าก็อยากให้มันการระหว่างการหาเอามากับการจุ่งไว้เพื่อเป็นธรรมชาติเท่านั้นก็อยากให้มันมีการไล่เลี้ยงมีการเบิ่งแหละเนาะข้าพเจ้าก็บ่อยากให้ว่าคันเฮาหาได้เป็นมืออาชีพได้กับลักษณะหามาได้หลายกับลักษณะแปลว่าอยู่ธรรมชาติให้มันนํามือนําบกแห้งไปเด้เนาะฉะนั้นนี่ก็อยากให้มันมีมันยังขยายพันธุ์นะเนาะอันนั้นอันนึงอันสองแล้วแม่นปฏิบัติตามกฎหมายแล้วแม่นการห้ามหาป่าในระยะป่าวางไข่
7: จ้
4: าเนาะอันนี้
7: สิระยะเดือนนี้ได้เนาะ
4: จ้า
7: เนาะเป็นหม
4: อฉะนั้นนี่ระยะป่าบางไข่นี่มันใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะแล้วก็ระยะมีการป่าขึ้นบ่ป่าอันอย่างนี้นะตามห้วยห้องที่ฝนตกใหม่นั่นน่ะ
7: จ้าน
4: ี่ก็อยากเสนอนําพ่อแม่ประชาชนว่ากับบ่อยากให้มันลักษณะแบบหาเพื่อดับสูญนะ
7: จ้า
4: หาเฮาจะจ้องไว้ธรรมชาติจากส่วนเพื่อมันขยายพันธุ์แล้วเขาจะเอามาเป็นเศรษฐกิจเท่านั้นมาบริโภคในอันนี้
7: บริโภคแน่ปล่อยแน่ซะ
4: ๆก็อยากให้เบิ่งในนั้นเนาะและอันสําคัญแล้วแม่นขอให้พ่อแม่ประชาชนก็คือทั่วประชาชนนี่แหละขอให้เป็นเจ้าการและเป็นหูเป็นตาช่วยกันเนาะต่อกับบุคคลหรือว่านิติบุคคลที่ว่านําใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่หาป่าเป็นการดับสูญอันนี้เนาะก็ขอเป็นเจ้าการช่วยเนาะ
7: แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
4: เนาะหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ใครเคียงหรืออาจจะโทรมากรมเกษตรการประมงก็ได้เนาะอันนี้พวกเฮาก็สิเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าต่อไปสิเปิดสายด่วนเด้เนาะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้กําลังให้ทางกิจการเกี่ยวข้องประสานเพราะว่าพวกเฮาก็คิดว่าจะเข้มงวดตามระเบียบนั่นแหละต่อไปนี้นะเนาะเพราะเป็นหยังเพราะว่าป่าพวกเฮานี่ถือว่าสัตว์นําพวกเฮานี่นับมือนับสูญพันธุ์อะไรแต่ว่าเขาเบิ่งอยู่ธรรมชาติส่วนแรกก็จะมีอยู่เดี๋ยวนี้พอเขาสังเกตเห็นว่าป่าคิงป่ามอมบ่ป่าที่ว่าอันนี้เนี่ยมันบ่สู้มีแล้วได้อยู่ทางตะเวียงเนาะมันจะมีอยู่ห้วยเล็กน้อยแต่ว่าในการหาตัวจริงนี่ก็เห็นว่ามันธรรมชาตินับมือนับแคบการหานับมือนับเทคนิคสูงฉะนั้นจึงเฮ็ดให้ป่านี้มันก
7: ็
4: ถึกบีบแล้วถึกบีบจนบ่มีบ่อนอยู่มันก็สุดที่สุดก็ยอมจำนนเนาะก็อยากเสนอเท่านั้นเนาะ
7: อันนี้ก็ขอขอบใจท่านบกคำหาวรรณกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงหลายๆเจ้าท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอัมไพวันม่วงอ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ผมกล่าวคำว่าสบายดี
8: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าใด
9: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
9: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
9: ต้องแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
9: ่ก็ต้องแอป M Service
13: โอ้ว้าวคัดแท
14: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
15: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
16: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
17: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
16: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
17: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
16: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
17: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
16: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
18: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 นถึง18:00 นดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสุทันฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันอังคารวันที่7กรกฎาคมคศ2026กุมกับมื้อแหม8ค่ำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเพราะว่าอาทิตย์นี้อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เนาะมีรายการคันสั้นยังวันอังคารและวันพฤหัสยัง2มื้อดอกซ้อนพบกันมีรายการนำเสนอบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์สู่มีรายการรับฟังเนาะรวมถึงไวยากรณ์ลาวแต่ละภาคหากสำเร็จไปภาคที่1อักขรวิธีจะต่อภาคที่2ที่3ที่4แต่ว่าซับเปลี่ยนกันเพราะว่ายังมีเอกสารหรือว่าบทความวิชาการที่เป็นตาสนใจของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายท่านจะนำเสนอสู่มีรายการรับฟังเนาะในแต่ละมื้อที่พบกับมีรายการโดยที่บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการส่วนว่าคำศัพท์มีรายการที่มีความคล่องใจในการใช้ดอกซอนยินดีเป็นสื่อกลางให้ทุกท่านเนาะจะสังหวมเอาคำศัพท์ที่เพิ่นมีรายการมีความคล่องใจในการนำใช้ในชีวิตประจำวันส่งให้ดอกซอนทาง WhatsApp ที่หมายเลข02059864685 02059864685เอกสารนี้ยังมีหลายอันเนาะหลายอันหลายแนวบทความวิชาการนี่ก็ยังมีหลายบทที่จะนำเสนอสู่เพิ่นมีรายการนะครับฟังในแต่ละมื้อที่พบกันในรายการที่บ่มีอาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการหรือว่าเพิ่นมีรายการเนาะมีเอกสารฉบับใดที่เกี่ยวพันกับเรื่องของภาษาศาสตร์ที่มีรายการเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเพิ่นมีรายการท่านอื่นๆว่ารวมก็เป็นประโยชน์แก่สังคมหั่นแหละท่านก็สามารถที่จะแบ่งปันหรือว่าแลกเปลี่ยนได้เนาะเอกสารดังกล่าวส่งให้ดอกซ้อนโทรศัพท์ล้มกันก่อนก็ได้เนาะหรือว่ามีรายการได้กลายไปกลายมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวตั้งอยู่เขตสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์มีรายการก็ใส่ซองฝากใส่สื่อถึงดอกซ้อนได้เลยผ่านมาก็มีรายการหลายๆท่านฝากเอกสารให้มีทั้งเป็นเอกสารแดเป็นปื้มแดก็ได้มาก็ท่อนโฮมไว้หลายมีรายการเลยหลายภาคส่วนฝากให้หลายท่านมอบให้ทั้งเป็นไฟล์เอกสารแดเนาะส่งทางโทรศัพท์แดหรือว่าส่งมาโดยการฝากขนส่งแดส่งให้โดยกงก็มีหลายๆท่านขอบใจที่มีส่วนร่วมในการแบ่งปันเนาะความรู้แลกเปลี่ยนความรู้นํากันให้รายการนี้เป็นสื่อกลางให้เพิ่นมีรายการทุกๆท่านเป็นบ้อนที่พวกเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องของภาษาลาวภาษาศาสตร์เนาะมื้อนี้ดอกซ้อนจะนำเอาบทความวิชาการของอาจารย์บุรีประภาพันธ์นำเสนอสู่เพิ่นมีรายการรับฟังบทนี้ใส่หัวข้อว่าปัญหาการสะกดคำเข้าต่างประเทศเนาะมีรายการสำหรับบทนี้นี่ดอกซ้อนอ่านเบื้องแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็เลยอยากนำมาเสนอสู่เพิ่นมีรายการได้รับฟังสำหรับในนี้เนาะมื้อนี้จะเสนอ2บทมีรายการเสนอเป็นบทความวิชาการของอาจารย์บุรีประภาพันธ์ทั้ง2บทเลยเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันบทที่1มันปัญหาการปินอ้อมการสะกดคำจะนำเสนอภาพรวมภาษาอักษรและการสะกดตามเสียงมีรายการซึ่งว่าเราได้กำหนดเอาเป็นการเขียนเนาะในภาษาลาวเราซึ่งว่าการสะกดตามเสียงมันต่อกัน2บทนี่นะสนุกสนจะเสนอบทนี้ก่อนเอาบททบอิฐปัญหาปิ่นอ้อมการสะกดคำภาพรวมภาษาอักษรและการสะกดตามเสียงในบทเขียนนี่เนาะอาจารย์บุรีประภาพันธ์ได้เขียนไว้อย่างจะแจ้งว่าเป็นบทเขียนที่ขัดมาจากบทตอบคำถามที่หลายคนสนใจเกี่ยวกับการสะกดคำตามเสียงในภาษาลาวปัจจุบัน
การตกลงเขียนตามเสียงแม่นปัญหาที่บ่จำเป็นยกมาพิจารณาแต่เขียนตามเสียงแม่นแนวใดนั้นเป็นปัญหาที่ผู้ใช้ภาษาลาวรวมทั้งผู้ที่มีส่วนในการเขียนไวยากรณ์ลาวตั้งกันเป็นปัญหาและแก้กันยังบ่ทันลงตัวตามที่ควรเป็นในบางจุดเนาะการทุกเถียงกันผ่านมามักจะบ่ตกแตกอันเนื่องมาจากผู้ร่วมวงการทุกเถียงส่วนใหญ่แม่นเว้าตามใจคิดตามบทเรียนที่เคยเรียนมาบ่ทันได้ศึกษาค้นคว้าในรายละเอียดของปัญหาอย่างเป็นระบบตามหลักการที่แน่นอนจากนั้นการรับมือกับปัญหาใหม่ๆจึงมักเกิดข้อขัดแย้งและสับสนในหัวของพวกเฮาโดยที่หาข้อยุติบ่ได้อย่างสมเหตุสมผลและขัดแย้งกันภายในระบบซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบ่ลงตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลายด้านหลักการอรรถวิธีเนาะทัศนะที่ยกขึ้นมากล่าวในบทเขียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเบิ่งปัญหาการสะกดคำตามเสียงตามหลักการทางภาษาศาสตร์กล่าวเบิ่งกล่าวคือเบิ่งภาษาตามที่มันเคยเป็นแล้วก็พ่วงเป็นอยู่และคาดคะเนมันควรจะเป็นแนวใดอย่างมีหลักการถึงเป็นบทสั้นๆเนาะเขียนแบบถามตอบบ่ได้ให้รายละเอียดแล้วก็ทับซ้อนกันก็มีแต่มันอาจเป็นส่วนหนึ่งซอยให้พวกเฮาเบิ่งปัญหาการคัดข้องที่หลายคนสนใจอย่างภาวะวิสัยมีบอนอิงแล้วก็มีความเป็นระบบทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และลักษณะภาษาศาสตร์ปัญหาหลักๆที่ยกมาก็แม่นเรื่องการสะกดตามเสียงแม่นแนวใดเนาะปริมาณอักษรการเขียนคำทับศัพท์ที่ปิ้นอ้อมการสะกดตามเสียงเนาะอันนี้มันนำเสนอให้เห็นภาพรวมของภาษาอักษรรายการสะกดตามเสียงโดยอาจารย์บุรีประภาพันธ์เมื่อเอ่ยถึงซื่อนี่เนาะในวงการภาษาศาสตร์ก็คิดว่าหลายท่านก็จะฮู้แน่นอนเนาะมีรายการข้อที่1 นำเสนอในบทความวิชาการนี้ภาษาแมนผลิตภัณฑ์สังคมและแมนสัญลักษณ์1ภาษาแมนสัญลักษณ์เนาะคำนี้ดอกซันอยากเน้นบนว่าเว้าเรื่องการสะกดคำคำใดที่อ่านไปแล้วพ่อว่าสังเกตเบื้องการสะกดคำตัวจริงในสังคมมีรายการยังอาจจะนะหลงเนาะย้ำเติมอีกสัญลักษณ์เสียงสั้นได้มีรายการยอยุงสระอะแต่ว่าสังเกตเห็นการใช้ตัวจริงนี้หลายคนก็มักใช้เสียงยาวเนาะบ่ถูกได้การสะกดคำบ่ถูกต้องเนาะสัญลักษณ์บ่แม่นสัญลักษณ์ภาษาแมนสัญลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์สังคมมนุษย์ในสังคมนั้นเว้าได้และใช้มันเป็นพาหนะสื่อสารการศึกษาภาษาใดการศึกษาภาษาในตัวมันแมนการศึกษามนุษย์บ่อาจแยกศึกษาต่างหากได้ในหลักวิชาภาษาจึงจัดเป็นศาสตร์หนึ่งในสายมนุษยศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์นักภาษาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีวิทยาที่มีค่าและแม่นยำทั้งบรรลุเป้าหมายที่มีมากผลขั้นสุดท้ายหลายกว่าวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์แขนงอื่นๆนั่นแม่นการค้นพบหน่วยเสียงที่เป็นวัสดุโครงสร้างอันสามารถเป็นข้อมูลในการอธิบายซุมโฮมน้อยอันหนึ่งที่แยกกันอย่างขาดตัวนั้นได้อย่างมีวิทยาศาสตร์เนาะความหมายสัญลักษณ์ในภาษาสัญลักษณ์บ่แม่นสิ่งเสื่อมสารระหว่างสรรพสิ่งกับสื่อหากแต่เป็นสิ่งที่เสื่อมสารระหว่างความคิดหรือมโนภาพกับรูปแบบเสียงรูปแบบเสียงที่แท้จริงแล้วบ่แม่นเสียงเพราะเสียงมีความหมายในทางวัตถุในขณะที่รูปแบบเสียงเกี่ยวข้องกับความรู้สึกในทางจิตศาสตร์ที่ผู้ฟังมีตัวเสียงที่ได้ยินมีรายการข้อที่2ย้อนแนวนั้นภาษาต่างกันจึงมีคำศัพท์ต่างกันในการส่องแสงหรือว่าเอิ้นสื่อสิ่งวัตถุอันเดียวกันในทฤษฎีก็คือในตัวจริงเนาะระหว่างศัพท์ภาษากับศัพท์สิ่งที่หมายถึงด้านธาตุแท้มันบ่แม่นอันเดียวกันศัพท์ภาษาแม่นมนุษย์กำหนดขึ้นเพื่อจำแนกต่างระหว่างสิ่งวัตถุลักษณะ
กิริยาอาการต่างๆที่มีจริงในโลกภาวะวิสัยเนาะเช่นว่าหมาแมวหมาแมวขาวดำกินนอนอ่อนแข็งและอื่นๆเนาะในวิชาสัญญาวิทยาได้แยกประเภทไว้เป็น3กลุ่มคือมีสิ่งเหมือนมีดัชนีแล้วก็มีสัญลักษณ์สิ่งเหมือนได้แก่รูปภาพวัตถุเสียงที่คือหรือค่ายคือกับตัวจริงเช่นว่ารูปภาพรูปปั้นรูปแกะสลักมันบอกให้เฮารู้โดยที่มันมีความสัมพันธ์กันด้านความคือเนาะหรือว่าค่ายคือเฮารู้ได้ผ่านการเบิ่งเห็นเช่นว่ารูปลอของท่านไก่สอนพรหมวิหารวันนี้อันที่2ดัชนีซึ่งว่าเป็นตัวบ่งชี้อันหนึ่งเช่นว่าปรากฏการณ์ที่มีความพัวพันขออภัยเช่นว่าปรากฏการณ์ที่มีความพัวพันกันในลักษณะเหตุผลควันกับไฟสินะพัวพันกันเนาะบอกให้ฮู้ได้โดยสายสัมพันธ์ด้วยเหตุผลเห็นผลนึกถึงเหตุนะมีรายการคือตัวอย่างควันกับไฟฮะแหละเห็นควันก็นึกถึงไฟเห็นไฟก็มโนภาพถึงควันเพราะว่ามันมีสัมพันธ์กันโดยเหตุผลเนาะเห็นผลก็นึกถึงเหตุมันเฮาฮู้ได้ผ่านการเห็นอันนึงแล้วนึกออกอีกอันนึงเช่นเห็นควันซัดขึ้นเฮาก็นึกถึงว่ามีไฟไหม้อยู่ที่แห่งนั้นเนาะบัดนี้อันที่3สัญลักษณ์สัญลักษณ์นี่แม่นเครื่องหมายหรือว่าตัวหมายมักบ่มีความสัมพันธ์โดยตรงตามธรรมชาติกับวัตถุสิ่งของมันเกิดตามที่สังคมพากันกำหนดเอาเช่นว่าไฟอำนาจจังซี่เนาะทุ่งจังซี่นะภาษาก็แม่นสัญลักษณ์อันนึงมันบอกให้เฮาฮู้ผ่านธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาและอยากให้ฮู้ได้นั่นมันต้องเหียนเนาะอันนี้สัญลักษณ์ก็แม่นเครื่องหมายแม่นตัวหมายแม่นการกำหนดหรือว่าการตกลงเอาของคนอยู่ในสังคมนี่แหละแล้วก็หมดทุกคนต้องปฏิบัติตัวอย่างว่าไฟอำนาจสินะเนาะเวลาที่เฮาขี่รถไปเห็นสีแดงก็คือต้องได้จอดแม่นบ่สีเหลืองก็ต้องได้โลเกี่ยมจอดละได้สีเขียวจังไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกำหนดเอาในเมื่อว่ากำหนดแล้วก็ต้องได้ปฏิบัติในมีรายการภาษานี่แม่นสัญลักษณ์สัญลักษณ์เป็นสนิทเครื่องหมายที่มนุษย์กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกฎปฏิบัติกันในสังคมเนาะแต่มีความสำคัญที่สุดในวงการสื่อสารของมนุษย์อยากฮู้อยากเข้าใจสัญลักษณ์ก็ต้องผ่านการเรียนฮู้เนาะมีรายการวันนี้ในนี่จะนำเสนอข้อที่3ต่อฉะนั้นการใช้คำและสะกดคำที่ได้มาจากภาษาต่างประเทศจึงบ่จำเป็นยึดติดกับเข้าจนเกินไปก็ย้อนว่าภาษาแมนสัญลักษณ์คือแนวนั้นบ่เฉพาะแต่ละภาษากำหนดเอาแมนแต่การนำใช้ซับรวมกันจากเข้าเดียวกันเมื่อไปอยู่ในแต่ละภาษาต่างกันก็เว้าและใช้ผิดเพี้ยนออกไปหน่วยลายตามจุดพิเศษของภาษาที่นำไปใช้มีรายการภาษาแม่นการกำหนดเอาเนาะการเอิ้นซื้อปลากับตัวปลาตัวจริงในโลกภาวะวิสัยมันบ่แม่นสิ่งเดียวกันปลาในภาษาลาวแม่นสัญลักษณ์อันนึงที่สังคมลาวกำหนดขึ้นเพียงเพื่อจำแนกมันกับกุ้งและสิ่งอื่นๆเป็นต้นแม่นกับกุ้งกับหอยกับปูเนาะที่ต่างกับอันสมมุติว่าเบื้องต้นสังคมลาวหากกำหนดว่าเจ๊แม่นหมายถึงตัวปลาคนลาวว่าเจ๊ก็เข้าใจหมายถึงตัวปลาเพราะมันถูกสร้างขึ้นตามลำพังใจซ้อมเนาะบ่แม่นมีมาแต่กำเนิดบ่มีแฮงจูงใจหรือว่าบังคับใดๆของผู้สร้างและก็ผู้ใช้ว่าแนวนี้นี่ก็เพราะสรรพสิ่งกับสื่ออื่นมันบ่แม่นอันเดียวกันในลักษณะเดียวกันคันว่าสิ่งวัตถุกับสื่ออื่นแม่นอันเดียวกันภาษาลาวกับภาษาเวียดหรือภาษาอื่นๆก็จะเอิ้นสื่อสิ่งเดียวกันหมดเนาะในภาษาเวียดว่ากาลาวว่าปาคนลาวและคนเวียดต่างก็เข้าใจหมายถึงสัตว์ชนิดเดียวกันเนาะมีรายการซึ่งว่าในแต่ละภาษาก็จะมีสื่ออื่นที่
แตกต่างกันฉะนั้นแล้วก็เป็นอันที่เฮากำหนดใช้ในแต่ละภาษาโดยบ่จำเป็นต้องเว้าคือกันหมดในแต่ละภาษาเพราะว่าความเข้าใจมันจะอยู่ที่มโนภาพซับจะกำหนดแนวใดก็ได้ตามสังคมเว้าแล้วก็รับรู้กันเนาะขอเพียงแต่เกิดมโนภาพอันเดียวกันซึ่งว่าอันนี้แม่นการกำหนดของแต่ละภาษาในอันน่ะแต่ละภาษาที่กำหนดนี่ถือเป็นความเป็นเอกภาพกันแล้วก็เขาจะไปว่าในภาษานั้นผิดภาษานี้ถือกับบ่แม่นเพราะว่าในแต่ละภาษาแม่นกำหนดใช้เฉพาะแล้วก็ให้คนในสังคมผ่านเข้าใจแล้วต้องผ่านการเรียนเนาะมีรายการถ้าหากเขาเข้าใจว่าภาษาแม่นสัญลักษณ์แม่นกฎบัตรที่แต่ละภาษากำหนดใช้ตามลักษณะเฉพาะภาษาของตนเฮาก็จะบ่ยึดติดกับเข้าศัพท์ที่นำมาใช้ว่ามันแม่นแนวใดนะบัดนี้ข้อที่4มีรายการข้อที่4นี่ใส่หัวข้อว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงบ่บ่ว่าแต่การนำเอาคำศัพท์ภาษาหนึ่งไปใช้อีกภาษาหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในกระตู่ภายในของภาษานั้นๆก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะภาษานี้มีการเปลี่ยนแปลงทางคำศัพท์การเขียนและโครงสร้างไวยากรณ์สังเกตได้จากภาษาหนึ่งที่มีอักษรยาวนานแต่ว่าคงตัวในปัจจุบันคนที่ใช้ภาษาอังกฤษอ่านเอกสารภาษาอังกฤษศตวรรษที่14พอมีอันเดาได้แต่พอไปอ่านภาษาอังกฤษศตวรรษที่10ก็มืดตึบจนบ่นึกว่าแม่นภาษาอังกฤษเนาะฉะนั้นแล้วภาษานี่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแนวนี้มันก็ให้เกิดความคุ้นข้องหมองใจเนาะแก่บรรดาผู้ใช้ภาษาหัวอนุหักดังเห็นได้จากมีคนเขียนไประบายความคุ้นเคืองตามหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องการใช้ภาษาของคนหุ่นใหม่ก็เป็นเรื่องยากที่จะคาดหวังให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนไปใช้ภาษาตามแบบที่ขัดแย้งกับรูปแบบที่พวกเขาเคยได้เรียนรู้ในระหว่างที่เติบใหญ่ขึ้นมาเนาะความขัดแย้งเก่าใหม่เป็นการต่อสู้ภายในคันอันใดมันเหมาะสมและสังคมเว้าได้และใช้มันได้สะดวกมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงและรับเอาบ่อาจจะคัดหรือว่าเปลี่ยนตามใจที่ตนเห็นมาจากหั่นนี่แล้วก็อยากเฮ็ดตามเนาะอันนี้แม่นทัศนะของผู้เขียนก็คืออาจารย์บุรีประภาพันธ์ได้เสนอไว้ว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงบ่ข้อที่5เฮ็ดแนวใดกับการเปลี่ยนแปลงภาษาอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษานี่คอยเป็นคอยไปมีรายการบ่แม่นการเปลี่ยนแปลงปึ๊บปั๊บแบบปฏิวัติและก็บ่มีไผอยากเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นอีกเนาะหรือว่าสกัดกั้นมันได้อย่างเด็ดขาดฉะนั้นการตั้งกฎหรือแต่งไวยากรณ์คำนี้ก็สะกดถูกต้องเป็นไวยากรณ์หรือเป็นอะไรกันเนาะสังเกตเห็นบางท่านก็ไวยากรณ์บ่ถูกเมื่อกี้หั่นสัญญาลักษณ์เสียงสั้นบัดนี้ไวยากรณ์เสียงยาวฉะนั้นการแต่งกฎหรือแต่งไวยากรณ์ของภาษาจึงเป็นการปฏิบัติตามปฏิบัติรูปตามยุคอันแน่นอนโบแมนปฏิวัติเนาะปฏิขออภัยฉะนั้นการแต่งกฎหรือแต่งไวยากรณ์ของภาษาจึงเป็นการปฏิรูปตามยุคอันแน่นอนโบแมนปฏิวัติมันเป็นการปรับให้เหมาะกับธาตุแท้ของภาษาและก็เจ้าของภาษานั้นเบาได้ใช้ได้เนาะขอเน้นว่าโบแมนเขียนได้ซื่อการวางนโยบายพัฒนาภาษาถ้าขาดแป้นยันอันพื้นฐานและสภาพความจริงภาษาก็จะเห็นให้นโยบายนี้มีปัญหาในภาคปฏิบัติมีรายการการพัฒนาภาษาที่ดีแม้นการเห็นให้ภาษาเว้ากับภาษาเขียนให้มันสมคู่กันการสะกดคำที่ดีของภาษาแม้นการสะกดคำได้ตามเสียงเว้าและอ่านคำที่สะกดนั้นถูกกับตัวจริงที่มันสะกดตรงฉันเห็นดีได้อันนี้นะเนาะถ้าหากว่าเว้าแนวนึงเขียนแนวนึงนี่ก็ยากเด้มันสิเป็นส่งสั้นนะมีรายการเนาะในการใช้
ประจำวันภาษานี้มีสีสันแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดการเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นบางเทื่อมันก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่ได้รับอิทธิพลจากทางนอกดังเฮาเห็นกันในการใส่คำการสะกดคำที่ปรากฏในหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและการโฆษณาประเภทต่างๆเฮาบ่ทันถือได้ว่าภาษานี้มันมีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อว่ามันคงโตและกลายเป็นของปวงชนในสังคมโดยพิสูจน์ผ่านเวลาอันยาวนานพอสมควรคนหนึ่งสองคนผู้นี้ใช้แนวนี้แล้วผู้ต่อไปหันใช้อีกแนวนึงแล้วเขาจะไปถือว่าแม่นภาษามีการเปลี่ยนแปลงนี้บ่ได้ได้มีรายการแนวนั้นน่ะเนาะบ่ได้แม่นต้องได้มันเอิ้นว่าแนวใดมันต้องได้คงโตแล้วก็กลายเป็นของปวงชนในสังคมแล้วก็สังคมนี่น่ะเป็นเอิ้นว่าสามารถรับได้เนาะสังคมนี่ก็ต้องเป็นส่วนหลายรับได้โดยผ่านระยะเวลาอันยาวนานผ่านการพิสูจน์ว่ามันเหมาะสมที่จะใช้ตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงฮั่นข้อที่6ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงเสียงของภาษาในนี้ก็จะประกอบมีสระพยัญชนะและก็วรรณยุกต์เนาะการเปลี่ยนแปลงเสียงเป็นปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของทุกภาษาการเปลี่ยนแปลงนั้นมีกฎเกณฑ์ภายในของภาษาแล้วแต่ลักษณะเฉพาะของภาษานั้นการเปลี่ยนแปลงนั้นถึงเกิดมีได้จากการรับอิทธิพลของกันและกันต่างก็ห่วมผ่านการนำใช้คำศัพท์ของภาษาหนึ่งเดียวกันแต่มันก็จะเป็นไปตามแต่ละแล้วเฉพาะของภาษาภายมันเนาะฉะนั้นมันจึงบ่จำเป็นการแปลกมันบ่เป็นการแปลกที่เสียงเดียวหรือคำเดียวกันสมัยก่อนสิมาต่างกับสมัยนี้และจากภาษานั้นมาเป็นภาษานี้มีอันต่างไปจากเดิมการเปลี่ยนแปลงของเสียงนี้เกิดมาจากการกระทบในการเกิดมาจากการกระทบกันในสุดเสียงที่ปรากฏสุดหนึ่งๆเนาะหรืออาจเกิดจากความใกล้เคียงของฐานที่เกิดเสียงนั้นมีรายการข้อกเดี๋ยวนี้เพิ่นจะอธิบายละเอียดข้อกไกการเกิดในสุดของเสียงเนาะมันอาจเกิดจากการกลุ่มเกี่ยวเสียงการเตะเสียงการสลับบนกันหรือว่าการตัดและการเพิ่มเสียงค่ะนะเนาะซึ่งว่ามันสามารถเกิดมาได้จากหลายปัจจัยคือว่าอะไรมีการกลุ่มเกี่ยวเสียงการเตะเสียงการสลับบนกันการตัดและการเพิ่มเสียงก็สามารถเฮ็ดให้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันในนี้เนาะข้อที่7ได้เสนอถึงการกำหนดภาษาทางการภาษาทางการหรือว่าเฮาเอิ้นว่าภาษามาตรฐานในท่ามกลางที่มีหลากหลายภาษาถิ่นเฮาควรกำหนดแนวใดเนาะสถานที่เอาถิ่นใดเป็นหลักมาตรฐานทางภาษามีแนวใดเนาะกำหนดเสียงวรรณยุกต์หรือว่ายึดเอาคลังศัพท์ภาษาที่ใช้ทั่วไปในสังคมนอกจากสถานที่ที่กำหนดแล้วก็ยังมีภาคปฏิบัติกำหนดภาษาใช้เขียนเป็นลักษณ์บ่บังคับด้านสำเนียงหรืออาจเว้าได้ว่าชาติใดหรือว่าภาษาใดก็มีทั้งภาษามาตรฐานของชาติแล้วก็มีภาษาถิ่นคือทั้งเฮาเนาะที่ว่าเฮากำหนดเอาเสียงเวียงจันทน์เป็นลักษณ์โคซุกที่ใช้เป็นทางการบ่ว่าจะเป็นวิทยุโทรภาพก็ได้กำหนดเอาเสียงนครหลวงเวียงจันทน์เสียงเวียงจันทน์นี่นะเป็นหลักส่วนว่ากรณีใช้ในคงเขตอื่นก็ยังปรากฏเห็นใช้ภาษาถิ่นซึ่งว่าก็เปรียบคือความงามหรือว่าสีสันอันนึงในการใช้ภาษาเนาะมีรายการแต่ว่าเว้าเรื่องการกำหนดภาษาทางการภาษามาตรฐานก็ต้องได้กำหนดไว้เพราะว่าในภาษาเฮานี่มีหลากหลายภาษาถิ่นต้องได้มีการกำหนดเพื่อความเป็นเอกภาพและ
การกำหนดภาษาแห่งชาติหรือว่ามาตรฐานแม้นการสังรวมภาษาถิ่นต่างๆโดยยึดถือภาษาถิ่นที่มีลักษณะอุดมสมบูรณ์กว่าเป็นหลักในการกำหนดส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาของถิ่นที่เป็นนครหลวงหรือเป็นจุดโฮมด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศภาษาที่ยึดเป็นหลักก็ต้องยอมรับเอาภาษาถิ่นอื่นมาใส่เนาะในบางด้านที่ภาษายึดเป็นหลักบ่มีเอิ้นว่าเป็นการมาอุดหรือว่ามาถมจุดที่บกพร่องเนาะเพื่อเฮ็ดให้ภาษาแห่งชาตินั้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้านโครงสร้างไวยากรณ์แน่นอนว่าภาษาตระกูลเดียวบ่แตกต่างกันหลายแต่จะยึดภาษาที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักคำซับแม่นเบิ่งความอุดมสมบูรณ์ด้านจำนวนที่มีความสามารถจำแนกเสียงและความหมายเป็นอันดีกว่าด้านเสียงนี่แม่นเบิ่งจากหน่วยเสียงทิ้นใดมีหน่วยเสียงเพียงพอกว่าก็ยึดเอาทิ้นนั้นเสียงเวียงจันทร์ลายแห้งเนาะสับสนในการจำแนกเสียงพยัญชนะกอไก่จอจอกในกรณีใช่ปะกินจินแก้วเจลไหนเสียงเวียงจันทร์ก็ได้นะก็ต้องถือตามทิ้นที่จำแนกได้เป็นหลักหน่วยเสียงหน่วยเสียงสระในทิศหลวงพระบางเนาะยังมีเสียงสระไอไม้ม้วนที่จำแนกต่างจากเสียงสระไอไม้ไม้เสียงเสียงอือในทิศอื่นๆทั้งเสียงและความหมายก็ต้องได้นำเข้าไว้ในภาษามาตรฐานหน่วยเสียงวรรณยุตหลายทิศจำแนกเสียงเอกต่ำสูงบ่ได้เนาะอิงตามการจัดหมวดพยัญชนะในภาษาหนังสือมีรายการแต่มีบางทิศยังจำแนกให้เห็นได้อย่างจะแจ้งฉะนั้นก็คงรักษามันไว้ในภาษามาตรฐานเป็นอย่างคือเหตุแนวนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่ยังปรากฏให้เห็นแสดงถึงความมีตัวตนของภาษาเราด้านหน่วยคำแบบนี้นะคำศัพท์ส่วนใหญ่ที่เป็นภาษาหนังสือเนาะจะอยู่ในเขตที่ขยายตัวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมทิ่นอื่นๆก็ต้องยอมรับตามพร้อมเดียวกันนั้นถ้าพบเห็นในทิ่นอื่นมีศัพท์ที่ดีใส่แต่บ่มีในภาษามาตรฐานก็ต้องได้ยอมรับมาใส่เนาะเช่นว่าออกปองที่จำแนกกับสมองบุ๊บที่ใส่ในที่ใส่ในบางถิ่นเนาะอาจจะนำใส่แทนกินที่เป็นนามธรรมซ่อนแฝงเช่นว่ากินหัวกินใจสินามีอะไรกันในกรณีเงินกีบบุบเงินดงเนาะ1ต่อ3หรือว่าเงินดอลลาร์บุบเงินบาท1ต่อ35ก็ในนี้เพิ่นอยากเว้าว่าควรขุดค้นศัพท์ท้องถิ่นเพื่อสร้างครั้งวัจนาภาษามาตรฐานเพื่อบ่ให้หลงของบ่ให้หลงของตัวเป็นของเพิ่นโดยเฉพาะแม่นการเทียบกับภาษาอื่นบ่ว่าจะเป็นเปตูโตโตหรือว่าการสร้างศัพท์ใหม่เนาะในบรรดาปัญหาหน่วยเสียงวรรณยุตนี่เป็นเรื่องยุ่งยากหลายเพราะว่ามันจะแตกต่างกันหลายกว่ากรณีอื่นของหน่วยเสียงภาษาเพื่อสะดวกและก็ให้เป็นที่ยอมรับก็ต้องได้สร้างเกณฑ์กลางไว้ซึ่งเป็นเกณฑ์สังรวมจากหลายทินแล้วก็นำมากำหนดเสียงวรรณยุตดังวรรณยุตภาษาลาวมาตรฐานในปัจจุบันนี้กำหนดเป็น6เสียงซึ่งมีค่าระดับที่แตกต่างกันเนาะซึ่งว่าได้กำหนดไว้อย่างจะแจ้งแล้วผ่านมาดร.ส้นจื้อได้ว่าก็เคยนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังแล้วส่วนว่าสำเนียงในการปากเว้าอันเป็นรายละเอียดของภาษาถิ่นต่างๆที่ผ่านมาพวกเฮานี่บ่ได้ถือว่ามันเป็นปัญหาสำคัญเนาะในระบบภาษาแห่งชาติเพราะว่าถิ่นใดก็ว่าสำเนียงถิ่นนั้นก็ฮักเข้าใจกันอยู่เนาะมีรายการคันว่าใช้ศัพท์มาตรฐานและใช้ไวยากรณ์ตามภาษาแห่งชาติพวกเขาก็สามารถเข้าใจกันได้โดยบ่ยากซาเท่าใดอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความงามหนึ่งของอนาภาษาเขาเพราะว่าสำเนียงท้องถิ่นต่างๆคือเขาไปหลวงพ่อบางจังซี่เนี่ยก็จะได้ยินสำเนียงเสียงปากของคนหลวงพ่อบางถ้าหากว่าไปหลวงพ่อบางก็ยังกำหนดให้เว้าเวียงจันทร์ที่ว่าเป็นคือภาษากลางสำเนียงกลางมันก็ยากได้มีรายการแล้วก็คิดว่าบ่สอดคล้องกับ
สภาพตัวจริงหรือว่าไปปากเซสินะเนาะก็สิให้เว้าเวียงจันทน์สวรรณเขตเวียงจันทน์ก็บ่ได้มันก็บ่สอดคล้องกับสภาพตัวจริงอันนี้ถือว่ารักษาไว้เป็นสีสันเป็นความงามบ่แม่นแต่ในภาษาเฮาคิดว่าในภาษาอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ละสำเนียงท้องถิ่นแต่ละภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้จังซี่น่ะแล้วก็แต่ละภาคก็จะประกอบมีแต่ละแขวงหรือในแขวงนั้นก็ยังมีเมืองอีกเด้บางเทื่อเมืองนี่กับเมืองอื่นก็เว้าบ่คือกันหรือว่าบ้านอีกเด้ในเมืองนั้นก็ยังมีบ้านเนาะบ้านนี่ก็บ่คือบ้านนั่นเด้มีรายการสำเนียงหั่นน่ะฉะนั้นแล้วนี่ถือว่ามันเป็นสีสันแล้วก็ถือเป็นความงามเปรียบเหมือนดอกไม้หลายสีอยู่ในส่วนเดียวกันเนาะมีรายการมีแต่กรณีเดียวเด้ออันว่าเสียงไผกะยาซีเมนต์ปากเซบ่หลวงพระบางสวรรณขีดกะยาคั้นว่าห้องเพลงนี่นะมีรายการป้าติโทจับไม้ละแมนออกเสียงเวียงจันมาตรฐานแม่นคือต้นสบับเลยเนาะมีรายการว่าบ่บางเทื่อนี่ลงจากเวทีเซาห้องเพลงแล้วมาเว้าเอ้าคุณหลวงพระบางบ่นี่ขึ้นมาเมื่อกี้คือเว้าเวียงจันทน์ปากเซบ่นี่สวรรณเขตบ่เนาะมีแต่กรณีเดียวนี่แหละมีรายการซาดอกซ้อนเห็นนะเหลือนั่นก็แม่นสำเนียงของแต่ละท้องถิ่นเอ้าบัดนี้อาจารย์บุรีนำเสนอต่อข้อที่8ดอกซ้อนเว้าให้มีรายการฟังข้อที่8ภาษาแห่งศาสตร์แม่นแล้วใดคำคิดเห็นแรกเปลี่ยนโตไปนี้เนาะเป็นการยกให้เห็นภาพรวมเป็นรายการตอนต่อไปจะยกเรื่องเสียงกลางศาสตร์1จะประกาศใช้ภาษา1เป็นภาษาทางการเป็นภาษารวมและมีมาตรฐานเฉพาะเพื่อใช้เป็นภาษาแห่งชาติภาษาแห่งชาตินี่แม่นภาษาที่รัฐบาลตกลงและมีรัฐธรรมนูญรับรองภาษาแห่งชาติได้มาจากไสภาษาแห่งชาติเป็นภาษาที่ใช้กว้างขวางและมีความสมบูรณ์หลายกว่าหมู่ในชาตินั้นเช่นว่าใช้เขียนในบทต่างๆเนาะภาษาที่ยึดเป็นภาษาแห่งชาติอาจมีความแตกต่างกันในบางด้านตามแต่ละถิ่นเช่นภาษาลาวเฮามีหลายถิ่นที่เว้าเพี้ยนกันไปในบางจุดโดยทั่วไปแล้วการกำหนดภาษาแห่งชาตินี่แม่นเอาภาษาที่ใช้ในเมืองหลวงของประเทศเป็นหลักจากนั้นก็เติมเต็มจากภาษาท้องถิ่นอื่นในกรณีที่ภาษาที่กำหนดเป็นภาษาหลักหากบ่เพียงพอบ่ชัดเจนเช่นว่าเสียงเวียงจันทน์บ่จำแนกกอไก่จอจอกเนาะคือเข้าจีเข้ากีก็เอาภาษาถิ่นอื่นที่มีจุดจำแนกมาเป็นหลักเมืองหลวงพะบางและท้องถิ่นอ้อมแอ้มมีเสียงสลายไม่ม้วนจำแนกเสียงสลายไม้ไม้สระอือสระเออในศัพท์ที่มีความหมายนั้นโกหักษาเสียงสลายไม่ม้วนไว้ในภาษาลาวหรือกรณีเกิดการกลายเสียงมาเป็นหนึ่งหรือว่ามาเป็นเสียงเดียวกันระหว่างเอกต่ำเอกสูงในหลายท้องถิ่นเนาะแต่ยังมีหลายถิ่นเช่นว่าเสียงขวางและแห่งอื่นๆใกล้เคียงยังจับแนกส่งเสียงนี้ได้และมันก็มีความหมายต่างกันก็ต้องได้รักษาไว้ในระบบเสียงภาษาแห่งชาติเว้าเรื่องอันนาเสียงเอกต่ำเอกสูงนี่นะเนาะผ่านมาดอกซ้อนก็เคยเสนอมีรายการรับฟังแล้วคือตัวอย่างว่าอันค่าค่าขอใครสละอาไม่เอกกับค่าคอควายสละอาไม่เอกนี่นะคือเสียงเวียงจันทร์นี่ก็จำแนกบ่ได้เลยมีรายการก็ค่าบดค่ามดเนาะขอใครคอควายกับค่ามดแต่ว่าคือเว้าหั่นแหละยังมีหลายถิ่นที่จำแนกได้เป็นต้นแมนแขวงเสียงขวางเนาะคือดอกซ้อนยกตลอดอาจารย์แสงฟ้าก็เว้าถึงตลอดว่าสามารถจำแนกส่งเสียงนี้ได้และมันก็ยังเฮ็ดให้เอาฟังแล้วนะสามารถจำแนกได้แล้วก็มีความหมายต่างกันก็ต้องรักษาไว้ในระบบเสียงภาษาแห่งชาติบัดนี้ข้อที่9ข้อที่9นี่ก็ยาวเลยมีรายการข้อที่9มันการกำหนดเสียงกลางในการใช้เป็นภาษาแห่งชาติและความเป็นเอกภาพกันในการสะกดคำเนาะแต่ว่าดอกซ้อนสิให้มีรายการได้ฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศในรายการก่อนฟังเพลงนึงก็บ่หลายคิดว่าใช้เวลาบ่เกิน4นาที5นาทีเปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อยจึงกลับมาพบกันจักหน่อยมีรายการสิว่าอุ้ยเว้ายาวแท้เพลงก็บ่ให้ฟังแต่จริงๆเนื้อในนี่ดอกซ้อนว่าดีหลายก็กายกันเนาะอ่านแล้วอยากอ่านอีกข้อโตๆไปจนลืมให้มีรายการฟังฮอด
มุดข้อที่8จุนวาซิโตข้อที่9จังไห่ฟังเพลงเอาจักหน่อยพบกันระยะต่อไป

ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามฟังรายการสนทนาบรรหารภาษาลาวอยู่เนาะฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปยังเวลาอีกน้อยนึงสืบต่อนำเสนอสุมินรายการนะครับฟังบทนี้เป็นบทที่ยาวเลยมีรายการยาวแต่ว่ามีเนื้อในที่อุดมสมบูรณ์หลายเนาะในหัวข้อมาบรรหารปิ่นอ้อมการสะกดคำภาพรวมภาษาและอักษรและการสะกดตามเสียงเขียนโดยอาจารย์บุรีประภาพันธ์เมื่อกี้เสนอไปข้อที่8บัดนี้ข้อที่9การกำหนดเสียงกลางในการใช้เปลี่ยนภาษาแห่งชาติและความเอกภาพในการสะกดและใช้คำ1การสะกดคำเนาะต้องซอกหน่วยเสียงจากเสียงต่างๆทุกถิ่นของภาษาลาวและก็อิงใส่หน่วยเสียงนั้นเพื่อประกอบสร้างพยางค์ในคำ2คลังคำศัพท์ยึดเอาความอุดมสมบูรณ์ของศัพท์ในภาษาแห่งชาติที่กำหนดแล้วซอกจากภาษาถิ่นต่างๆมาประกอบแล้วนำศัพท์นั้นๆมาประกอบสร้างพยางค์ในคำตามเกณฑ์อักขรวิธีโดยเฉพาะแม่นเสียงวรรณยุตในพยางค์หรือว่าในคำเนาะตัวอย่างมาคำว่ามาหมอแมวสละอานี่เป็นเสียงสามัญมีระดับเสียงสูงหรือต่ำเสมอกากอไก่สละอาเป็นเสียงต่ำเน้นมีระดับเสียงต่ำดีดขึ้นน้อยนึงหากลางเนาะมาตัวหมอแมวสละอาไม่เอกตัวหมอสละอาไม่เอกมันเป็นเสียงเอกที่มีระดับเสียงเอกกลางเสมอแล้วก็มาหมอแมวสละอาไม่โทเป็นเสียงโทหรือเสียงโทต่ำที่มีระดับเสียงสูงตกเนาะมีรายการและนอกจากนั้นมาก็เป็นสะกดเป็นมอแมวสละอาไม่ตีแล้วก็มาตัวหมอสละอาไม่โทเป็นเสียงตีหรือว่าเสียงโทสูงมีระดับเสียงกลางตกแล้วก็ยังมีกรณีอื่นเนาะที่ใส่เป็นแต่ละเสียงเป็นต้นแม่นเอกต่ำเอกสูงนี่เป็นเสียงระดับเดียวแต่ยังจำแนกความหมายตัวอย่างว่าทานสละอ่านทอทานไม่เอกสละอ่านทอทุงไม่เอกเนาะทานกับทานทอถุงสละอ่านไม่เอกเคลื่อนสละเอือนคอควายไม่เอกเคลื่อนสละเอือนคอไข่ไม่เอกนี่นะเนาะมันก็ได้ยึดตามซับเก่าก่อนมันก่อนที่มันกลายเสียงเนาะแล้วก็ยึดเอาคำเหล่านั้นเป็นหน่วยคำหรือว่าคำหลักหรือคำกลางส่วนการออกเสียงแตกต่างกันตามท้องถิ่นนั้นก็อาจพันเสียงตามสำเนียงหรือว่าท้องถิ่นตุ่นเนาะแต่เวลาเขียนหันต้องตามหน่วยคำหรือว่าคำหลักที่ได้กำหนดนะเนาะมีรายการในเมื่อกี้นี่ก็ว่าไปแล้วคืออันน่ะเสียงขวางเสียงขวางนี่นะเนาะจะสามารถจำแนกได้ในกรณีที่ว่าเสียงเวียงจันนี่บ่สามารถจำแนกได้และก็แน่นอนว่าในเวลากำหนดภาษาแห่งชาตินี่บางถิ่นอาจแตกต่างออกไปด้านหน่วยเสียงหรือว่าบางถิ่นเนาะอาจขาดหน่วยเสียงสระบางถิ่นอาจขาดหน่วยเสียงพยัญชนะและบางถิ่นอาจแตกต่างทางด้านหน่วยเสียงวรรณยุตกรณีที่1มีหน่วยเสียงบ่ครบตามเสียงกลางเช่นว่าผู้ไทยเนาะบ่มีเสียงสระอัวเวลาเว้าอาจเว้างูแต่เขียนเป็นภาษาแห่งชาติต้องเขียนเป็นงัวบางถิ่นบ่มีเสียงสระเอือยามเว้ายามเว้านี่อาจจะเว้าว่าเมียบ้านจังซี่นะแต่เวลาเขียนต้องเขียนเมื่อบ้านหรือบางท้องถิ่นโบจำแนกเสียงโดเด็กกับโดลิงเส้นบางท้องถิ่นในสำเหนือและก็ภาคใต้เนาะได้นี่นะเป็นไล่และบางท้องถิ่นอาจขาดหน่วยเสียงใดหนึ่งคือสำเหนือสวรรค์โบมีพยัญชนะเสียงแทรกคือฟอฝนฟอไฟนี่นะโบมีไฟฟ้าก็เป็นไพ่ผ้านี่เนาะมีรายการแต่เวลาเขียนนี่ต้องเขียนตามคำและระบบอักขระขออภัยเขียนตามคำและตามระบบอักขรวิธีของภาษาแห่งชาติในการสร้างความเป็นเอกภาพด้านการสะกดคำและครั้งสร้างของคำศัพท์ของภาษาแห่งชาตินั้นเมื่อกำหนดได้หลักการทางอักขรวิธีแล้วจำเป็นต้องออกวัจนานุกรมฉบับมาตรฐานของยุคที่ยึด ขออภัยที่ยึดทุกอย่างตามหลักอักขรวิธีกำหนดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
เพื่อเป็นบ่อนอิงรวมแล้วก็เป็นกติกาตัดสินในการเขียนผิดเขียนถูก

0: ข้อที่10วันนี้นะอักษรในภาษาแม่นหยังขออภัยมีรายการอู้ขานเบ้าไปหลายละคันคอยังใครแต่นะในสร้างควบคุมเสียงเอาเพลงขึ้นให้มีรายการฟังทันก็มวนคนฟังเสียงดอกซอนไอเนาะขออภัยหลายข้อที่10วันนี้อักษรในภาษาแม่นหยังภาษาในโลกปัจจุบันนี้มีประมาณ 6-7,000 ภาษาเนาะในบางเอกสารนี่เสนอไว้ 6,700 ภาษาหรือว่าบางแรงก็เสนอว่ามี 7,000 กับ 99 ภาษาในนั้นภาษาที่โบมีตัวอักษรหรือว่าเป็นภาษาเขียนนี่มีระหว่าง 3,000 ปลายหมายความว่ามีแต่ภาษาเว้านะโบมีตัวอักษรหรือว่าโบมีภาษาเขียนมี 3,000 ปลาย 3,233 แล้วก็พัฒนาภาษาเขียนมี 3,866 แสดงว่าอักษรเกิดตามหลังภาษาเนาะฮอดเดี๋ยวนี้หลายภาษาก็บ่มีอักษรเด้มีหลายกันอักษรนี่แม่นเครื่องหมายที่เป็นหัวหน่วยบัญญัติขึ้นมาประกอบสร้างเสียงสร้างเป็นสัญลักษณ์แทนคำเว้าของภาษาของกลุ่มคนหรือว่าการปั้นลมให้เป็นต้นเป็นตัวนะเนาะมีรายการอักษรภาษาใดก็บัญญัติขึ้นมาใส่ให้สะดวกครบถ้วนกับการใส่เขียนเสียงของศาสตร์ของศาสตร์นั่นของภาษานั่นใส่เขียนเสียงภาษาอื่นได้ก็ดีบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเนาะเป็นเรื่องธรรมดาได้มีรายการเพราะว่าภาษาใดก็รับใส่รับใส่เสียงของภาษาศาสตร์นั่นเนาะการที่จะนำใส้อักษรภาษาใดหนึ่งให้สามารถเขียนได้ทุกภาษาในโลกนี้เป็นเรื่องที่เปลืองสมองละลากนักภาษาศาสตร์จึงกำหนดสัทธอักษรขึ้นคือ IPA เนาะเป็นศัพท์วิชาการขึ้นมาใส้ที่เป็นตัวจดเสียงนะมีรายการหมายความว่าการสร้างอักษรของภาษาหนึ่งๆโบแมนสร้างเพื่อสร้างการสร้างอักษรแมนสร้างเพื่อนำใส้เขียนเสียงภาษาที่สังคมนั้นใช้เว้ากันอักษรอาจประดิษฐ์ได้โดยกงหรือบัดดัดแปลงจากอักษรอื่นให้เข้ากับเสียงภาษาตนสัญลักษณ์ที่เอื้อนว่าอักษรนี้หากจัดระบบได้แท้เหมาะเนาะและนำใช้จำนวนจำกัดแต่ว่ามันครบถ้วนนะเท่าใดก็ยิ่งเป็นการดีลักษณะประหยัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการใช้สัญลักษณ์ในรายการอันนี้แม่นข้อที่10คืออักษรในภาษาแม่นยังเนาะมาฮอดนี่ยังบ่หมดใดมีรายการเนื้อในบทนี้นี่ยาวหาก็ได้ฮอดข้อที่10เด้อในนี้นี่มี22ข้อพุ่นนะมือหือเนาะจะสืบต่อนำเสนอบทความวิชาการนี่ให้หมดมีรายการเพราะว่าเนื้อในนี่สมบูรณ์เนาะได้ความรู้หลายเวลาจากทางรายการใกล้จะหมดแล้วขอบใจทุกท่านในเขตที่ถามมาฟังมืออื่นกลับมาพบกันใหม่อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการดอกซ้อนสังหวมได้หลายพอสมควรเนาะคำศัพท์ที่จะสนทนากับอาจารย์ในมืออื่นขอบใจทุกท่านในเขตที่ถามมาฟังรายการของพวกเขาขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของมีรายการทุกท่านมื้อนี้ลาก่อนพบกันใหม่มืออื่นสบายดี
1: แล้วค่ะเฮ็ดเนาะได
2: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
2: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
2: ต้องแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
2: ่ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวว
9: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาทิตย์อัสดงเวลาแห่งข้อมูลข้อมูลของท่านผู้ฟังทางได้ข้อมูลข้อมูลและก็ทางได้เบิ่งแยงสุขภาพเคียงคู่กับรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเราวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสท่านผู้ฟัง 18:00 นจนฮอด 19:00 นเด้อ1ชั่วโมงเต็มๆมีเพลงแนวหมอลำนำสลับสับเปลี่ยนกันไปผ่อนคลายความอิดความเมื่อยสันตัวเฮ็ดเวียกมาเบิดมือคือโฮซกก็คือกันเฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วก็ก็ได้มีเวลามาโอ้มาลมกับมีรายการจังซี่แหละเนาะแล้วก็ได้เปิดเพลงฟังไปนำจังซี่มันก็หายอิดหายเมื่อยไปได้ท่านผู้ฟังเนาะท่านใดที่มักฟังเพลงแบบลูกทงบ้านนาหรือว่าหมอร้องหมอลำจังซี่ก็แม่นฟังรายการอาทิตย์อัสดงของเราได้หลายช่องทางเด้อท่านผู้ฟังจากทางวิทยุก็แม่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หมุนขึ้นมาเลยเนาะถ้าว่าขี่รถก็แบบกดเลขมาที่FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติดๆๆๆเบิดเดียวติดตามเฮาฟังแล้วก็ฟังเพลงฟังลำไปม่วนๆนำเนาะหรือว่าพี่น้องอยู่ทางเขตชนบทคำๆแรงๆจังซี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกำลังขึ้นจากหน้าให้หน้านายามดำให้ดำนาเด้ยามนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้เนาะด้วยเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำนี่แหละจากทางรายการม่วนๆสิได้บ่เมื่อยซะเด้กินข้าวแรงแซ่บๆกันเพิ่นว่าอย่ากินข้าวแซ่บเสียงเมี่ยงเฮ็ดเอาได้เฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วก็ปลามันหิวๆกินก็จังแซ่บซั่นตัวบ่แม่นคือพนักงานที่เฮาเจ้าข่อยฮอดโมงแล้วต้องกินทั้งๆที่บ่ทันอยากแล้วก็ว่ากินข้าวบ่แซ่บจังซี่แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะขอบใจบริษัทไอราดาลาว Marketing International

นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาสนับสนุนรายการของพวกเขาและกับวิธีเบิ่งแยงสุขภาพเนาะผ่านทางรายการของพวกเขานำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆบ่ว่าจะเป็นโนนี่เอนไซม์หรือว่าสุภัทโอสถและกันนารายคายเส้นและก็อีกหลายๆผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลาวโนนี่เอนไซม์สกัดจากหมากโนนี่ส่งผลดีต่อสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะมีข่าวดีมาบอกกับมิตรรายการตื่มเด้อท่านผู้ฟังเด้อในปัจจุบันนี้คืนกำไรให้กับลูกค้าเนาะท่านสามารถเข้าร่วมโครงการของพวกเราได้ก็คือโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะโครงการดีๆที่จะมาเบิ่งแยงสุขภาพของทุกคนมีรายการทุกท่านลูกค้าทุกท่านที่เบิ่งแยงสุขภาพคนในครอบครัวเนาะให้ห่างไกลจากพยาธินี่แล้วพิเศษสุดๆในปัจจุบันนี้ เพียงแต่ท่านเข้าร่วมโครงการในไตรมาส3เดือน5 6เดือนท่านผู้ฟังเนาะจะได้รับสุดผลิตภัณฑ์บำรุงห่างกายและกับระบบเลือดไปเบิ่งแยงสุขภาพแบบจัดเต็มกันเลย1สุดใหญ่ทันทีในนั้นก็ประกอบมี5รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงระบบเลือดผลิตภัณฑ์หลักเลยนะโนนี่เอนไซม์จำนวน20ขวดนะและก็สรรพคุณนี้ช่วยหยังช่วยฟอกเลือดปรับความสมดุลของเลือดปรับปรุงและก็เสริมสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวพร้อมทางเกล็ดเลือดเฮ็ดให้เฮ็ดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพเนาะโดยเฉพาะสุภัทโอสถเนี่ยนะท่านผู้ฟังปรับเม็ดเลือดเนาะจำนวน2กระปุกให้กับลูกค้าให้กับทุกท่านเลยไปเบิ่งแยงสุขภาพเนาะช่วยในการสร้างแล้วก็ปรับสภาพเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนี่แหละแล้วก็เฮ็ดให้ห่างไกลพยาธินะถ้าว่าเลือดเฮาสะอาดเนาะท่านผู้ฟังเนาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงกระดูกและก็ข้อต่อจังซี่สมุนไพรคลายเส้นนารายคลายเส้นพวกที่เป็นเจ็บกระดูกเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บออดๆแน่ๆนี่แหละนารายคลายเส้นช่วยบำรุงมวลกระดูกและก็ข้อต่อต่างๆเนาะลดอาการปวดเส้นพร้อมทั้งสนับสนุนไขข้อกระดูกเนาะในการผลิตและก็สร้างเม็ดเลือดใหม่ให้กับร่างกายข้อกระดูกนี้จะเป็นศูนย์รวมที่ผลิตเม็ดเลือดแดงได้ท่านผู้ฟังได้ไปรอเลี้ยงร่างกายนอกนั้นก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์บัวจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงผิวพรรณเอ้ยบัวจะเป็นยาทูแค้ว1หลอดเนาะเบิ่งแยงสุขภาพปากและก็เหงือกของท่านมีแถมให้เนาะสบู่หน้าใสสบู่ลดสิวฝ้ากะจุดด่างดำต่างๆก็คือสบู่แก้คันสบู่โนนิโกนซอบเนาะท่านผู้ฟังเนาะจำนวน1ก้อนใส่สำหรับอาบน้ำลดอาการคันตามร่างกายช่วยให้ผิวพรรณสดใสแบบธรรมชาติเนาะนี่ใน1สุดเด้อท่านผู้ฟังสั่งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดห่างไกลจากโรคพยาธิเกี่ยวกับเลือดทุกชนิดเด้อท่านผู้ฟังเฝ้าติดต่อสอบถามไปหาทางบริษัทไอราดาลาวในปัจจุบันนี้คนโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพหลายท่านผู้ฟังหลังจากฟังรายการอาทิตย์นัดสดงแล้วบอกว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพลาบ่มีค่าใช้ใจ่ายตลอด24ชั่วโมงมีรายการเฝ้าโทรไปเลยทางบริษัทเพิ่นว่าป๊าโทรคนโทรมาตลอด24ชั่วโมงแต่สายวางสายสายวางสายเลยว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีได้สำหรับท่านผู้ฟังที่หักสุขภาพเนาะอยากเบิ่งแยงตนเองเฮ็ดแนวใดเฮาสุขภาพเฮานี่มันซ่อมแปลงบ่ได้คือกันกับรถเด้เฮาต้องได้บำรุงได้เบิ่งแยงรักษาให้มันแข็งแรงอยู่ตลอดโทรไปปรึกษาเพิ่นรถบ่เป็นหยังหลายก็ดีเพิ่นว่าหลายเท่าใดแฮงดีสิได้ให้คําปรึกษาว่าปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่แม่นหยังนักหนาสาหัสอันใดควรไปหาแพทย์หาหมอเพิ่นให้คําแนะนําเบิดเนาะตลอด24ชั่วโมงนอกนั้นก็ยังมีคนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทพร้อมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายแน่จังซี่แหละนะดีแล้วท่านผู้ฟังที่ว่าสนใจสร้างรายได้ให้กับตนเองและก็ขึ้นทางบริษัทเพิ่นก็ยังมีสวัสดิการให้เติมอีกสวัสดิการแนวใดซื้อสินค้าแนวใดปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวใดฟ้าวโทรไป020-8856-5599และก็5449-5449สองเบอร์นี้เด้อท่านผู้ฟังอย่าลืมบอกเพิ่นโลดว่าอภิญญาบอกจากทางรายการอาทิตย์อัสดงซื้อสินค้าลดราคาให้พร้อมส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนท่านผู้ฟังเป็นข่าวดีสำหรับมิตรรายการเด้อตอนนี้บ่ทันเว้าหลายใจห่างเวลาผ่านไปแล้ว9นาทีฟังข้อมูลความสื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงจักหน่อยจังกลับมาโอนลมกันต่อ

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนิเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะ
0: ส่วนนี้โดยติกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ
0: ่มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: ป่ว
2: ยเขาพอเขาอยากแก้วิ่งกัน
0: ก
2: ็ติกี้กินยาแก้วิ่ง
0: โอติกี้พอกินยาแก้วิ่งดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วิ่งก็บุกิดละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพอเนี่ยวิ่งพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิ่ง
0: ยาแก้วิ่งเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็บุกิด
0: เนี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449

กะผ่านท่านผู้ฟังไปมือแรงเด้อว่าฉันสิไปกินข้าวนำจากบอกไผบอกโคศกได้บ้องหรือว่าแนวใดปนกบลวกผักว่าฉันนี่มามันก็คักปานอย่างเมื่อสิบ่ได้แวะตลาดก่อนบ่นี่ฟังเพลงแล้วก็คิดยากคือกันเอาขอบอกขอบใจเด้อมีรายการที่ติดตามทางไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้เพิ่นว่าขอฟังเพลงแน่ว่าซั่นเด้ขอฟังเพลงบ่เป็นดังที่คิดของผู้ใดนี่ของบ่าวสุขสวรรค์อยู่ทาง YouTube อ้าวเทคนิคเฮาจัดการให้เลยแล้วก็เพิ่นก็ทําข่าวสบายดีมาเอ้าสบายดีเช่นเดียวกันขอให้มิตรรายการสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมท่านผู้ฟังการเบิ่งแยงสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญเด้อสําคัญแนวใดสุขภาพของเฮานี่แหละรักตนเองให้หลายๆถ้าว่าบ่ฮักตัวเองใช่ไผมาฮักละตัวเฮาเองแม่นบ่มีรายการแม่นบ่มีรายการที่ชมไลฟ์อยู่ในตอนนี้เฮาต้องฮักตัวเองให้หลายๆเนาะจะไปหวังว่าคนอื่นสิมาฮักเฮาทําตัวเฮาเองเป็นไปบ่ได้ฮักเฮานี่หมายถึงปัญหาสุขภาพมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเคยเห็นบอกคนที่มีเงินหลายๆล่ะมีแต่เจ็บแต่เป็นตลอดมันหาความสุขใส่บ่ได้อยากไปลิ้นไปเที่ยวน้ำมูกก็ไปบ่ได้นะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์มนาในโลกอันนี้นะเฝ้าเบิ่งแยงกันตั้งแต่ตอนนี้ทางบริษัทมีโครงการดีๆสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้จัดสุดใหญ่ให้ถ้าว่าท่านต้องการอยากจะเบิ่งแยงสุขภาพกับเป็นติดต่อทางบริษัทได้เลยเนาะท่านผู้ฟัง1สุดมี5รายการให้กับมีรายการง่ายๆเพียงแต่ท่านเข้าร่วมโครงการของพวกเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะโครงการนี้มีอย่างแน่สุดใหญ่มีอย่างแน่ก็คือโนนิเอนไซม์นะโนนิเอนไซม์มีโนนิเอนไซม์ช่วยหยังช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายดีขึ้นแข็งแรงคนที่มักเจ็บหัวคนที่เจ็บอ้อทอดแดดว่าซั่นซะวินหัวเอ้ยจังซี่แหละหรือว่าภูมิต้านทานต่ํามีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงไขมันน้ำตาลนี่เป็นกําพยาธิที่กําลังมาแฮงแม่นบ่หลายท่านก็พบพ่อย้อนหยังครับบ่ค่อยได้ออกแห่งงานผู้ที่เฮ็ดเวียกในห้องแอร์คือแท้เฮาเจ้าค่อยจังซี่ก็แม่นบ่ค่อยได้ออกแห่งงานร่างกายมันก็สะสมไขมันสะสมน้ำตาลเพราะว่ากินอย่างเดียวดิตัวนี้จะไปช่วยนอกนั้นจะช่วยปรับระบบลำไส้ให้ดูดซึมอาหารได้ดีกินง่ายทายสะดวกแล้วก็ร่างกายจะแข็งแรงการขับถ่ายที่ดีมันจะช่วยเฮ็ดให้เฮาบ่มีสารผิดตกค้างเนาะตื่นมื้อเช้ามาดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ความอยากของท่านมีในตอนเช้าใส่โลดจอก2จอกกะว่ากันไปบ่พอ10นาทีก็เข้าห้องน้ำอยากก็อย่าน่ะกาย9โมงเนาะต้องเข้าห้องน้ำก่อนนั้นอันนี้แพทย์เพิ่นแนะนำมาเนาะอย่ากาย9โมงเพราะว่ากายไปแล้วกาย9โมงเช้าไปแล้วนะทางอากาศหรือว่าลำไส้นี้จะดูดซึมเอาสารพิษที่อยู่ในอาจมเฮาอยู่ในลำไส้เข้าคืนสู่ร่างกายนี่ดังนั้นตอนเช้าต้องดื่มน้ำแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายนะโนนีเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันกินข้าวแซ่บนอนรับและผู้มักนอนบ่รับต่างๆเนาะต่อมาก็มีอันสุภัทโอสถเนาะช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดต้านสารอนุมูลอิสระที่ก่อห้อยอยู่ตามเส้นเลือดของเฮาที่ซ้อมที่จะเข้าไปทำลายภูมิต้านทานของเฮาเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดไหลเวียนได้ดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายและก็ว่องไวเนาะหลีกเว้นปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกบ่ว่าแตกในสมองหรือว่าบ่อนใดก็บ่ดีถ้ามันแตกอยู่ในร่างกายเนาะแตกอยู่ในสมองเป็นจังได๋เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ไปได้บ่สามารถช่วยตนเองได้เหลือแห่งจากนั้นก็แม่นเสียชีวิตก็มีเนาะสุภัทโอสถช่วยได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีนารายคลายเส้นเจ็บปวดอดแดดปวดเส้นปวดเอ็นกระดูกทับเส้นจังซี่แหละก็แม่นนารายคลายเส้นช่วยทานได้3ผลิตภัณฑ์แล้วแม่นบ่ก็ยังนอกนั้นก็ยังมีแถมมาอีกยาสีฟันFresh and BSY Fresh and Whitening 1หลอดนี่ช่วยให้ลดปัญหากินปากหรือว่าปัญหาสุขภาพในปากของท่านเบิดไปผู้ที่เจ็บแค้วเป็นแค้วแมงหรือว่าอื่นๆเหือกบวมเป็นห้อนในจังซี่น่ะปัญหานี้จะเบิดไปกับยาสีฟัน BSY Fresh and Whitening นะและสุดท้ายก็ยังมีสบู่สบู่ได้ท่านผู้ฟังสบู่หยังสบู่โนนินะแก้คันแก้คายเฮ็ดให้ผิวพรรณสะอาดผ่องใสขาวนวลชุ่มชื่นอยู่ตลอดนี่มันครบเสร็จเลยท่านผู้ฟังซื้อไปใส่เลยเป็นสุดใหญ่เลยได้นี่
และการสวัสดิการของทั้งบริษัทนอกจากท่านจะได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้แล้วนะทั้งสำหรับต่างแขวงนี้ทั้งบริษัทยังช่วยค่ากวดเลือดในไตรมาส3เดือนเด้อท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ท่านช่วยทั้งบริษัทช่วยค่ากวดเลือดให้พร้อมนะสำหรับในนครหลวงเวียงจันทน์นี้จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพลงกวดช่วยท่านซื้อผลิตภัณฑ์แล้วเป็นสมาชิกของบริษัทแล้วยังมีทีมเชี่ยวชาญของทางบริษัทลงไปช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะแล้วก็แนะนำวิธีเบิ่งแยงสุขภาพให้พร้อมในนครหลวงเวียงจันทน์เด้อเอาบ่เฝ้าเสื้อพี่นาก็ได้ต้องโทรไปถามวิชาการใหญ่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพของทางบริษัทไอลาดาลาวใด020-8856-5599แล้วก็ยังมี5449-5449บอกเพิ่นได้เด้อว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงมีโปรโมชั่นให้พิเศษตื่มเองถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ก็สิส่งให้ฮอดเงินพุ่นแล้วส่งให้ฮอดหัวกันได้เงินพุ่นแล้วเนาะย้อนเพิ่นว่าฮู้จักรายการนี่มีลิขสิทธิ์พิเศษว่ามีสิทธิพิเศษว่าซั่นๆเนาะหรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งบริษัทมีแผนการตลาดให้พร้อมนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีและพวกเราต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพและก็หันไปปรึกษาเนาะมีรายการต่างแขวงก็เช่นเดียวกันเด้อบ่แม่นว่าอยู่แต่ในนครหลวงเวียงจันทน์ต่างแขวงก็สามารถพัวพันกับทางบริษัทของพวกเราได้ด้านการเบิ่งแยงสุขภาพสิกวดเลือดกวดอย่างทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายสวยนะเอาตอนนี้ฟังเพลงอีกสักก่อนเวลาผ่านไปแล้ว29นาทีแล้วม่วนๆกันแล้วจังกลับมาโอ้ลมกันต่อ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ก็รู้สึกว่าแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อ
0: ยแล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: ป่
0: วย
2: น้องพ่อเขาอยากอยากแก้วิน
0: กัน
2: ติ๊กกี้กินอยากแก้วิน
0: พอติ๊กกี้พอกินอยากแก้วินดิโอ้โดยๆ
2: เด
0: ี๋
2: ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินกับโบกินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
0: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็โบกิน
0: เนี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ020544495449
4: เอาผู้ลังคนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก้มลงเสียหญ้าส่วนก็วินหัวได้บัดเงยขึ้นแม่นบ่ที่เฮาเจ้าข่อยเฮ็ดเวียกตามห้องล่างห้องการก็เช่นเดียวกันบ่ได้ออกกําลังกายจักเทื่อบ่อยากก้มฮอนมัดสายเกือบก้มเอาเครื่องเอาของนี่ก็บ่อยากก้มเพราะว่าก้มแล้วมันวินอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเนาะไขมันสะสมน้ำตาลสะสมจังซี่แหละโนนีเอนไซม์ก็ช่วยทางได้เส้นเดียวกันปรับความสมดุลปรับระดับน้ำตาลปรับระดับไขมันในเส้นเลือดในร่างกายต่างๆนั่นแหละควบคุมว่าซั่นซะเนาะอันนี้ก็ช่วยทางได้เส้นเดียวกันกับโนนีเอนไซม์เนาะนอกนั้นก็ยังมีสุพัฒน์โอสถที่ช่วยปัญหาเรื่องเลือดเช่นเดียวกันการเฮามีวินมีอาการวินเวียนหัวตลอดจังซี่นะก็แม่นส่วนหนึ่งก็มาจากเลือดบ่สะอาดท่านผู้ฟังเลือดบ่สะอาดเลือดมีสารพิษมีไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะอันนี้แม่นสุภาพโอสถตัดปัญหานี้ไปได้เลยกินแล้วเลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายอีกเติมหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือนารายคลายเส้นท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาจังซี่แหละพวกนี้จะไปช่วยเนาะท่านผู้ฟังนารายคลายเส้นในปัญหาเส้นเลือดอย่างเส้นประสาทกระดูกหนีบเส้นประสาทจังซี่สิเบิดไปนะบำรุงคอกระดูกเพราะว่าคอกระดูกนี้มันจะเป็นส่วนผลิตเม็ดเลือดแดงไปล่อเลี้ยงร่างกายสร้างภูมิต้านทานในการร่างกายเด้อทั้ง3อย่างนี้ก็เป็น1สุดยังบ่พอเท่านั้นท่านที่เข้าร่วมโครงการเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนาะเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เป็นโครงการของทางบริษัทไอลาดาลาวนะยังมีอีกนอกจาก3ผลิตภัณฑ์นี้ก็ยังมียาทูแคล BSY Fresh and Whitening ให้ทานไปอีก1หลอดแล้วก็ยังมียาบ่แม่นยาสบู่ท่านผู้ฟังสบู่ผิวขาวเนาะก็สบู่ผิวขาวโนนิแล้วก็ยังมีสบู่แก้คันโนนิเช่นเดียวกันสบู่ผิวขาวก็ฮกแล้วก็ฮกได้ทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เบิดเนาะบ่เลือกเนาะเฮ็ดให้ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลซุ่มซื่นอยู่ตลอดแล้วก็ผู้ที่ไปหัวไปสวนเสียหญ้าเสียคาจังซี่น้ำหัวน้ำสวนหรือว่าผู้ที่มีอาการคันพื้นจังซี่นี่นะหรือว่าจากใบไม้คายใบไม้แมงไม้ต่างๆคันทั่วร่างกายอย่าลืมสบู่แก้คันโนนี่นะช่วยทานได้ทั้งหมดนี้เป็น1เสร็จหรือว่า1สุดเนาะภาษาบ้านเฮาว่า1สุดใหญ่เลยมอบให้กับเป็นรายการเบิ่งแยงสุขภาพเนาะทั้งภายนอกและก็ภายในและการยังมีสวัสดิการดีกว่านั้นเติมอีกบ่แม่นดีกว่าเพิ่มเติมเนาะสำหรับมีรายการหรือว่าลูกค้าที่ต่างๆแขวงต้องการเบิ่งแยงสุขภาพก็แม่นสามารถติดต่อทางบริษัทได้ทางบริษัทยังมีสวัสดิการช่วยกวดเลือดในไตรมาส3เดือนเนาะท่านซื้อผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงสุขภาพในไตรมาส3เดือน5 6เดือนจังซี่นะเพียงแต่3เดือนนี่ก็ช่วยท่านจ่ายค่ากวดเลือดพร้อมเนาะสำหรับในนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นทางบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญลงกวดกาโดยคงช่วยท่านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอันนั้นควรกินอันใดอันใดควรไปพบแพทย์จังซี่แหละเนาะรายละเอียดเพิ่มเติม8856559549เนาะ

อ้าวขอบใจมีรายการเด้อที่ติดตามรายการเวลาใกล้สิบเบิดแล้วขอบขอบใจมีรายการที่ว่าติดตามมาฟังรายการก็พอทางวิทยุ FM 103.7 MHz ก็คือทางไลฟ์สดทาง Facebook ลาว National Radio มีรายการติดตามรายการอยู่เนาะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราด้าลาวที่นำมาบอกมากล่าวกับมีรายการเพื่อให้ทุกคนนั้นนำไปเบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงไปบำรุงเด้อบ่แม่นยานี่นะก็ว่าสารอาหารบำรุงเนาะบำรุงร่างกายบำรุงถึกจุดมันก็แข็งแรงแม่นบ่แนะนำกันตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์โนนี่เอนไซม์แล้วก็สุภาพโอสถพร้อมด้วยนารายคายเส้นสุดใหญ่ก็ยังมียาทูแคล BSY Fresh and Whitening แล้วก็ยังมีสบู่แก้คันสบู่หน้าใสเป็นสุดใหญ่ให้กับมิตรรายการเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทไอราด้าลาว02088565995449มาเป็นเพียงสุดท้ายจากทางรายการของพวกเรามื้อนี้เด้อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสื้อฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้บรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติประด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้นำไส้ทาเฮงเพื่ออยู่แห่งเศรษฐกิจให้ขยายตัวต่อเนื่องผ่านมาคะแนนการท่องเที่ยวของลาวขยายตัวต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกงโก้พบผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาแล้ว 1,500 กว่าคนนครหลวงนิวเดลีของอินเดียติดอันดับต้นๆของการเป็นเมืองมลพิษทางอากาศสูงสุดในโลกและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปมีรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับเป็นประธานของท่านไส้สมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินโดยท่านได้ยกให้เห็นสภาพรวมการก้าเกียมและขั้นตอนการก้าเกียมห่างวาระแห่งชาติโดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบซีนำการห่างและปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางฉบับเลขที60ทับนย.ลงวันที่3มิถุนายน2006ซึ่งประกอบด้วยคณะซีนำและกองเลขาจากบรรดากระทรวงองค์การที่อยู่ในกงจักรรัฐบาลการห่างวาระแห่งชาตินี้ได้อิงใส่เนื้อในจิตใจซีนำอยู่บรรดาเอกสารของภาครัฐทิศซีนำของบรรดากองประชุมขั้นศูนย์กลางและบรรดาข้อมูลสรุปตีราคาบทรายงานเกี่ยวกับเวียกก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกสามสร้างพร้อมทั้งนำไส้ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพพ้นทุกข์และการพัฒนาระยะท้ายสมัยปี2025ตามดำรัส348เป็นพื้นฐาน
2: การทางวาระแห่งชาตินี้ได้อิงใส่เนื้อในจิตใจสี่นำของบรรดากองประชุมขันศูนย์กลางและบรรดาข้อมูลสรุปตีราคาบทรายงานเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างทางการเมืองเรื่องงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเรื่องงานสามสางพร้อมทั้งนำไส้ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพพ้นทุกข์และพัฒนาถ่ายสมัยปี2025ตามดำรัส38เป็นพื้นฐานได้ดำเนินการประเมิน 1,283,251 ครอบครัว 8,413 บ้านและ148เมืองในขอบเขตตัวประเทศผลการประเมินครั้งนี้สรุปให้เห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์จำนวน 189,792 ครอบครัวเท่ากับ 14

0: คณะประจำสภาแห่งชาติมีความเป็นเอกภาพสูงต่อหางบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพตามเนื้อในก็คือ5ทัศนะ4นำทียึดมั่นในการพัฒนาชนบทรอบด้านถือเอาชนบทเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ถือเอาประชาชนเป็นกกและเอาการพัฒนาชนบทเป็นเป้าหมาย
1: คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพตามเนื้อในก็คือ5ทัศนะ4นำที่ยึดมั่นการพัฒนาชนบทรอบด้านถือเอาชนบทเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ถือเอาประชาชนเป็นกกเอาการพัฒนาชนบทเป็นเป้าหมายรับประกันความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาถือเอาการลงก่อสร้างหาท่านเพื่อสร้างระบบการเมืองในชนบทให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นยึดมั่นหลักการจัดตั้งปฏิบัติที่ว่าเข้มงวดเด็ดขาดเท็จแท้ทำจริงรับประกันความโปร่งใสทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการติดตามกวดการับประกันทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาการความเป็นมืออาชีพนำใส่บุคลากรที่มีความชำนาญด้านวิชาการด้านวิชาเฉพาะรับประกันคุณภาพและความยืนยงครอบครัวบ้านและเมืองที่พ้นทุกแล้วบ่ให้กลับคืนมาทุกข์เติมอีก
0: ท่านโพไซไซเยสอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12แขวงทมวนประกอบคำเห็นใส่โค้งหางรายงานการตีราคาการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากในระยะผ่านมาโดยเฉพาะอยู่ขั้นท้องถิ่นเห็นว่าได้หับผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีหลายอย่างที่จะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติในต่อหน้าโดยเฉพาะการสร้างขันหากทานท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
2: เกี่ยวกับโค้งหางรายงานในการตีราคาในระยะการเคลื่อนไหว2021หา2025ในระยะผ่านมานี้ก็ถือว่าหลายภาคส่วนในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะในการท้องถิ่นนี้ก็ถือว่าได้หับผลสำเร็จหลายอันแต่ก็ยังมีหลายอันที่ว่าพวกเขาจะต้องสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าโดยเฉพาะการสร้างขั้นหักฐานขั้นท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งขอจุดประสงค์ของพวกเขาแม่นแก้ไขและพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากอันที่1พวกเขามันสุ่มใส่ในการพัฒนาบ้านแต่พวกเขายังขาดการเป็นตัวแบบของบุคคลของครอบครัวของบ้านที่จะสร้างเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน
0: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้าเมื่ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
3: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้นำไส้ทาแหงเผื่อยูแหงเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพสูงขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสนไสศรีบันดรนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้สุกยู่และส่งเสริมภาคส่วนต่างๆสุ่มใส่การผลิตและการบริการตามทายแหงของชาติและของท้องถิ่นเหตุให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวดีขึ้นในระยะ6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ในระดับ5ส่วนห้อยในไตรมาสที่1ขยายตัว 5.5 ส่วนห้อยและไตรมาสที่2ขยายตัว 4.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาขยายตัว 4.8 ส่วนห้อย
4: การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปีมันขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่า199,987 ตื้อกีบเท่ากับ48ส่วนห้อยของแผนการในนี้คะแนนกสิกรรมขยายตัว 4.3 ส่วนห้อยก็มา 17.4 ส่วนห้อยคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยก็มา 35 ส่วนห้อยของ GDP คะแนนบริการขยายตัว 5.3 ส่วนห้อยก็มา 37.2 ส่วนห้อยของ GDP ภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัว 4.9 ส่วนห้อยก็มาเอา 10.5 ส่วนห้อยของ GDP
3: ท่านสอนไซสีพันดอนให้ฮู้ตื่มว่าการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสุกยู่ให้การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะการเก็บรายหับให้ได้ตามแผนการหรือลื่นแผนที่สภาแห่งชาติทำพองในนั้นได้สุ่มใส่ขยายฐานรายหับและการหันเป็นทันสมัยคุ้มครองงบ

0: ประมาณตามมติ04ของรัฐบาลว่าด้วยการหับห้องแผนปฏิบัติตัวจริงการหันการเก็บและหับเป็นทันสมัยในระยะ5ปีแต่ปี2026หา2030ไปเคียงคู่กับการจะตั้งปฏิบัติมาตรการอัดทรงวางการหัวไหลในการจัดเก็บและหับงบประมาณ
1: เมื่อวานนี้ท่านเสนาคนอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมยามและพบปะท่านบุญเรือมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหลวงพระบางที่ห้องรับแขกของว่าการแขวงท่านไสยนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เสนอจุดประสงค์การเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกที่แขวงหลวงพระบางในครั้งนี้จะได้ลงติดตามและเยี่ยมยามพื้นที่ทำการผลิตของประชาชนโดยเฉพาะแม่นการปลูกพืชผักอินทรีย์สุขอยู่ติดตามเวียกงานการจัดสรรที่ดินป่าไม้การผลิตเสบียงอาหารปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมนั้นยังจะได้พบปะเยี่ยมยามพนักงานแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงตื่มอีกท่านบุญเรือมณีวงศ์ได้แสดงความขอบใจและตีราคาสูงต่อการลงติดตามสุขอยู่เวียกงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมอยู่แขวงหลวงพระบางซึ่งผ่านมาการน้ำแขวงได้ลงซี่นำเวียกงานเกษตรกรรมอยู่บรรดาเมืองเช่นเดียวกันการมาเยี่ยมยามครั้งนี้แม่นเป็นโอกาสดีจะเฮ็ดให้เวียกงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของแขวงหลวงพระบางได้รับการพัฒนาดีขึ้น
0: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในเมื่อวานนี้ท่านอรุณไซสุนราชสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักได้ประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลโดยพื้นฐานแม่นเห็นดีและสมเตยต่อผลสำเร็จในการซี่นำของคณะรัฐบาลเป็นต้นแม่นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยเฉพาะการก่อสร้างเส้นทางค้นขีดที่ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงเห็นถึงการระดมประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนานโยบายสุขยู่การผลิตเป็นสินค้าและการผลิตทดแทนการนำเข้าที่เริ่มเห็นมากผลอย่างจะแจ้งสำหรับแขวงจำปาสักปัจจุบันมีการขยายฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่เช่นถั่วเลียนสตรอเบอรี่และพืชถั่วอื่นๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถผลิตเพื่อส่งออกและสร้างและหับให้แก่ประชาชนพร้อมนี้การจัดเก็บและหับของรัฐผ่านมาการนำใช้ระบบดิจิตอลอยู่ด่านสากลหนองนกเขียนมีและหับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ปรับปรุงระบบการคุ้มครองจากระดับประมาณ2ตื้อกีบเพิ่มมาเป็นเกือบ30ตื้อกีบต่อผลสำเร็จดังกล่าวนั้นควรได้รับการขยายไปยังบรรดาด่านสากลอื่นๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการจัดเก็บและหับในโอกาสนี้ท่านยังได้เสนอให้รัฐบาลทบทวนบางนโยบายสำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งเส้นการขยายระบบรถไฟไปยังเขตภาคใต้เพื่อรองรับกับทางเหตุการผลิตและการค้าของภาคพื้นพร้อมทั้งซวยยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจการปฏิบัตินโยบายคุ้มครองการนำเข้าสินค้าบางด้านยังขาดความเป็นเอกภาพฉะนั้นควรกำหนดมาตรการให้ชัดเจนกว่าเก่ากลไกการเป็นขันคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้การบริหารรัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับปัญหาการบริหารบุคลากรที่รัฐบาลได้เสนอโควต้า 2,500 ตำแหน่งควรแบ่งให้ทั่วถึงโดยเฉพาะความสำคัญแก่บุคลากรแขนงสาธารณสุขและครูอาสาสมัครที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลายาวนานเพื่อเป็นของขวัญและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หับใส่ประเทศชาติ
1: กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาร่วมมือกับบริษัทคอนเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดร่วมกันลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการส่งเสริมการรักษาสุขภาพพงปากและแคลให้นักเรียนสั้นประถมศึกษาระยะ 2025-2028 อยู่8แขวงเป้าหมายของเราในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่นครเวียงจันทน์โดยการร่วมลงนามของท่านนางนวมคำจันทบุรีหัวหน้ากลุ่มสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและท่านนางเภสัชกรสุติมาพิพัฒน์ผลสกุลผู้จัดการอาวุโสภาคพื้นอินโดจีนแผนก Professional Oral Care บริษัทคอลเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดมีแขกสึกเสริญจากกระทรวงสาธารณสุขและภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านนางเภสัชกรสุติมาพิพัฒน์ผลสกุลได้แสดงความภาคภูมิใจและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้ให้ฮู้ว่าโครงการนี้ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องหลายกว่า34ปีใน100กว่าประเทศทั่วโลกและได้สร้างความฮู้ด้านสุขภาพพงปากให้เด็กน้อยหลายกว่า2ตื้อคนเฉพาะอยู่ลาวภายใต้สัญญาฉบับใหม่บริษัทคอนเกต ตั้งเป้าหมายจัดสนองอุปกรณ์รักษาสุขภาพพุงปากแค้วและสื่อการเรียนการสอนเพื่อเข้าถึงนักเรียนให้เพิ่มขึ้นกว่า 267,000 คนอยู่8แขวงและ42เมืองในทั่วประเทศลาวโดยเชื่อมั่นว่าสุขภาพพุงปากที่ดีแม้นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีการปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้เด็กน้อยเติบใหญ่อย่างมีความมั่นใจและมีสุขภาพที่แข็งแรงท่านนางนวมคำจันทบุรีมีความเห็นเน้นหนักถึงทิศทางแผนการร่วมมือเพื่อหับประกันประสิทธิผลของโครงการโดยเสนอให้บริษัทคอนเกตสืบต่อขยายการสนับสนุนให้กว้างออกโดยเฉพาะการยับเข้าหาเขตทางไกลศอกลีกที่ยังขาดโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณสุขสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและรักษานิสัยรักษาสุขภาพแข็งได้ในระยะยาวกรมสามัญศึกษาจะเป็นเจ้าการสร้างเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนหัวหน้ากรมสามัญศึกษายังแสดงความขอบใจและย่องยอส่งเสริมอย่างจริงใจมายังบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ให้การร่วมมือและสุขยู่กิจกรรมส่งเสริมการรักษาสุขภาพพุงปากและแค้วอย่างตั้งหน้าตลอดมาสำหรับโครงการนี้แม้ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติอยู่แล้วมาตั้งแต่ปี2008ภายใต้การร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงสาธารณสุขและบริษัทคอนเกตโดยมีระยะการเติบใหญ่ขยายตัวคือระยะปี2008ถึง2014จัดตั้งปฏิบัติอยู่4แขวงเป้าหมายรวมมีนครหลวงเวียงจันทน์หลวงพระบางสวรรณเขตและจำปาสักระยะปี2015ถึง2017สืบต่อขยายเป็น5แขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์สวรรณเขตหลวงพระบางเวียงจันทน์และคำมวนและในปี2019หา2021สุ่มใส่ระดับเมืองอยู่3แขวงคือแขวงคำมวน10เมืองแขวงสัญญบุรี11เมืองและแขวงสารวัน8เมืองสำหรับโครงการหัวมือสบับใหม่ระหว่าง2ภาคส่วนระยะปี2025-2028แม่นกวมเอา8แขวงเป้าหมายรวมมี42เมืองคือนครหลวงเวียงจันทน์5เมืองแขวงเวียงจันทน์6เมืองแขวงบุรีคำไซ5เมืองแขวงคำมวน4เมืองแขวงสวรรณเขต6เมืองแขวงสารวัน5เมืองแขวงจำปาสัก5เมืองและแขวงสัญญบุรี6เมือง
0: ในระยะผ่านมาแขนงการท่องเที่ยวลาวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับคณะผิดชอบการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และแขนงการท่องเที่ยวจัดขึ้นเมืองบุดุลมณีที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซรักษาการกรมหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าผ่านมาสภาพปัญหาสาเหตุผลกระทบข้อคงข้างที่ยังพบเห็นเกี่ยวกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์หรือรูปแบบการจัดทัวร์ที่ขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนและอาศัยการสร้างรายรับจากกิจกรรมอื่นโดยการบังคับซื้อสินค้าและนำพาไปใช้บริการธุรกิจในเครือข่ายเดียวกันหรือหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
2: ซึ่งได้ส่งผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาการที่พบเห็นมีบางบริษัทนำเที่ยวร่วมกับนายหน้าต่างประเทศขายแพ็กเกจทัวร์รายการท่องเที่ยวในราคาที่ผิดปกตินักท่องเที่ยวถูกนำพาไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากห้างที่กำหนดไว้การนำใช้แรงงานหรือพนักงานนำเที่ยวที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนดังถูกต้องแม้นการชำระเงินและการหมุนเวียนรายรับบางส่วนอยู่นอกระบบการเงินของประเทศและแม้นการแข่งขันด้านราคาที่บ่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายสาเหตุของปัญหาก็คือการควบคุมและการกวดกายังบ่ทันทั่วถึง2ซองวางในการประสานงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามเป็นการติดตามเส้นทางการเงินและรายรับยังบ่มีประสิทธิผลความต้องการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยว
0: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีคำเห็นเติมว่าจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาครัฐโดยเฉพาะการสูญเสียรายรับจากภาษีและค่าธรรมเนียมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระทบต่อการบริการด้านการลงทุนและการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงของเรา
1: สื่อมวลชนลาวเป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคและรัฐบาลบ่ว่าจะเป็นเวทีการแสดงออกและความคิดเห็นของประชาชนลาวบรรดาเผ่าล้วนแต่ได้รับการส่องแสงผ่านสื่อมวลชนในโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบหับปึ้มจดหมายถึงลาน ที่เขียนโดยท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศสบับเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษให้ห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมลาวและโรงเรียนมัธยมนานาชาติอยู่ภายในโคโลเวียงจันทร์ที่จัดขึ้นเมืองบูดาปาร์สต์ที่สถาบันการต่างประเทศท่านนางมาลัยเวียงสกุลนิยมอดีตเอกอัครราชทูตลาวประจำต่างประเทศให้ทัศนาวาในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวสำหรับสื่อมวลชนลาวแม้นเป็นขั้วโตระหว่างพรรคและรัฐบาลกับประชาชนบรรดาเผ่า
3: ที่เฮาจะเปิดขึ้นนี่นะครับจะฮู้ว่าแม่นเธอทําอีทเนาะในประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวนะก็ถือว่าดีเลยมันแม่นลักษณะประวัติศาสตร์และวันนี้สําหรับสื่อมวลชนนี่นะจะแม่นประเทศใดคือกันแม่นเป็นขั้วต่อขั้วต่อระหว่างบ้านเฮาแม่นพรรครัฐบาลไปหาประชาชนเพราะว่าคันหาว่าสื่อมวลชนเข้มแข็งแล้วก็จะสามารถเล่าเรื่องของประเทศเฮานะหรือว่าเว้าอธิบายถึงนโยบายของพรรครัฐให้แก่ประชาชนหรือว่าเว้าเกี่ยวกับประเทศเฮาน่ะเพื่อเป็นขั้วต่อส่งให้แก่ต่างประเทศได้ฮู้อันนี้เป็นบทบาทที่สําคัญของสื่อมวลชนและบัดนี้ข้าพเจ้ายังอันเห็นอีกแนวนึงในสมัยที่ว่าอันเปิ้นห้องยังสมัย 4.0 สมัยที่ว่าอันเปิ้นห้องอะยังอีกข่าวบิดเบือนน่ะนะไปไวกว่าแสงแล้วแม่นนักข่าวนี่แม่นหรือว่าสื่อมวลชนมีความสําคัญโดยเฉพาะแล้วแม่นภาคภาษาอังกฤษที่ว่าเฮาอยากให้โลกฮู้แล้วแม่นว่าเฮาก็ต้องฮู้ภาษาและในการเขียนก็แม่นเขียนความจริงเขียนความจริงเพื่อส่งต่อให้โลกได้รับรู้อันนี้นี่แม่นสําคัญ
1: ท่านนางมาลัยเวียงสกุลนิยมให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันสื่อมวลชนลาวแม่นเติบใหญ่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในแต่ละด้านมีความทันสมัยบวกกับการเข้ามามีสื่อใหม่เฮ็ดให้การกระจายข่าวมีความว่องไวและทันเหตุการณ์หลายขึ้นกว่าเก่า
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุรีรัมย์ท่านลาวเป่าส่งณวงไสรองประธานผู้ประจำการศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้พบปะโอลมประชาชนที่อาศัยอยู่เขตโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่ค้ำผาปนเมืองปากอู่แขวงหลวงพะบางมีท่านออนศรีจาเพียว่าห้องประธานแนวเล้าสร้างชาติแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตาม
4: การลงพบปะกับประชาชนบรรดาเผ่าอยู่เขตโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่ค้ำอยู่เขตผาปนของท่านห้องประธานส่วนกลางแนวเล้าสร้างชาติในครั้งนี้ได้จัดตั้งอยู่2จุดคือบ้านบกข่วยและบ้านห้วยโอดโดยมีประชาชนบ้านบกข่วยบ้านห้วยโอดบ้านผู่ปักเกอบ้านห้วยเย็นบ้านยานางบ้านผ้าปนและบ้านห้วยเลินเข้าห่วมซึ่งท่านของประธานส่วนกลางแนวลาสร้างชาติได้โอลมประชาชนว่าการพบปะโอลมครั้งนี้เป็นการปฏิบัติบทบาทขององค์การแนวลาสร้างชาติในการศึกษาอมหมเตาห่มความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าให้มีความสามัคคีกันทั้งเป็นการรับฟังสภาพแนวคิดและห้างเสียงของประชาชนเพื่อรายงานต่อคณะพรรคองค์การปกครองแต่ละขั้นได้พร้อมกันค้นคว้าแก้ไขปัญหาคงค้างให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายณต่อหน้าภายหลังสําเร็จการโอลมท่านรองประธานส่วนกลางแนวลาสร้างชาติได้ไปทัศนะเยี่ยมยามโรงงานผลิตคำอยู่เขตโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่คำของบริษัทเทียนจีนหัวคานบ่อแห่ลาวจำกัดอีกด้วยปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงลุพะบางรายงาน
1: ท่านคำพันธ์บุญญวงศ์ศรีหัวหน้าแขนงท่องเที่ยวแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงอัตปือแจ้งฮู้ว่าปัจจุบันกำลังเดินหน้าเปิดกว้างรับนักลงทุนทางภายในและต่างประเทศเพื่อเข้ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาดแซผะและแซป้องไหลอยู่เมืองสนามไซแขวงอัตปือซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีท่าแห้งสูงถือเป็นโครงการบริมสิทธิ์ของแขวง
5: ผ่านมาภายหลังการมอบคืนโครงการจากบริษัทเดิมในปี2025แขวงได้มอบให้เมืองสนามไซเขาคุ้มครองพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลาย2ทางเพื่อสอกหานักลงทุนที่มีศักยภาพเขามาร่วมพัฒนาในนั้นแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ประสานกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลไปยังนักธุรกิจภายในและต่างประเทศถึงว่าปัจจุบันยังบ่ทันมีนักลงทุนใดเสนอเจตจำนงเข้ามาพัฒนาอย่างเป็นทางการแต่แขวงยังสืบต่อเปิดกว้างและสร้างโอกาสให้แก่นักลงทุนทุกภาคส่วนพร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้บริษัททีสนาการประมูลเขาศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพื่อปูทางไปสู่การลงทุนในอนาคตการเปิดกว้างดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นบาดเก่าสำคัญในการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวตาแซผะแซปองไหลให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสามารถรับรองนักท่องเที่ยวได้หลายขึ้นสร้างไล่รับให้ชุมชนและกระตุ้นการขยายตัวด้านเศรษฐกิจสังคมของแขวงอัตปือในระยะยาวสนั่นตาแซ ภาเซปองไล่นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีฐานแห่งสูงและมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศด้วยเหตุนี้แขวงอัตปือจึงกำลังเปิดกว้างและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้แก่นักลงทุนเข้ามาค้นคว้าสำรวจและพัฒนาตาเซภาเซปองไล่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรทันสมัยและได้มาฐาน
6: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหานักติดต่อกันหลายวันที่เหตุให้เกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้า3หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหาหา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ65ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าหาหา30องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าเอ็ดหาเช้าเจ็ดองศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวังเช้าสี่หาเช้าเก้าองศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
8: ์ในฐานะเป็นภาณะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
9: สมเป็นลูกหลานผู้ประเสริฐล้าน
0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศองค์การอนามัยโลกเปิดเผยข้อมูลในวันจันทร์ผ่านมาให้ฮู้ว่าสาธารณรัฐกงโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยั่งยืนแล้ว1561คนในจำนวนนี้เสียชีวิต506คนนับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อพยาธิอีโบลาสายพันธุ์มันกีบูเกียวในวันที่15พฤษภาคมปีนี้ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกงโกยอมรับว่าสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลารอบนี้ยังจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นและแพร่กระจายอย่างมองไวเกินกว่าที่มาตรการควบคุมพยาธิจะรับมือได้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันกีบูเกียวยังบ่มีวัคซีนป้องกันและยาปิ่นปัวเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเฮ็ดให้ความพยายามควบคุมพยาธินี้เป็นไปด้วยความยุ่งยากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเฮ็ดเวียกอย่างหนักเฮ็ดให้ขาดความเชื่อมั่นจากสุมชน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศนครหลวงนิวเดลีของอินเดียได้ติดอันดับต้นๆของการเป็นเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดอยู่ในโลก3ปีติดต่อกันเห็นให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศมาตรการสุขเสริญเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาแต่หัวทีก่อนที่ฤดูหนาวซึ่งเป็นระยะที่มีมลพิษสูงที่สุดของทุกปีจะมาฮอดโดยมาตรการที่เพิ่มขึ้นรวมมีการลดพรนำไส้ลดยนต์ส่วนตัวการกำหนดเวลาเฮ็ดเวียกการเลิกเวียกของภาครัฐระงับการก่อสร้างกลางแจ้งทั้งหมดยกเว้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณะที่มีความจำเป็นและนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ระยะวันที่1พฤศจิกหาวันที่31มังกรปีหน้าเป็นระยะที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งหมดจะต้องได้จัดสรรเวลาให้พนักงานสามารถพัดเปลี่ยนกันเฮ็ดเวียกอยู่เฮือนได้ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและไพมณีธรรมวงศ์สาอัน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใสในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงถูกทานขอน้ำทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับศรีสุวรรณดีดาราวงศ์นายสร้างบันทึกเสียงพร้อมทั้งประกอบผลงานเพลงผลงานลำให้พวกเขาได้รับฟังไปพร้อมกันและการพวกเขานี้ระยะเมืองลาววันนี้จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังรัฐบาลดำเนินนโยบายหลายด้านรักษาเสถียรภาพด้านเงินตราส่วนระยะลาวกับพมิตรมือนี้จะให้ท่านมาหุ่นเจอกับลาวและมาเลเซียได้นำเสนอโลโก้สลอง60ปีสายพันธุ์ทางการทูตระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่ระยะนี้ก็เป็นระยะท่องเที่ยวน้ำตกสาดต่างๆสนมือนี้ให้ท่านมาหับหูกับธรรมศาสตร์นำตกจากหินคันนาที่ตั้งอยู่ณโคลงวิจันทร์หลายสถานที่ตามแขวงอาจจะยังบ่ทันได้มาสัมผัสได้มาเที่ยวได้มาชมส่วนชาวนำโคลงวิจันทร์ก็คือหลายคนคงจะได้ไปสัมผัสกันแล้วมื้อนี้จะว่าสู่ท่านฟังตื่นว่าไปแนวใดมีความสวยงามคือแนวใดกับนำตกจากหินคันนาเริ่มต้นในการนี้นำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังท่านสนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราในระยะ6เดือนต้นปีนี้และทิศทาง6เดือนท้ายปีนี้ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ได้จัดขึ้นในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่สภาแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านไสยสมพรภูมิวิหารประธานสภาแห่งชาติท่านสนใจศรีพันดอนได้กล่าวว่าการรักษาเสถียรภาพด้านเงินตรา6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายหลายด้านเป็นต้นกระแมนสืบต่อดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานโดยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือธนาคารกลางของลาวสกุลเงินกีบจากระดับ 8.5% ต่อปีมาเป็น 8% ต่อปีสืบต่อออกและจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นและสืบต่อปฏิบัตินโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐด้วยการปรับปรุงฐานอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงและกำหนดขอบอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารสุกยู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้มีการเคลื่อนไหวกว้างออกผ่านการปฏิบัตินโยบายนั้นระยะ6เดือนต้นปีนี้มีผลได้รับดังนี้คะแนนเงินตรานี้มี3ตัว4วัดที่รับรองจากสภาแห่งชาติในนี้มี2ตัว4วัดคาดว่าจะบรรลุแผนปริมาณเงิน M2 และคลังสำรองเงินตราต่างประเทศและ1ตัว4วัดคาดว่ามีความเสี่ยงจะบ่บรรลุแผนมีรายละเอียดเช่นว่าปริมาณเงิน M2 ขยายตัวอยู่ในระดับ 15.92 ส่วนห้อยเทียบสระยะเดียวกันของปีผ่านมาและกับมดปี2016คาดว่าขยายตัวบ่เกิน20ส่วนห้อยเทียบสระยะเดียวกันของปีผ่านมาคลังสำรองเงินตราต่างประเทศกุ้มการนำเข้าก็ถือว่า5เดือนกว่าหรือว่าเฉลี่ยเป็น 5.17 เดือนแผนอย่างน้อยเป็น5เดือนสามารถรักษาความเสมันและห้องหับการชำระหนี้สินต่างประเทศอัตราส่วนหนี้บ่เกิดดอกผลบ่เกิดดอกออกผลหรือว่า NPLs อยู่ในระดับ 0.98 ส่วนร้อยข้อมูลเบื้องต้นอันนี้แผนที่ว่าบ่ให้เกินเป็น3ส่วนร้อยของยอดสินเสื่อทั้งหมดอัตราเงินเฟ้อฮอดเดือนมิถุนาอยู่ในระดับ 7.4 ส่วนร้อยเฉลี่ย6เดือนต้นปีอยู่ในระดับ8ส่วนห้อยจาก 7.7 ส่วนห้อยในปี2015ซึ่งใน6เดือนต้นปีหมวดราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นหลายกว่าหมู่แมนในหมวดที่พักอาศัยไฟฟ้าน้ำประปาและเสื้อเพิงหุงต้มหมวดรักษาสุขภาพและยาหมวดคมนาคมและขนส่งอิงใส่ผลกระทบจากสภาพสงครามยูเครนออกกลางซึ่งกระทบต่อราคาน้ำมันและราคาสินค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเสบียงอาหารและเครื่องดื่มที่บ่แม่นธาตุเหล้าคาดคะเนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยมดปี2016นี้อยู่ในระดับ 6.4 ส่วนห้อยหา 6.6 ส่วนห้อยแผนการแม่นหาส่วนห้อยและนอกจากนี้ยังมีตัว4วัดปิ่นอ้อมอื่นๆเป็นต้นก็แม่นอัตราแลกเปลี่ยนเห็นว่าดัชนีเงินกีบเฉลี่ย6เดือนต้นปีนี้อ่อนค่า 3.9 ส่วนห้อยเทียบกับ6เดือนต้นปีผ่านมาจาก 105,578 มาเป็น 102,300 และมีการเคลื่อนเองอยู่ในขอบ 101,371 หา 106,285
ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถเก็บรายรับจากการส่งออกสินค้าและการบริการใน5เดือนของปีนี้ปฏิบัติได้อยู่ 73.73 ส่วนร้อยของมูลค่าส่งออกตัวนี้แม่นบ่รวมหัวหน่วยที่ได้รับการยกเว้นบางมาตราของกฎหมายท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะเมืองลาววันนี้ที่มานําเสนอหรือว่ามาเว้าสู่ท่านฟังรัฐบาลดําเนินนโยบายหลายด้านรักษาเสถียรภาพด้านเงินตราเพราะว่าจะพักกันหน่อยนึงให้ท่านไปผ่อนคลายจะท่านฟังลําจากรายการจนได้กลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตร

ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสุริยะลาวกับเพื่อนมิตรท่านผู้ฟังลาวและมาเลเซียเลจจัดพิธีนำเสนอโลโก้การเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีสายพันธุ์การทูตอย่างเป็นทางการซึ่งเลจจัดขึ้นในวันที่3กรกฎนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านเอดีเอียวานมามุตเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งมาเลเซียประจำลาวมีบรรดาผู้แทนระดับสูงคณะทูตและผู้แทนจากองค์การสากลเข้าร่วมในพิธีท่านเอดีเอียวานมามุตกล่าวว่าโลโก้ครบรอบ60ปีที่ได้เปิดโตหรือว่านำเสนอในงานเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง2ประเทศซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ร่วมกันการทำมือในปัจจุบันและความหวังร่วมกันสำหรับอนาคตสะท้อนถึง60ปีแห่งมิตรภาพที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการเคารพและความไว้เนื้อเชื่อใจและการร่วมมือนับแต่การสร้างสายพันธุ์ทางการทูตในวันที่1กรกฎาคมปี1966ท่านเอตี้เอียวันมามุตยังได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนการย่ำยามระดับสูงที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีผ่านมาท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนาปี2023ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของลาวเฮาก็ได้ไปเยี่ยมยามมาเลเซียในเดือนพฤษภาปี2025ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังได้มีการเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกร่วมกันในโอกาสที่ลาวเป็นประธานอาเซียนในปี2024และมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนในปี2025การพบพันธุ์อย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างผู้นำของสองประเทศและความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างการร่วมมือสองฝ่ายและความเป็นเอกภาพในภาคพื้นปัจจุบันมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ4ของลาวในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและอยู่ในอันดับที่13ของโลกท่านไมทองธรรมวงศากล่าวว่าลาวและมาเลเซียได้สร้างสายพันธุ์อันเข้มแข็งตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาบนพื้นฐานของมิตรภาพความไม่เนื้อเสือใจการเคารพซึ่งกันและกันการร่วมมืออันเป็นมากผลนับแต่2ประเทศสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตในปี1966ทั้ง2ฝ่ายได้เฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดในขอบการร่วมมือ2ฝ่ายภาคพื้นและสากลเพื่อนำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนของทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภาคพื้นโลโก้ครบรอบ60ปีเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันยืนยงระหว่างประชาชนลาวและมาเลเซียพร้อมสะท้อนถึงความเข้มแข็งของการร่วมมือในความมุ่งหวังร่วมกันสำหรับอนาคตในด้านการลงทุนมาเลเซียจัดอยู่ในอันดับที่4ในบรรดานักลงทุนต่างประเทศอยู่ลาวโดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ946ล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันมูลค่าการค้า2ฝ่ายก็ได้เพิ่มขึ้นในปีผ่านมาอยู่ที่หลายกว่า65ล้านดอลลาร์จากประมาณ43ล้านดอลลาร์ในปี2024การร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างลาวและมาเลเซียได้สร้างโอกาสการจ้างงานให้แก่ประชาชนลาวและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของลาวท่านกล่าวถึงว่าปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ2ประเทศในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีผ่านกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการแลกเปลี่ยนสารไหวพลระหว่างผู้นำการเยี่ยมยามระดับสูงและการพบปะสองฝ่ายในเดือนพฤษภาปีนี้ท่านสนใจศรีพันดอนได้พบปะกับท่านอันวาอิบราฮิมในโอกาสก่อนประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการสืบต่อเสริมสร้างการร่วมมือสองฝ่ายและหักษาการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการร่วมมือสองฝ่ายและหลายฝ่ายรวมทั้งในขอบอาเซียนในพิธีที่มีความหมายสำคัญนี้ท่านทูตมาเลเซียยังได้กล่าวอำลาในการมาปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งการเป็นทูตมาเลเซียประจำลาวในระยะ3ปีครึ่งอีกด้วยท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นระยะลาวกับเพื่อนมิตรที่มารวมสู่ท่านฟังลาวมาเลเซียได้นำเสนอโลโก้ฉลอง60ปีสายพัวพันทางการทูตเพราะจะพักเติมอีกนึงเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการจนได้กลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายกับระยะเที่ยวบ้านแม่วันนี้จะพาท่านไปฮู้จักน้ำตกตาดหินคันนาซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามธรรมชาติอยู่ณนครหลวงเวียงจันทน์

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหักแผ่นดินเมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะเที่ยวบ้านเมมื้อนี้จะพาท่านไปท่องเที่ยวน้ำตกตาดหินคนาอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์ตาดหินคนาเป็นตาดที่มีขนาดบ่ใหญ่ปลายปานใดแต่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมาแต่ดูนานเนื่องจากว่าเป็นตาดที่มีความสวยงามมีน้ำใสและเย็นและปกคลุมไปด้วยธรรมชาติที่เขียวสดงดงามด้วยต้นไม้นานาชนิดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวอย่างหลากหลายและเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวนครหลวงเวียงจันทน์นิยมไปลินโดยเฉพาะแม่นฤดูฝนเพราะน้ำจะไหลและสวยงามซึ่งสถานที่นี้แม่นตั้งอยู่บ้านปากแฮดเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ถ้าเริ่มจากเทศบาลนครหลวงไปทาง13เหนือแม่นประมาณ25กิโลเมตรหรือถ้าเริ่มมาจากมหาวิทยาลัยดงโดกแม่นออกจากทางบ้านหนองพญาจนไปฮอดไฟแดงทั้งด่วนจากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางเลข13เหนือไปประมาณ4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวเข้าหอมที่อยู่ต่อหน้าสำนักงานปกครองเมืองนาไซทองจากปากหอมเข้าไปถึงสถานที่แม่น9กิโลเมตรจะเป็นทางปูยางเข้าไปได้4กิโลเมตรและจะเป็นทางดินแดงไปจนฮอดน้ำตกตาดหินคนารถจักรรถใหญ่รวมไปถึงรถเมล์ก็สามารถเข้าไปจนถึงสถานที่นี้ได้ระหว่างทางที่เข้าไปจะมีประชาชนท้องถิ่นออกมาตั้งเครื่องหรือว่าเอามาตั้งหันน้อยขายเครื่องแกงหน่อไม้ขายหน่อไม้อยู่แคมทางอีกด้วยตาดหินคนาเป็นน้ำตกตาดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิดอากาศบริสุทธิ์อ้อมห้อมไปด้วยป่าไม้ที่เขียวอุ้มทุ่มมีต้นไม้น้อยไม้ใหญ่จำนวนหลายที่ว่าให้ความห่มเย็นให้อากาศเย็นสดชื่นบวกกับสายน้ำที่ยาวและน้ำใสเย็นไหลผ่านเหมาะในการลงลิ่นน้ำบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยผู้ใหญ่สามารถลิ่นได้อย่างสบายเพราะว่าน้ำบ่ได้เลิกน้ำบางจุดนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างบ่ขาดสายโดยเฉพาะในระยะฤดูฝนแห่งการลิ่นน้ำตกตาดจะมีทั้งนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวอย่างหลงหลายเป็นต้นกับแมนซาวนักหลงในจันตาดหินคนามีลักษณะเป็นขันคล้ายคือกับคนาแต่ละขันน้ำจะไหลผ่านเป็นน้ำตกอย่างงดงามสามารถไปนั่งลิ่นน้ำได้และเป็นพลานหินบางบ่อน้ำก็จะหลายบางบ่อน้ำก็จะน้อยให้นักท่องเที่ยวได้ไปนั่งลิ่นน้ำอย่างมนต์ซื่นเพลิดเพลินโดยเฉพาะระยะนี้น้ำพอดีลิ่นพร้อมนั้นก็ยังมีขัวข้ามน้ำเพื่อสะดวกในการข้ามไปอีกฟากหนึ่งซึ่งอยู่ขัวนั้นยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติเป็นจุดถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยและตาดแห่งนี้ยังเป็นจุดนัดพบของหลายๆคนเหมาะแก่การพาครอบครัวญาติพี่น้องหมู่คู่ไปลิ่นไปพักผ่อนและกินข้าวสามัคคีอยู่แคมป์ตาดดื่มน้ำเย็นๆนั่งลิ่นนั่งนั่งลิ่นน้ำฟังเสียงน้ำไหลอ่อนซอนและนอกจากนั้นภายในตาดก็จะมีตูบไว้บริการนักท่องเที่ยวประมาณ100กว่าตูบมีห้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆมีห้องน้ำสะอาดมีกงเบงจำหน่ายกงเบงให้เซามีเรือให้เซาไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวมีสถานที่จอดรถกว้างขวางและสำหรับไผที่ว่าเมื่อยอยากพักผ่อนหรือว่าค้างคืนทั้งตาดหินคนาเพิ่นก็มีห้องพักมีทั้งห้องขนาดน้อยกลางและใหญ่รวมมีประมาณ 7-8 หลังซึ่งในห้องพักก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกันเป็นต้นก็มีโทรภาพมีแอร์เย็นพัดลมมีห้องน้ำตู้ใส่เครื่องเหล่านี้อย่างถือว่าสะดวกสบายและตาดหินคนานี่มีประวัติความเป็นมาจากการเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าโดนนั้นมาแล้วที่ว่าสินไซได้เคยมาพักสถานที่แห่งนี้แล้วมาปานเป็นคูกั้นน้ำไว้ก็เลยเอิ้นว่าน้ำตกตาดหินคนามาฮอดปัจจุบันส่วนที่มาของแรงน้ำสายห้วยสานีเอิ้นว่าห้วยทรายมูลซึ่งมีความหมายยาวหลายกิโลที่ไหลมาจากสายภูพนังคือว่าเป็นสายน้ำที่ยาวที่สุดในเขตเมืองนาไซทองยาวประมาณ20กิโลเมตรและไหลผ่านหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเลขที่13เหนือและไหลลงไปส่องใส่น้ำเงิมทางเมืองสถานีจังใดก็ตามถ้าท่านใดบ่ว่าจะไปเที่ยวทางใดหรือว่ากำลังซอหาสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้นครหลวงเวียงจันทน์อย่าลืมเนาะคิดถึงตาดหินคนาซึ่งเป็นตาดยอดนิยมและมีชื่อเสียงมาดุนนานของเมืองนาสายทองก็คิดว่าหลายท่านคงจะได้ไปสัมผัสและแต่ว่าระยะหนึ่งมันก็คือว่า
เป็นระยะที่แห้งแล้งก็เพิ่นก็ต้องมีการปิดปรับปรุงเพื่อเป็นการบริการต้อนรับในระยะที่จะมาถึงนี่ก็คืออีกบ่ดลเนาะในระยะที่จะเข้าพรรษานี่แน่นอนเป็นระยะที่ว่าท่องเที่ยวน้ําตกสาดทางสันทีท่องเที่ยวแต่ละแห่งบ่ว่าจะอยู่สาดใดก็แล้วแต่เพิ่นกําลังมีการปรับปรุงสถานที่พักเซาเฮือนพักห้านอาหารเส้นทางก็มีการปรับปรุงเข้าไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในระยะฤดูฝนก็คือระยะที่ว่าจะออกพรรษาแน่นอนหลายครอบครัวบ่ว่าแต่เฉพาะอยู่นครหลวงจันทน์หลายแขวงในทั่วประเทศถือว่าการท่องเที่ยวน้ําตกสาดก็เป็นการท่องเที่ยวแบบครอบครัวอีกแบบหนึ่งที่ว่าสร้างความหักแพงความสามัคคีหมู่เพื่อนญาติพี่น้องที่มายามเมืองจากเมืองต่อเมืองบ้านต่อบ้านแขวงต่อแขวงส่วนหลายก็ถ้าว่ามีเวลาว่างๆเสาร์อาทิตย์คนลาวเฮานี่ก็มักนิยมพากันไปท่องเที่ยวน้ําตกสาดหรือว่าเอิ้นว่าง่ายๆคือไปกินข้าวปลาไปปิกนิกไปโอ้ลมหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศเฮ็ดให้ครอบครัวมีความหักแพงความสัมพันธ์เข้าใจกันพร้อมทั้งไปสูบเอาอากาศที่สดชื่นจากธรรมชาติกลับคืนมาสู่ห่างกายของพวกเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าทุกคนมีเวลาควรให้เวลากับตนเองให้เวลาครอบครัวให้เวลาหมู่เพื่อนญาติพี่น้องได้มาอบรมปรึกษาหรือพากันไปท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอบรมการกินข้าวร่วมกันมีอันใดที่ว่าอยากปรึกษาหรือเวียกงานหรือสิ่งใดที่คัดข้องมองใจกันพวกเขาก็ยังสามารถไปอบรมก็ได้อยู่ที่น้ำตกตาดสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติของบ้านเรายังมีหลายบ่อนที่น่าสนใจนอกจากตาดหินขนาดแล้วอยู่ในคนหลวงจันทร์นี่ยังมีศาสตร์ปลาไหลแล้วก็ศาสตร์วังน้องเนาะที่ว่าดังๆแล้วก็มีศาสตร์น้ำซวงเดี๋ยวนี้ที่ว่าคนกำลังนิยมกันไปแล้วก็ศาสตร์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลายแห่งแล้วก็ยังมีอ่างน้ำหุ่มอีกได้ในบ่อนนึงบ่อนนี้ก็เป็นบ่อนท่องเที่ยวที่สาวของหลวงจันทร์นี่กำลังให้ความสนใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสวยงามอย่าลืมเนาะถ้ามีโอกาสไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปถือว่าไปพักผ่อนให้ห่างกายสดชื่นจิตใจสดชื่นสุขภาพดีบวกกับอากาศดีเนาะจิตใจก็จะแจ่มใสเนาะน่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วกำลังพรรณนาเรื่องตัดน้ำตกต่างๆให้ทานนะครับฟังกันในระยะสุดท้ายของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยนายสร้างบันทึกเสียงศรีสุวรรณดีดลวงลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พวกเขาจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสวัสดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: กำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่103ออกข้างวันที่7เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความพับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสร้างน้ำหนักหน่วยบาลและกดการความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตโดยจะเริ่มจากการสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทอร์ละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้

0: การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแต่ละครั้งเมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลซึ่งภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาให้บรรดาทานได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลทานสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือถัดไปเซ็นหนังสือพิมพ์แม่งจัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทานสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทานสะดวกเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จิขาดเปื้อนหรือมีห้อยปลอมแปลงใดๆทานจึงสามารถรับเอารางวัลได้การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตออกข้างเดียวแมนจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายซึ่งมูลค่าของแต่ละรางวัลมีคือดังนี้เลข6โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 6,000 กีบในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสั่งนำนัดหน่วยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าห่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยังยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้งที่สองได้แก่บัตรหมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้งที่สามได้แก่บัตรหมายเลขห้าขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นขั้งที่สี่ได้แก่บัตรหมายเลขสามขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตรงในตุ้ม

ตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้เป็นที่เยี่ยมห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่ซิปหมายเลข0การบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการรางวัลทาง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเซ็งให้ในบ้านตกลงมาสู่บนองหักทันดันนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตะพงหน่วยบ้านไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6ในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเรือนหนึ่งในบานขอเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเขาใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำรัฐก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำรัฐขอเฮียนเซินต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เรียกเสียงประจำรัฐเป็นขั้นที่1

น่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหมายพัฒนาเมนเพื่อระดมทุนจัดสรรพื้นที่ในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเส้นซอกเส้นเอาไว้ด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่2การจัดเอาเลขรางวัลหวยพัฒนาในรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทองคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทร์แต่จะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถที่ตามได้ทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์ซึ่งท่านสามารถที่ตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดในจะมีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์ไม่มาทักปลายเซ็นหนังสือพิมพ์จดหมายหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5หากมีการหักเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จิขาดเปื้อนหรือห้อยปมเป็นใดๆท่านจึงสามารถหักเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนัยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหักอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำลักข้างที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเฮียนเซินคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเหตุให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อย
1: ขณะนี้หน่วยบานต้องหกหน่วยบานก็ถึงน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหาบตามตำแหน่งที่โจกเสียงได้เป็นที่เฮียมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุยบาลและทำการไขอนุยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่103ออกข้างวันที่7เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลข749 659 749 659เลข5โตได้แก่หมายเลข49 659 49 659เลข4โตได้แก่หมายเลข96 59 96 59เลข3โตได้แก่หมายเลข659 659เลข2โตได้แก่หมายเลข59 59และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่103ออกข้างที่7เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข749659 749659เลข5ตัวได้แก่หมายเลข49659 49659
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริญทานหับฟังหลายการเพลงดังในอดีต

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

มื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตจะเว้าถึงเพลงที่พรรณนาถึงความน่าฮักน่าเพลงของบุคคลเมื่อเวลาเฮาได้พบโดยเฉพาะเวลาที่ไปเห็นสาวๆน่าฮักแล้วมักว่าโอ้ยจังแม่นอำธรรมแท้เนาะหรือว่าองค์ตรงคักคำสองคำนี้เป็นคำเว้าที่แสดงถึงความรู้สึกสมเสยหรือย่องยอต่อความงามความน่าฮักความโดดเด่นหรือบางพี่ก็เป็นลักษณะของคนผู้หนึ่งหรือท่านผู้ฟังคิดว่าแนวใด

0: ความจริงแล้วในความหมายแบบราวๆโดยทั่วไปแล้วที่สุดสำหรับสองคำนี้คำว่าอำธรรมมักจะใช้เพื่อย่องโยคนคนนั้นว่ามีความสง่างามมีเสน่ห์โดดเด่นเบื้องแล้วมันดูดีที่ได้มีความสมบูรณ์แบบจังซี่นี่นะในสายตาของผู้เว้าซึ่งแสดงถึงความประทับใจอย่างยิ่งต่อกับรูปพางหน้าตาท่าทางของบุคคลคนนั้น
1: พร้อมเดียวกันนั้นคำว่าตรงๆก็มักจะใช้เพื่อย่องย่อว่าคนนั้นมีความน่าฮักงามอ่อนซ้อยสวยสดงดงามเบิ่งแล้วเพิ่นตาหรือเป็นตาสังหรือเป็นตาแพงโดยเฉพาะสองพวงแก้มเวลาแย้มบานซึ่งคำนี้อาจจะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่างามหรือน่าฮักที่เป็นธรรมชาติและเป็นที่สะดุดตาดึงดูดหัวใจในบทเพลงลาวเก่าเพลงหนึ่งก็มีเนื้อห้องที่ว่าองตรงแท้น้อน้องสาวผิวขาวเหมือนดังยองฝ้ายเบิ่งดนดนเจ้ายิ่งงามหลายย่างย้ายป่านหงเดินดินซึ่งยืนยันว่าคำนี้มันใช่เพื่อย่องยอความงามของแม่หญิง
0: สรุปแล้วถ้าหากมีคนเว้าสองคำนี้อันทำองตรงพวกนี้นะใช่สาวๆมันก็บ่งบอกถึงความน่าฮักมันแม่นการแสดงออกถึงความหู้ซึกของการสมเสยถึงการย่องยอถึงความงามถึงความน่าฮักนั่นแหละว่าของการมีเสน่ห์ของผู้สาวคนนั้นโดยเหตุนี้เมื่อนี้รายการเพลงดังในอดีตจึงขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่มีเนื้อห้องทำนองซึ่งเป็นผู้แต่งก็เป็นคำหลาดน้องแก้วผู้ดำเนินรายการฮู้ว่าเพลงนี้แต่งขึ้นตั้งแต่บ่เกิดพุ่นล่ะในปี1960ตามที่มีการบันทึกไว้อยู่ในประวัติของเพลงลาวในสมัยนั้นนักห้องต้นฉบับแมนคำตุนวงสนิทในเพลงที่มีชื่อว่าองตรง

0: ท่านที่เคารพเพลงองค์ตรงเป็นเพลงที่ไอ้บ่าวยกย่องความงามของนางสาวด้วยความเก่งอกเก่งใจแต่แนวใดก็ซึ้งสมหลายเพราะบ่ฮู้สึกเบื่อหน่ายเพราะความงามของนางแต่การย่องยอหรือการซึ้งสมระหว่างเพศหญิงและเพศชายมักจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมบทบาทหญิงชายในสังคมและการคาดหวังทางสังคมเหตุผลหลักๆที่เห็นให้การย่องยอมีลักษณะต่างกันนั้นหากเบื้องในแง่ของบทบาทหญิงชายและค่านิยมแล้วเขาจะเห็นว่าการย่องยอผู้หญิงของผู้ชายมักจะเน้นหนักเรื่องหุ้มห่างหน้าตาเน้นหนักไปที่ความงามความน่ารักผิวพรรณหุ้มห่างองค์เอวและเสน่ห์เน้นหนักความอ่อนโยนอบอุ่นของการที่จะเป็นแม่สีเหือนความอ่อนหวานความเป็นแม่หญิงความเป็นคนดีหรือความเป็นแม่เหือนแม่สารการย่องยอของเพศชายต่อแม่หญิงเป็นย้อนสังคมมักจะมอบคุณค่าให้กับความงามและความอ่อนโยนของแม่หญิงเป็นหลัก
1: สำหรับการย่องยอผู้ชายจากผู้หญิงก็จะมีลักษณะเฉพาะซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของความสามารถความเป็นผู้นำความเก่งกล้าความสามารถความฉลาดความเป็นผู้ที่พร้อมในการปกป้องหรือว่าความเป็นผู้นำที่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนดีเป็นคนที่มีอนาคตจังซี่เหตุผลการย่องยอเพศชายแบบนี้ก็คงเป็นย้อนสังคมจะมักมอบคุณค่าให้กับความเข้มแข็งความรับผิดชอบและความสำเร็จของผู้ชายนั่นๆ
0: แม้แล้วผู้หญิงอาจจะบ่ค่อยใช้คำว่าองค์ตรงกับผู้ชายเพราะมันมักจะสื่อถึงความงามแบบอ่อนซ้อยที่เหมาะกับผู้หญิงหลายกว่าแต่อาจจะใช้คำว่าหล่อหรือมีเสน่ห์แทนท่านฮู้บ่ว่าการย่องยอนั้นยังมีส่วนพัวพันกับจุดประสงค์ทางด้านการเลือกคู่ครองของหญิงและชายเบิ่งแล้วเฮาเห็นว่าผู้ชายย่องยอความงามของผู้หญิงก็เพื่อแสดงความสนใจในด้านหุ้มห่างหน้าตาซึ่งมักเกี่ยวพันกับความดึงดูดในเบื้องต้นส่วนผู้หญิงย่องยอเน้นความสามารถความหนักแน่นของผู้ชายเพื่อแสดงความสนใจในด้านความสามารถในการสร้างครอบครัวให้การปกป้องและความมั่นคงทางด้านชีวิตเว้ารวมแล้วลักษณะการย่องยอที่แตกต่างกันของเพศหญิงและเพศชายนี่แม่นการสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมหลักๆที่สังคมให้ความสำคัญต่อกับบุตรบาทและคุณลักษณะของแต่ละเพศ
1: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้และก็เพลงต่อไปนี้ผู้ดำเนินรายการจึงขอเสนอเพลงที่ห้องตอบเพลงอุ้งตรงวาชันต่อไปเป็นเพลงห้องตอบเด้เพราะเพลงที่ท่านได้ฟังไปเมื่อกี้ก็คือเพลงองค์ตรงที่เป็นเพลงที่ย่องผู้หญิงโอ้ยจังเป็นงามมีเสน่ห์และก็เพลงนี้ผู้ที่แต่งก็เป็นผู้เดียวกันกับเพลงองค์ตรงเนาะก็คือว่าเป็นผลงานการประพันธ์ของนักแต่งคนเดียวกันคือคำลาหนอแก้วเพลงนี้เพิ่นแต่งในปี1968หมายความว่าแต่งรุ่นหลังเพลงองค์ตรงถึง8ปีแต่ว่าเพลงนี้มันกระมวลดีคือกันนั่นแหละนักห้องต้นฉบับแมนคำเพชรสวัสดีเพลงนี้ให้ชื่อว่าอําธรรมซึ่งทั้งองค์ตรงและอําธรรมนั้นมาฮอดปัจจุบันก็ยังดังก้องกังวานของผู้ที่มักฟังเพลงเก่าดังนั้นมาฟังเพลงอําธรรมนำกันต่อไปนี้

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่ฮักแพงจะเป็นเรื่องที่น่าซึ้งซึ้มยินดีนายถ้าบ่าวสาวคู่ใดกําลังลงฮักกันและสมหวังในความฮักแต่ถ้าว่ายังบ่ทันสมหวังทางรายการขอแนะนําว่าการสื่อสารที่ดีและการเปิดใจให้กว้างเว้าลมกันอย่างซื่อสัตย์จริงใจบอกความรู้สึกความคิดและความต้องการของตนเองอย่างเปิดเผยบ่คิดแทนกันหรือเก็บปัญหาไว้ในใจก็เป็นหนึ่งในหลายวิธีที่เฮ็ดให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้ง่าย
1: นอกจากนี้แล้วการเป็นผู้ฟังที่ดีหมายความว่าบ่เก่งเพียงตั้งแต่เว้าเท่านั้นเฮาก็ต้องตั้งใจฟังในสิ่งที่ครูสนทนาเว้าด้วยความเข้าใจและบ่ตัดสินใจว่าเขาผิดและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันในเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นคิดว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาร่วมกันได้คือจังไดแทนที่จะกล่าวว่าโอ้ยเจ้าหั่นจังแม่นเว้าผิดมันบ่ถูกบ่ควรจะเว้าแบบนี้เพราะว่ามันจังไดเขาเอิ้นว่าไปทําให้จิตใจของกันและกันให้คิดว่าพวกเขาจะแก้ปัญหานี้แนวใดเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันยอมรับความแตกต่างจะเป็นสิ่งที่ดีหลายเพราะว่าทุกคนต่างก็มีนิสัยใจคอและมีพื้นฐานทางด้านความคิดที่แตกต่างกันฉะนั้นต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ที่จะยอมรับข้อบกพร่องพร้อมยอมรับความแตกต่างของกันและกันอย่าลืมว่าการเคารพสิทธิ์ให้เวลาการตัดสินใจของกันและกันนั้นให้คิดว่าความรักที่ดีบ่แม่นการครอบครอง
0: แม่นแท้แต่บางคนอาจคิดยากที่จะเคารพครอบครัวและหมู่เพื่อนของอีกฝ่ายได้ทันท่วงทีการแสดงความเคารพต่อครอบครัวและคนสําคัญอื่นๆในชีวิตของคนที่เฮาคาดหวังนั้นมันแม่นส่วนหนึ่งที่สําคัญดังนั้นต้องได้สร้างความเชื่อมั่นและความไว้ใจเพื่อรักษาคํามั่นสัญญาต้องเห็นในสิ่งที่เว้าและรักษาคํามั่นสัญญาเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เกิดความไว้ใจการที่คาดหวังใส่ชีวิตร่วมกันความซื่อสัตย์ต่อกันนั้นเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของทุกๆความสัมพันธ์ที่ยาวนานแต่ถึงแนวใดก็ตามก็อย่าลืมวางแผนอนาคตร่วมกันปรึกษากันถึงเป้าหมายในอนาคตบ่ว่าจะเป็นเรื่องเวียกงานเรื่องการเงินหรือเรื่องการสร้างครอบครัวและอย่าลืมว่าการแสดงความรักและการเบิ่งแงงการหาเวลาเฮ็ดกิจกรรมที่ม่วนๆหรือใส่เวลาอยู่ร่วมกันเช่นการกินข้าวการเดินทางหรือการนั่งล้มกันการขอบใจ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสื้อฐานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้บรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติประด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้นำไส้ทาเฮงเพื่ออยู่แห่งเศรษฐกิจให้ขยายตัวต่อเนื่องกงโก้พบผู้ติดเชื้อพยาธิอีโบลาแล้ว 1,500 กว่าคนต่อไปเป็นรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กับปิดประธานของท่านไส้สมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินโดยท่านได้ยกให้เห็นสภาพรวมการก้าเกียมและขั้นตอนการก้าเกียมห่างวาระแห่งชาติโดยรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบสี่นำการห่างและปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากขั้นศูนย์กลางสบับเลขที่60ทับนยลงวันที่3มิถุนา2006ซึ่งประกอบด้วยคณะซีน้ำและกองเลขาจากบรรดา กระทรวงองค์การที่อยู่ในกงจักรัฐบาลการห่างวาระแห่งชาตินี้ได้อิงใส่เนื้อในจิตใจซีน้ำอยู่บรรดาเอกสารของภาครัฐทิศซีน้ำของบรรดา กองประชุมขั้นศูนย์กลางและบรรดา ข้อมูลสรุปตีราคาบทรายงานเกี่ยวกับเวียกก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียก3สร้างพร้อมทั้งนำไส้ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพพ้นทุกและการพัฒนาระยะท้ายสมัยปี2025ตามดำรัส348เป็นพื้นฐาน
2: การทางวาระแห่งชาตินี้ได้อิงใส่เนื้อในจิตใจ4นำของบรรดากองประชุมขันศูนย์กลางและบรรดาข้อมูลสรุปตีราคาบทรายงานเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างทางการเมืองเรื่องงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเรื่องงาน3สร้างพร้อมทั้งนำไส้ข้อมูลจากผลการประเมินสภาพพ้นทุกและพัฒนาถ่ายสมัยปี2025ตามดำรัส38เป็นพื้นฐานได้ดำเนินการประเมิน 1,283,251 ครอบครัว 8,413 บ้านและ148เมืองในขอบเขตตัวประเทศผลการประเมินครั้งนี้สรุปให้เห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกจำนวน 189,792 ครอบครัวเท่ากับ 14.78%บ้านบ่พ้นทุก 2,173 บ้านรวม 25.83% และเมืองบ่พ้นทุก66เมืองรวม 44.59%
1: ภายหลังห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินผ่านบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสำเร็จแล้วท่านมอนไซลาวโมซงรองประธานสภาแห่งชาติตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นต่อบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยท่านได้ยกให้เห็นว่าคณะประจำสภาแห่งชาติมีความเป็นเอกภาพสูงต่อห่างบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพตามเนื้อในก็คือ5ทัศนะ4น้ำทียึดมั่นในการพัฒนาชนบทรอบด้านถือเอาชนบทเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ถือเอาประชาชนเป็นกกและเอาการพัฒนาชนบทเป็นเป้าหมาย
3: คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพตามเนื้อในก็คือ5ทัศนะ4น้ำที่ยึดมั่นการพัฒนาชนบทรอบด้านถือเอาชนบทเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ถือเอาประชาชนเป็นกกเอาการพัฒนาชนบทเป็นเป้าหมายรับประกันความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคมและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาถือเอาการลงก่อสร้างหาท่านเพื่อสร้างระบบการเมืองในชนบทให้มีความเข้มแข็งหนักแน่นยึดมั่นหลักการจัดตั้งปฏิบัติที่ว่าเข้มงวดเด็ดขาดเท็จแท้ทำจริงรับประกันความโปร่งใสทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการติดตามกวดการับประกันทางด้านวิทยาศาสตร์วิชาการความเป็นมืออาชีพนำใส่บุคลากรที่มีความชำนาญด้านวิชาการด้านวิชาเฉพาะรับประกันคุณภาพและความยืนยงครอบครัวบ้านและเมืองที่พ้นทุกข์แล้วบ่ให้กลับคืนมาทุกข์เติมอีก
1: ท่านโพไซไซเยสอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12แขวงคำมวน ประกอบคำเห็นใส่โค้งหางรายงานการตีราคาการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากในระยะผ่านมาโดยเฉพาะอยู่ขั้นท้องถิ่นเห็นว่าได้หับผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีหลายอย่างที่จะต้องได้สืบต่อจะตั้งปฏิบัติในต่อหน้าโดยเฉพาะการสร้างขันหากทานท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
2: เกี่ยวกับโค้งหางรายงานในการตีราคาใน

0: ของครอบครัวของบ้านที่จะสร้างเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขทุกอย่างของประชาชน
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนเช้าเมื่ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
2: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้นำไส้ทาแหงเผื่อยู่แหงเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพสูงขึ้นในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสนใจศรีบันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้สุกยู่และส่งเสริมภาคส่วนต่างๆสุ่มใส่การผลิตและการบริการตามทายแห่งของชาติและของท้องถิ่นเฮ็ดให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวดีขึ้นในระยะ6เดือนต้นปีนี้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ขยายตัวเฉลี่ยอยู่ในระดับ5ส่วนห้อยในไตรมาสที่1ขยายตัว 5.5 ส่วนห้อยและไตรมาสที่2ขยายตัว 4.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาขยายตัว 4.8 ส่วนห้อย
3: การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปีมันขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่า 199,987 ตึกีบเท่ากับ 48 ส่วนห้อยของแผนการในนี้แขนงกสิกรรมขยายตัว 4.3 ส่วนห้อยก็มา 17.4 ส่วนห้อยแขนงอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยก็มา 35 ส่วนห้อยของ GDP แขนงบริการขยายตัว 5.3 ส่วนห้อยก็มา 37.2 ส่วนห้อยของ GDP ภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัว 4.9 ส่วนห้อยก็มา 10.5 ส่วนห้อยของ GDP
2: ท่านสอนไซสีพันดอนให้ฮู้ตื่มว่าการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสุกยู่ให้การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะการเก็บรายรับให้ได้ตามแผนการหรือลื่นแผนที่สภาแห่งชาติทำพองในนั้นได้สุ่มใส่ขยายฐานและรับและการหันเป็นทันสมัยคุ้มครองงบประมาณตามมติ04ของรัฐบาลว่าด้วยการรับรองแผนปฏิบัติตัวจริงการหันการเก็บรายรับเป็นทันสมัยในระยะ5ปีแต่ปี2026หา2030ไปเคียงคู่กับการจะตั้งปฏิบัติมาตรการอัดซองวางการหัวไหลในการจัดเก็บรายรับงบประมาณในระยะผ่านมาแขนงการท่องเที่ยวลาวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับคณะผิดชอบการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์และแขนงการท่องเที่ยวจัดขึ้นเมืองบุดลมณีที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซรักษาการกรมหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าผ่านมาสภาพปัญหาสาเหตุผลกระทบข้อคงข้างที่ยังพบเห็นเกี่ยวกับทัวร์ศูนย์ดอลลาร์หรือรูปแบบการจัดทัวร์ที่ขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนและอาศัยการสร้างรายรับจากกิจกรรมอื่นโดยการบังคับซื้อสินค้าและนำพาไปใช้บริการธุรกิจในเครือข่ายเดียวกันหรือหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง
4: ๆซึ่งได้ส่งผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องสภาพปัญหาการที่พบเห็นมีบางบริษัทนำเที่ยวร่วมกับนายหน้าต่างประเทศขายแพ็คเกจทัวร์รายการท่องเที่ยวในราคาที่ผิดปกตินักท่องเที่ยวถูกนำพาไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากห้างที่กำหนดไว้การนำใช้แรงงานหรือพนักงานนำเที่ยวที่บ่ได้ขึ้นทะเบียนดังถูกต้องแม้นการสำระเงินและการหมุนเวียนรายรับบางส่วนอยู่นอกระบบการเงินของประเทศและแม้นการแข่งขันด้านราคาที่บ่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายสาเหตุของปัญหาก็คือการควบคุมและการกวดกายังบ่ทันทั่วถึง2ซองวางในการประสานงานระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามเป็นการติดตามเส้นทางการเงินและรายรับยังบ่มีประสิทธิผลความต้องการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยว
2: ท่านนางศรีพรภัยสิทธิไซมีคำเห็นเติมว่าจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อภาครัฐโดยเฉพาะการสูญเสียรายรับจากภาษีและค่าธรรมเนียมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระทบต่อการบริการด้านการลงทุนและการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยืนยงของเรา
1: สื่อมวลชนลาวเป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคและรัฐบาล บ่ว่าจะเป็นเวทีการแสดงออก

0: และความคิดเห็นของประชาชนลาวบรรดาเผ่าล้วนแต่ได้รับการส่องแสงผ่านสื่อมวลชนในโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบหับปึ้มจดหมายถึงลานที่เขียนโดยท่านทองลุ้นศรีสุริตประธานประเทศสบับเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษให้ห้องสมุดของเฮียมัธยมลาวและโรงเรียนมัธยมนานาชาติอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์ที่จัดขึ้นเมืองบูดาปาร์ตีที่สถาบันการต่างประเทศท่านนางมาลัยเวียงสกุลนิยมอดีตเอกอัครทูตลาวประจำต่างประเทศให้ทัศนาวาในโอกาสกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในกลางเดือนกรกฎานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวสำหรับสื่อมวลชนลาวแม้นเป็นขั้วต่อระหว่างพรรคและรัฐบาลกับประชาชนบรรดาเผ่า
1: ที่เฮาจะเปิดขึ้นนี่นะคะจะฮู้ว่าแม่นเธอทําอีดเนาะในประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวนะก็ถือว่าดีเลยมันเป็นลักษณะประวัติศาสตร์และวันนี้สําหรับสื่อมวลชนนี่นะจะเป็นประเทศใดกันในมันเป็นขั้วต่อว่าต่อระหว่างบ้านเฮาและพรรครัฐบาลไปหาประชาชนเพราะว่าคันหาว่าสื่อมวลชนเข้มแข็งแล้วก็จะสามารถเล่าเรื่องของประเทศเฮาอ่ะนะหรือว่าเว้าอธิบายถึงนโยบายของภาครัฐให้แก่ประชาชนหรือว่าเว้าเกี่ยวกับประเทศเฮาอ่ะนะเพื่อเป็นผัวต่อส่งให้แก่ต่างประเทศได้ฮู้อันนี้เป็นบทบาทที่สําคัญของสื่อมวลชนและบัดนี้ข้าพเจ้ายังอันเห็นอีกแนวนึงในสมัยที่ว่าอันเปิ้นห้องยังสมัย 4.0 สมัยที่ว่าอันเปิ้นห้องว่ายังอีกข่าวบิดเบือนน่ะนะไปไวกว่าแสงแล้วแม่นนักข่าวนี่แม่นหรือว่าสื่อมวลชนมีความสําคัญโดยเฉพาะแล้วแม่นภาคภาษาอังกฤษที่ว่าเฮาอยากให้โลกรู้แล้วแม่นว่าเฮาก็ต้องรู้ภาษาและในการเขียนก็แม่นเขียนความจริงเขียนความจริงเพื่อส่งต่อให้โลกได้รับรู้อันนี้นี่แม่นสําคัญ
0: ท่านนางมาลัยเวียงสกลนิยมให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันสื่อมวลชนลาวแม่นเติบใหญ่ขึ้นใหญ่ตัวอย่างต่อเนื่องในแต่ละด้านมีความทันสมัยบวกกับการเข้ามามีสื่อใหม่เฮ็ดให้การกระจายข่าวมีความว่องไวและทันเหตุการณ์หลายขึ้นกว่าเก่า
2: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวต่างประเทศองค์การอนามัยโลกเปิดเผยข้อมูลในวันจันทร์ผ่านมาให้ฮู้ว่าสาธารณรัฐกงโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยั่งยืนแล้ว1561คนในจำนวนนี้เสียชีวิต506คนนับตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อพยาธิอีโบลาสายพันธุ์มันกีบูเกียวในวันที่15พฤษภาคมปีนี้ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกงโกยอมรับว่าสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหอบนี้ยังจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นและแพร่กระจายอย่างว่องไวเกินกว่าที่มาตรการควบคุมพยาธิจะรับมือได้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันกีบูเกียวยังบ่มีวัคซีนป้องกันและยาปิ่นปัวเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเฮ็ดให้ความพยายามควบคุมพยาธินี้เป็นไปด้วยความยุ่งยากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเฮ็ดเวียกอย่างหนักเฮ็ดให้ขาดความเชื่อมั่นจากสุมสน
2: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้อัมไพวันวงอัมทรและไพมณีธรรมวงศ์สาอัน

0: คันได้กินปลาแล้วอย่าลืมปูปลาปล่อยล้างเถื่อปลาขาดของยังสิได้ปนปูสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อเป็นประจำนำความมวลซื่นมีเสียงเพลงห้องมีบทกลอนมีบทเรื่องมานำเสนอให้กับเพื่อนมิตรรายการได้หาฟังสำหรับรายการนี้เป็นมอบหน้าที่ให้ไกสอนวิสัญญาลาดำเนินรายการให้ท่านได้หาฟังบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการอยู่ทางใกล้ๆทางภาคใต้ภาคเหนืออยู่นครหลวงเวียงจันทร์ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานทุกมื้อทุกวันเนาะแต่ละคนก็เป็นไปปฏิบัติหน้าที่อาชีพแต่ละคนก็บ่คือกันเนาะบางคนก็เฮ็ดเวียกบ่ได้นักบางคนก็เฮ็ดเวียกนักเกินก็เลยมีความอิดเมื่อยในหน้าที่เวียกงานสุขภาพเนาะบางคนก็โอ้ยสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดเวียกก็บ่ฮู้อิดฮู้เมื่อยมีความอดทนหรือว่าบางเทื่อนี่พ่อแม่พี่น้องทราบกสิกรเพิ่นเนาะในการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแนมเบิ่งผลปลูกแล้วก็โอ้ยมีความดีมกดีใจหายอิดหายเมื่อยไปก็มีเนาะเอาจังได๋ก็ดีสำหรับมื้อนี้ก็สิมีหลายคนแล้วหลังจากกินข้าวแลงแล้วนอนแล้วก็มีผู้ที่ยังบ่ทันได้นอนมารับฟังรายการนี้เนาะมื้อนี้แม่นจะนำเสนอบทเรื่องสั้นให้ท่านได้รับฟังแต่ว่าทำอิดจากรายการนี้ให้ท่านได้มวนซื่นกับเสียงเพลงฮองสะก่อน
1: โอ้ยสาวไอ้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

มหาลูกสาวผู้ไปเฮ็ดงานอยู่เวียงวังหลายปีข้าวข้าวบ่สั่ง

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วปฏิมาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นปื้มโฮมเรื่องสั้นเขียนโดยขันคำสุทธวิไลซึ่งบทเรื่องที่จะเสนอในค่ำคืนนี้มีชื่อว่าเพื่ออุดมการณ์

ในที่สุดวิไลก็ได้ใบประกาศนียบัตรแดงคะแนงกุลจักกสิกรรมกลับมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ภาคภูมิใจนำชีวิตพนักงานใหม่ในช่วงปี1986มันบ่ได้สวยงดงามคือความฝันในเวลาที่ยังเป็นนักศึกษาในสภาพโซเวียตวิไลคาดว่าด้วยใบประกาศนียบัตรแดงและความสามารถทางด้านวิชาการประกอบกับการแผนพัฒนาของประเทศชาติบ้านเมืองเขาคงจะได้ประกอบส่วนอย่างเต็มความสามารถเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกับพนักงานที่เป็นไอ้น้องหมู่คู่อยู่นิคมหรือบ้านเมืองบ่อนใดบ่อนหนึ่งที่มีการพัฒนาทางด้านกสิกรรมอย่างแน่นอนเป็นดังคิดวิไลได้ถูกสับซ้อนให้ไปอยู่นิคมแห่งหนึ่งที่ห่างไกลซอกเลขโอ้มันเป็นดังความฝันไว้อีหลีวิไลได้ถูกสับซ้อนให้ไปยูนิคมแห่งหนึ่งที่กำลังต้องการพนักงานวีซ่าเฉพาะปลูกฝังวันนั้นวิไลจึงถูกนำส่งให้ไปยูนิคมแห่งนั้นทันทีโดยมีไอ้น้องทองพูนพนักงานให้ห้องการจัดตั้งเป็นผู้ไปส่งพอเทโลดเข้าไปฮอดบริเวณนิคมสิ่งที่เขามองเห็นเฮ็ดให้เขาเริ่มเกิดความสงสัยทันทีแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าเออนะนี่ก็เป็นเพียงสางเครื่องเหล่านั้นแหละรถคันใหม่กำลังลงเฮ็ดเวียกอยู่ทงนาพุ่นพ่อเขาแนมไปเห็นรถไถที่มีขี้ฝุ่นขี้ตมติดจนเป็นเบิ่งเกือบบ่เห็นว่าแม่นสีหยังพร้อมทั้งกองจานไถและคาดรถไถสองคันจอดไว้แบบบ่เป็นระเบียบปานใดอยู่ในห่มเหือนรถที่มีหลังคาสังกะสีส่วนส่วนด้านหนึ่งของใต้หลังคาบอนหั่นขั้นเป็นห้องที่ประตูใส่กระเจทางนอกมีป่องเยี่ยมอัดแจบแสดงว่าบ่มีคนอยู่ทางข้างในอย่างแน่นอนบ่พอขาวก็เห็นชายห่างใหญ่ไว้กลางคนที่สวมใส่เครื่องกรรมกรสีเขียวขี้ม้าแต่มีแพรขาวมัดเอวถึงหัวมีหมวกแงบทหารสีเขียวขี่รถจักรฮอนด้า50เข้ามาจอดบอนห่มเฮือนข้างรถไถบอนเก่าเขาย่างเข้ามาหารถที่วิไลนั่งมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

มเดียวกันอายทวงพูนผู้นำพาวิไลไปส่งนั้นก็ไขประตูรถย่างลงไปหาเขาทางห้องทักทายขึ้นว่าสบายดีเป็นแนวใดหัวหน้าใหญ่สบายดีอยู่บ่บ่ได้พ่อกันดุแล้วสองเฮานี่บ่ได้พ่อกันดุแล้วเนาะวิไลก็ไขประตูรถออกไปนำอ้ายทองพูนสบายดีตามเคยคือเก่าหันละอ้ายได้ยินว่าอ้ายจะออกมาก็เลยรอท่าอยู่นี่อ้ายผู้ที่อ้ายทองพูนห้องว่าหัวหน้าใหญ่นี้อาจจะเป็นหัวหน้านิคมแห่งนี้ที่ลาว่าอยู่รอท่าแสดงว่าหน้าเวียกของลาวบ่แมนอยู่ในบริเวณนี้แน่นอนอาจแมนทงกวงหรือส่วนของนิคมบ่อนใดบ่อนหนึ่งซึ่งไกลจากบ่อนนี้พอสมควรโอ้มันสร้างวิเศษเหลือเกินกงกับสิ่งที่คิดไว้แท้ๆนิคมกสิกรรมก็ต้องอยู่บ่อนที่อุดมสมบูรณ์กว้างขวางแล้วในที่สุดวิไลก็ได้ถูกแนะนำตัวว่าเป็นนักงานนิคมคนใหม่ที่หาก่อกลับมาจากสภาพโซเวียตสุดๆฮ้อนๆอ้ายใหญ่เดมือมาสัมผัสกับวิไลหลังจากที่แนะนำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้ายหัวหน้าใหญ่ได้พาวิไลไปที่เฮือนผักเสาเลยซึ่งก็แม่นเฮือนรวมที่เป็นห้องแถวที่อยู่บริเวณนิคมนี้แต่ก็ยังอบอุ่นที่ไอ้ทองพูนถูกเชิญให้กินข้าวแรงและนอนยามนิคมหนึ่งคืนเพื่อฟังรายงานแล้วจึงกลับเมือ

วรรค์เบื้องบนอาจจะทดสอบเวียกทำอิฐที่วิไลได้หับก็คือรถไถสองคันนั่นละสองคันที่ค่ายคือคนบาดเจ็บสาหัสป่านทหารที่ส่งมาจากสนามหบที่ต้องการปินปัวและวิไลก็ถูกแต่งตั้งให้หับหน้าที่ปินปัวอาการของรถไถสองคันนี้วิไลงงมันเหม็นหยังบาดนี้เฮียนปลูกฝังจะมาให้หับพิซอบแปลงรถไทยถึงอย่างใดก็ตามเฮาเป็นคนเลือกเวียกแล้วเพื่อบ่ให้ขายหน้าเฮาจะมาขี่เบะแงะงอนวิไลถือว่านี่คือเป็นบททดสอบก็แล้วกันแล้วไผไผจะเป็นสร้างสวยแปลงแล้วเครื่องมือซ่อมแปลงดิจะเอามาแต่ใส่ไอหัวหน้าใหญ่ว่าอยู่ในห้องสางให้ไปซอกเบิ่งเองในห้องสางอยู่ไสละบัดนี่โอ้ยห้องที่อยู่ข้างๆรถไถหะละเศร้ามือนั้นเศร้ามือนั้นวิไลได้กระเจลูกหนึ่งให้มาไขห้องสางพอไขประตูเข้าไปทั้งห้องกลางเห็นมีแก็บไม้สองแก็บในนั่นเห็นว่ามีเศษเล็กบ่จักว่าจะเอาอันใดออกก่อนจึงจะสามารถฮู้ได้ว่าในหั่นมีอย่างแดแก่หนึ่งของห้องมีโตไม้พร้อมทั้งสุดตังปินหน้าออกมาหาประตูค่ายคือว่าเคยเป็นบ่อนนั่งเฮ็ดเวียกมาก่อนแต่ที่เห็นปัจจุบันเทิงโตมีหม้อแกงดำๆขนาดกลางสองหน่วยและผ้าคอดวงวางอยู่ข้างโต๊ะและก็มีเคียงขนาดหม้อกลางหนึ่งอันและขนาดใหญ่หนึ่งอันวางซ้อนกันเจฝ่าเบื้องกุงกันข้ามมีกองจกส่วนสี่ห้าดวงวางอยู่ข้างฝ่าใกล้ปงเยี่ยมด้านหลังโต๊ะมีปฏิทินห้อยอยู่มันเป็นปฏิทินของปี1984และหน้าที่เปิดอยู่นั้นเมนเดือนพฤษภามีรูปกรรมกร3คนผู้หนึ่งถือทุงผู้หนึ่งถือเกียวและอีกผู้หนึ่งถือค้อนตีสู้ขึ้นในท่าแลนทานยานไปหน้าภายใต้ทุงสีแดงของสนสั้นกรรมซีบที่โบกสะบัดงดงามตัวเลขวันที่หนึ่งในปฏิทินเป็นสีแดงโอ้แล้วเครื่องมือสร้างอยู่ใส่ว่าวิไลยืนเข่งควงปีนไปมาด้วยความมึนงงทั้งอยากให้ทั้งอยากห้องให้วิไลย่างไปไข่ปองเยี่ยมเพื่อให้แสงสว่างเข้ามาในห้องบ่พอขาวอ้ายใหญ่ก็ย่างเข้ามาในห้องสางพร้อมด้วยกระเจพวงใหญ่อ้ายย่างเข้ามาหาประตูใหญ่หน่วยที่ตั้งติดฝาขี้ฝุ่นจับอยู่มุมเหลียวเกือบบ่เห็นอ้ายใหญ่ว่าว่าในตู้อาจมีแนวที่พอสวยได้อยู่ติบ่ถ้าหากบ่มีแท้ก็จะไปยืมไทยบ้านให้มันเป็นเพียงคำเว้าแต่ก็ยังดีที่ยังน้อยก็พอได้ฮู้ว่าอ้ายก็มีความรับผิดชอบสมควรแต่เครื่องในตู้วิเศษของอ้ายใหญ่ไข่ออกมาก็มีแต่เล็กไข่ควงและกะลิกน็อตแน็ต 2-3 อันใส่หม้อไฟและคอนตีเออ
ก็ยังดีกว่าบ่มีหยังแต่สิ่งสำคัญอยู่ทางหลังหัวหน้าใหญ่มีชายหนุ่มห่างน้อยแต่ท่าทางแข็งแรงผู้หนึ่งยืนอยู่พอไข่ออกลาวก็ยับเข้ามามายืดคอเบิ่งแล้วก็งึกหัวจากนั้นอ้ายนายใหญ่จึงมาแนะนำให้ฮู้ว่าผู้ชายที่จอยน้อยที่มานำอ้ายใหญ่ลาวสื่อแก้วเป็นนายสร้างแปลงรถประจำอยู่นี่ว่าซั่น

จากนั้นแก้วก็กลายเป็นเพื่อนใหม่ของวิไลในบ้านนี้ทั้งสองก็เริ่มลงมือกับรถไถคันทำอิฐที่อ้ายใหญ่ว่ามันหาก็ใส่เวียกบ่ได้วางสามเดือนผ่านมาเออมันอาจไฟตันน้ำมันสอดนอดหลุดก็บ่จักเนาะคงจะบ่ยากตี้วิไลพยายามให้กำลังใจตัวเองด้วยการคิดบวกเสมอมีสางมาสวยเลยเด้โอ้เนาะชีวิตและสามวันผ่านไปไวเอาแท้อาวาเมื่อวิไลไขกุญแจติดจักรถตามคำสั่งของนายสางแก้วครั้งนี้อาจเป็นครั้งที่ห้อยแล้วบ่จักในที่สุดเสียงรถไทยก็ดังคึกคึกคือคนนอนกลนดังขึ้นข้างทำอิฐเสียงรถที่ดังขึ้นเฮ็ดให้เท้าแก้วและวิไลตาตีขึ้นพร้อมทั้งสีหน้าที่ดีใจเพราะเห็นว่ารถไถเริ่มหู้เมื่อขี่แล้วเท้าแก้วเว้าขึ้นว่าคือสีคือเนาะเมื่อได้ยินเสียงดังขึ้นแนวนั้นอ้ายใหญ่ก็ย่างเข้ามาเบิ่งด้วยสีหน้าที่เบิกบานดีใจเช่นกันสีหน้าของลาวต่างจากมือที่เขาเห็นมือทำอิฐเดี๋ยวนี้เบิ่งคือว่าแววตาของลาวเต็มไปด้วยความดีใจสายตาอ่อนโยนบ่ให้ความรู้สึกคือกันกับมือนั้น

ผ่านการดำรงชีวิตที่ใกล้ชิดกับสร้างแปลงรถประจำบ้านการพบปะโอลมกับพนักงาน 4-5 คนในนั้นทุกแรงที่มีการกินข้าวร่วมกันที่จริงฮู้ว่าไอ้หัวหน้าใหญ่ลาวซื่อว่าคำแก้วส่วนใหญ่แม่นซื่อลิ้นลาวเฮียนจบกสิกรรมมาแต่ประเทศกูบาถูกแต่งตั้งให้มาสร้างนิคมแห่งนี้ลาวมาอยู่ในเมืองนิคมนี้ได้7ปีแล้วเวลานั้นเขตนี้ยังเป็นป่าหุกเหือไอ้ใหญ่นำพาพนักงานที่มีนำ4คนพร้อมด้วยรถไถ1คันมาบุกเบิกถากถางปุกห้องการน้อยเป็นเฮือนไม้หลังหนึ่งแล้วก็ยังปุกห้องแถวเป็นเฮือนนอน5ห้องให้แก่พนักงานนอนไอ้ใหญ่เป็นคนดุมันเอาจริงเอาจังมานะอดทนนักเบาเอาสู้ซื่อสัตย์หักแพงสมคีกับไอ้น้องห่วมงานและเข้าหลบนับถือประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านใกล้เฮือนเคียงเขตนี้ทุกเผ่าทุกคนบ่ว่าจะลงมือเฮ็ดอันใดอายใหญ่ลาวจะมีกองประชุมปรึกษาหาลือนำพาพนักงานก่อนเสมอจากนั้นก็ลงมือหาชาวบ้านเพื่อหาข้อมูลและฟังคำคิดเห็นเพื่อมาวางแผนเวียกเพราะว่าลาวมักเว้าเสมอว่าประชาชนอยู่ในเขตนี้มาก่อนเฮายอมฮู้และเข้าใจสภาพดีเพราะว่าประชาชนเพิ่นอาจฮู้สภาพดีก่อนเฮาผลได้หับของเฮาก็แม่นผลประโยชน์ของประชาชนเขตนี้เช่นกันย้อนแนวนั้นล่ะทุกคนจึงหักเพลงนับถือ

วิไลและคำแก้วพากันเอาลดไถออกจากบ่อนเมียนลดโดยมีคำแก้วเป็นคนขับวิไลซ่อนหลังลดจากอายใหญ่ขี่นำลดไถไปตามเส้นทางที่ลุบลมผ่านเฮือนสาวบ้าน 4-5 หลังพ่อเฒ่าที่ยังอยู่เฮือนห้องถามอายใหญ่จะลงไถนาแล้ววะไปลองรถก่อนอายใหญ่ห้องตอบในที่สุดวิไลก็มาฮอดบ่อนทีเป็นหน้าเวียกของนิคมที่แท้จริงทงก้วงสุดสายตาที่มีห้องสลประทานผ่านห้องหอยการเก็บเกี่ยวเข้านาแซงคือหาก็สิ้นสุดลงเพราะต่อเฟืองยังไม่อยู่ในห้องสลประทานยังน้ำคอนเพียงเล็กน้อยอายใหญ่เว้าขึ้นว่านาแสงหาก็แล้วอยากไทยดินปกต่อเฟืองตากแดดผักไว้จักหน่อยสามซาท่าฝนในขณะที่คำแก้วทดลองไถนาอยู่นั้นอายใหญ่ก็เว้ากับวิไลว่าดินผลิตของนิคมเฮามีประมาณ58เฮกตาร์นอกนั้นก็แม่นของประชาชนเฮาแบ่งส่วนหนึ่งเฮ็ดนาส่วนหนึ่งปลูกสาลีและอีกส่วนหนึ่งยังปะให้เป็นป่าอยู่เฮามีสุลประทานฉะนั้นจึงเฮ็ดนาได้ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนนอกนั้นเฮาก็ยังมีหนองปลาเลี้ยงปลาและบ่อนเลี้ยงหมู

วิไลเริ่มสนใจสิ่งที่อ้ายใหญ่เล่าให้ฟังเพราะมันกำลังเข้ามาฮอดบ่อนที่เกี่ยวกับวิชาเฉพาะเขาแล้วผลผลิตจากนิคมเฮาส่งไปจำหน่ายทางใดเด้สหกรณ์การค้าของแขวงและเมืองฮันดีจากนิคมเฮานี้ทั้งเข้าทั้งซีนทั้งป๋าแผนต่อหน้าแม่นจะปลูกผักและหมากไม้ตืมปัญหาก็คือพนักงานเฮาบ่หลายโชคดีที่เฮาได้สาวบ้านแถวนี้มาร่วมงานนำอายใหญ่ตอบคำถามของวิไลถังเว้าแผนในต่อหน้าความคิดของเราให้แกวิไลฟังอายใหญ่เว้าต่อว่าน้องมาห่วมนำแนวนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าพอดีกับการกะเกียมเข้าสู่การผลิตใหม่ในแผนผลิตฤดูนี้เฮามีหลายอย่างที่จะต้องได้ยกระดับการผลิตเฮาต้องได้ช่วยกันมื้ออื่นเช้าจะมีกองประชุมปรึกษาหารือและวางแผนน้องจะได้ฮู้หน้าที่ของน้องพร้อมเลยวิไลเริ่มเข้าใจอายใหญ่ดีขึ้นที่บ่เห็นลาวมายุ่งในเวลา 4-5 มื้อผ่านมาในระยะที่เขากำลังแป่งรถไถนั้นเฮ็ดให้วิไลคิดว่าลาวบ่เอาใจใส่ที่แท้แม่นลาววนนำการเก็บข้าวนาแซงข้าวสางและเกี่ยมการผลิตฤดูฝนแล้วยังมีป่าหมูที่จะต้องได้ส่งออกเป็นเสบียงอาหารให้แก่สหกรณ์ให้ทวงทันกับเวลาในแต่ละมือแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนการบริการและจัดการนิคมบ่แม่นเรื่องง่ายในสภาพที่ทุกคนยังบ่สิ้นเคยกับการบริหารงานแบบนิคมในที่สุดวิไลก็ได้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าวิชาการทางด้านการผลิตกสิกรรมโดยเฉพาะแม่นการผลิตข้าวและสาลีที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของนิคมเพื่อป้อนให้แก่สหกรณ์และโรงงานหัวอาหารสัตว์ของแขวงเวียกนี้แม่นนักแต่ก็แม่นเวียกที่วิไลมักและเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติสง่าตามอุดมการณ์เพื่อประเทศชาติและประชาชน

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่ฮักเพลงสำหรับบทเรื่องสั้นเพื่ออุดมการซึ่งเป็นผลงานการเขียนของขันคำสุทธวิไลได้หมดลงและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการไก่สอนวิสัญลาศขอนำพารายการบทกลและเสียงเพลงจากลาท่านผู้ฟังไปขออวยใจพรทุกท่านจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีลาตีสุขสันต์

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือรุ่นสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านสบายดีพี่น้องป้องปายมดสู่ผู้สู่คนกลับคืนมาพบพ่อกันกับรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

และแน่นอนกลับคืนมาพอๆกันกับมิตรฮักรายการในคืนนี้นอกจากจะได้นำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาสร้างสีสันขับกล่อมทุกท่านแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมามอบให้ทุกท่านพร้อมแต่ว่าในขั้นทำอิฐมาพอๆกันต้นกล้วยจะมอบความเบิกบานบนซีนผ่านทางเสียงเพลงบนพวนให้ทุกท่านเบิกบานจิตใจสะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการ

พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของ

0: เองบ่ให้ปิ่นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ่นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บื้อเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมื้อนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ใจโบโซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจโบโซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างครับก็มิตรรายการในยา

ท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการและตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้กับคืนเข้าสู่ระยะนี้ท่านผู้ฟังนำเอาข้อมูลข่าวสารสำคัญโดยเฉพาะก็เป็นผลการวิจัยผู้ที่มักอยู่กับสัตว์เลี้ยงนักวิจัยเพื่อนบอกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มี IQ สูงประสันมีความสลาดหลายอันนี้ซิเมนหรือบอพวกเขามาติดตามนำกันสำหรับผู้ที่มักเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือว่ามักเว้ามักจ่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาแมวก็ตามเหตุพฤติกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยระยะต่อไปนี่คือว่าต้องอายใครระเบิดนี้นะบางคนเล่นกับหมากับแมวนี่น่าอายเวลาเว้ากับเห็ดเสียงเล็กเสียงน้อยหยอกหมาหยอกแมวเพิ่นเขินเพิ่นอายเวลามีคนมาเห็นบัดนี้ต้องอายละเพราะว่าล่าสุดนี้เพิ่นมีผลการวิจัยออกมาระบุชัดเจนว่าผู้ที่มักเว้ามักเล่นมักหยอกกับสัตว์เลี้ยงนี่ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความคิดสลาดมีสติปัญญามี IQ สูงพฤติกรรมแบบนี้นั้นทางด้านวิทยาศาสตร์นี่เพิ่นเอิ้นว่าแอนโดรโปรโมไฟซิงหรือว่าบุคลาธิฐานวสันก็คือการที่คนเฮานี่แนมเห็นว่าสัตว์หรือว่าสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนั้นมีความรู้สึกมีความเข้าใจมีความนึกคิดซึ่งว่าทางด้านการวิจัยด้านพฤติกรรมแบบด็อกเตอร์นิโคลัสเอเพลเพื่อระบุไว้ว่าความสามารถแบบนี้ต้องใช้พลังสมองสูงและก็ถือว่าเป็นทักษะเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนอกจากมันจะช่วยกระตุ้นสมองและก็จินตนาการแล้วการที่โยกหรือว่าเว้ากับสัตว์เลี้ยงก็ช่วยลดพรความเคร่งเครียดเพิ่มสมาธิและก็เฮ็ดให้เฮานั้นรู้สึกดีขึ้นท่านผู้ฟังอีกอันนึงก็ช่วยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับหมาหรือว่าแมวเฮ็ดให้ความผูกพันหลายขึ้นสรุปง่ายๆแล้วก็คือว่าการเว้าการหยอกเล่นกับสัตว์เลี้ยงนี่ถือว่าบ่แม่นเรื่องที่แปลกประหลาดละบัดนี้นะแต่ว่าเป็นสัญญาณของสมองที่มีการแอคทีฟหรือว่ามีกิจกรรมอยู่เรื่อยก็เป็นการฝึกฝนสมองให้แหลมคมขึ้นตื่มแบบทางอ้อมโดยที่บ่ต้องไปขึ้นอย่างให้มันเจ็บหัวหลายว่าซะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆทางด้านวิทยาศาสตร์เอามาเล่าสู่มีรายการฟัง

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

บ่มีเสื้อผ้าฝากเงินดีพอรีอยู่ทุกบ่มีเข้าอยู่ทองสินอนรีอยู่บ่เป็นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามค่ำคืน

ทางด้านองค์การยูนิเซฟก็ได้ออกมาประกาศเตือนเกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนที่มันกำลังกระทบต่อระบบการศึกษาของเด็กน้อยจำนวนถึง130ล้านคนในแอฟริกาตะวันออกตอนใต้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็มาจากภัยแล้งภัยน้ำท่วมแดนและก็สภาพอากาศที่มันน้ำมือหุ่นแห้งก็ได้สร้างความเสียหายต่อสภาพพื้นที่การศึกษาก็คือห้องห้ำห้องเฮียนระบบการศึกษาที่มีมูลค่าหลายกว่า1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็อาจจะเห็นให้เกิดการสูญเสียรายได้ในอนาคตสูงถึง 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการคำนวณในเบื้องต้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญเพิ่นก็ขอฮ้องให้มีการเพิ่มงบประมาณทางการศึกษาอยู่ในกองทุนสภาพภูมิอากาศอันนี้ก็เพื่อปกป้องโอกาสทางการเรียนรู้และก็อนาคตของเด็กน้อยจำนวนมหาศาลอยู่ในอนาคตข้างหน้าพร้อมท่านผู้ฟังแล้วก็อยู่ในสภาพอากาศที่มันร้อนอบอ้าวอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็อาจจะเห็นให้คนเฮานี้เจ็บป่วยได้ง่ายย้อนว่าความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายก็ส่งผลเห็นให้สุขภาพนั้นอ่อนแออิดเมื่อยการที่เบิ่งแยงดูแลรักษาสุขภาพตนเองในยามอากาศร้อนนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมื้อนี้การนำเอาวิธีเบิ่งแยงรักษาสุขภาพในเวลาที่มีอากาศร้อนเอาหลายๆมานำเสนอมาเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับมิตรรายการท่านผู้ฟังอันที่หนึ่งนี่แม่นน้ำดื่มท่านผู้ฟังเราต้องดื่มน้ำบริสุทธิ์มีน้ำอยู่ตลอดเวลาแหละเพื่อดื่มแก้ความกระหายเด้และก็เติมน้ำให้ร่างกายเด้อย่างน้อยๆมือนึงนี่นะต้องได้ประมาณ7ถือว่า8จอกเพราะว่า70ส่วนห้อยของร่างกายคนเฮานี่แม่นประกอบไปด้วยน้ำเด้บ่แม่นแต่น้ำใสๆเด้มีรายการท่านผู้ฟังมันรวมไปถึงน้ำเลือดน้ำเหลืองต่างๆแล้วก็ของเหลวต่างๆอันนั้นทั้งหมดนี่แหละนับรวมเป็นน้ำที่มันล่อเลี้ยงหมุนเวียนอยู่ในร่างกายคนเฮาแล้วก็เที่ยวดื่มน้ำเที่ยวปัสสาวะอยู่เรื่อยๆเพื่อให้น้ำหมุนเวียนปรับอุณหภูมิร่างกายถ่ายเทเข้าถ่ายเทออกอย่างสิอันต่อมาก็แม่นการนุ่งเครื่องก็ต้องเลือกเครื่องนุ่งที่มันเป็นเนื้อผ้าที่มันบางเบาระบายอากาศได้ดีสีที่เป็นสีพาสเทลสีอ่อนละมุนบ่ควรใช้สีที่มันทึบหรือว่ามีความเข้มลายจะช่วยลดพรความร้อนระบายอากาศให้ร่างกายบ่เป็นวินเป็นเวียนได้ง่ายแล้วก็บ่นุ่งเครื่องที่มันฮัดโตเกินไปเฮ็ดให้ลมจับขึ้นมาเป็นวินเป็นเวียนก็ยากอีกละอันต่อมาก็แม่นงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าธาตุเหล้าเนื่องจากว่าอากาศที่มันร้อนอบอ้าวอาจจะเฮ็ดให้สารแอลกอฮอล์ดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวผิดปกติไวกว่าธรรมดาอากาศร้อนมันช่วยกระตุ้นเด้เฮ็ดให้แอลกอฮอล์นี่ซึมเข้าได้ไวกว่าอากาศที่เป็นปกติอีกอันนึงแม่นการหลีกเลี่ยงหรือว่าหลีกเว้นอาหารที่มันสุกๆดิบๆอาหารที่บ่ผ่านความร้อนหรือว่าผ่านการฆ่าเชื้อเพราะว่าเชื้อพยาธิเจริญเติบใหญ่ได้หลายในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวประเภทตำประเภทยำกินอาหารรสเผ็ดรสแซ่บนี่โอ้ยบ่ให้เว้าแหละบ่ว่าแต่เด็กน้อยและผู้ใหญ่นี่ก็มักแต่ว่าอาการฮ้อนเอาเสื้อพยาธิมันแพร่ได้ไวคือว่าอาการถกทองอาจจะตามมาได้ถ้าว่ามันปนเปื้อนพยาธิจากสันและก่อนรับประทานอาหารนี่ต้องแน่ใจว่าปรุงสุกแล้วก็บ่มีเสื้อพยาธิปนเปื้อนท่านผู้ฟังอีกอันนึงแม่นการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้ก็เพื่อช่วยเฮ็ดให้ระบบต่างๆของร่างกายเฮ็ดเวียกได้อย่างเป็นปกติแล้วก็คล่องแคล่วโดยเฉพาะแล้วก็แม่นภูมิต้านทานที่จะช่วยป้องกันเสื้อพยาธิก็แนะนำให้ออกกำลังกายอย่างน้อยๆประมาณ3ถึง4เทื่อต่ออาทิตย์แล้วก็ตอนเช้าหรือตอนแลงก็เลือกเอาตามความสะดวกแล้วก็บ่ควรที่จะออกกำลังกายกลางแจ้งในสภาพอากาศที่มันร้อนเอามีแสงแดดกะกะถ้าผู้ฟังอันนี้ก็เอามาแนะนำเอามาเล่าสู่มิตรในการฟังเตือนเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพนั่นแหละท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนบุดหนึ่งหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่น

0: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันซั่นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นฮั่นแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: ขอให้อดสาสู้เพียรไปให้ถือป้องคุณอาจารย์ยกไซเกาขะหนึ่งใบอย่าสุลืมขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารและก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

ในฐานะเป็นผ้านะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแคลซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ศพ
1: เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้บางท่านนั้นอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในยามค่ำคืนแต่ว่าก็อาจจะยังมีหลายๆท่านที่ต้องได้ประจำการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนแบบนี้รายการราตรีเสียงเพลงก็เอาใจช่วยเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกๆท่านปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จกันแล้วกันและในระยะนี้นั้นก็ยังคงมีฝุ่น PM 2.5 อยู่ในสันบรรยากาศโดยเฉพาะก็แม่นในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเรานี่แหละถึงแม้ว่าบางมื้ออาจจะมีลมแห้งมีฝนตกลงมาแต่ว่าถามว่าฝุ่น PM 2.5 นี้นั้นหมดไปจากสภาพอากาศหรือโบก็บ่หมดท่านผู้ฟังก็ยังคงมีร่องรอยอยู่ในสันบรรยากาศนี้แต่ว่าเฮาบ่สามารถที่จะแนมเห็นด้วยตาเป้าจากสันละกาแน่นอนทุกคนต้องได้เฝ้าติดตามระวังสภาพอากาศควบคู่กันครับปริมาณฝุ่น PM 2.5 เป็นลายมือแม้นแต่มือที่อากาศร้อนอบเอาบ่มีฝนตกมีแต่แดดร้อนๆก็ยังมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 นี่ล่องลอยอยู่ในอากาศเฮาแนมบ่เห็นด้วยตาดิสังเกตท่านผู้ฟังเวลาเฮาเปิดพัดลมหรือว่าเฮาเปิดเครื่องปรับอากาศผ่านไปคืนนึงหรือว่ามือนึงมือต่อมาเฮาใส่นิ้วมือของเฮาไปป้ายไปตุ้ยไปสัมผัสโต๊ะตั้งหรือว่าเครื่องเงินของศาลเฮาแล้วเอามาเบิ่งนี่มันจะมีฝุ่นน้อยๆเป็นผงติดมือเฮาขึ้นมานั่นแหละท่านผู้ฟังมันสามารถที่จะลอดซองระบายอากาศสามารถที่จะลอดปล่องเยี่ยมสามารถที่จะลอดเข้าทางซองเครื่องปรับอากาศไปได้ทุกหนทุกแห่งเบาง่ายๆฝุ่น PM 2.5 และก็ส่วนหลายบางคนอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 นอกจากว่ามันจะอยู่ภายนอกอาคารมันยังสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในอาคารในห้องในเฮือนของเฮาได้พร้อมย้อนว่าฝุ่น PM 2.5 นั้นมีอนุภาคที่ลอยปนเปื้อนอยู่ในอากาศมีขนาดประมาณ 2.5 ไมครอนถือว่าน้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมคนเฮาประมาณ25เท่าอันนี้ก็บ่สามารถที่จะเบิ่งเห็นด้วยตาเป้าและก็ต้องได้ใส่กล่องจุลทรรศน์ขยายเพื่อจะค่อยเห็นคนส่วนใหญ่นั้นมักเข้าใจว่าความจริงแล้วฝุ่น PM 2.5 นั้นมีขนาดที่บ่เกิน25ไมครอนซึ่งมีความหลากหลายและก็อาจจะมีขนาดที่น้อยลงไปเรื่อยๆเท่าที่เครื่องมือวัดแทกนั้นจะสามารถวัดแทกหรือว่าจับขนาดได้เข้าใจผิดว่า PM 2.5 เป็นเพียงฝุ่นละอองเท่านั้นความจริงแล้ว PM 2.5 นี้นั้นรวมเอาทุกสารที่แขวนลอยหรือว่าล่องลอยอยู่ในอากาศท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นของแข็งของแล้วแล้วก็ไอหรือว่าไวรัสแล้วก็พวกสปอร์ของพืชที่มีพิษต่างๆพร้อมล้วนแล้วแต่นับเป็นจุลภาคขนาดน้อยเข้ารวมกันคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า PM 2.5 นั้นเกิดจากการจุดเผาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นบ่แม่นนอกจากการจุดป้าทางให้จุดขี้เหงื่อแล้วฝุ่นสนิดนี้นั้นยังเกิดจากการเผาไหม้ของเสื้อไฟหรือว่าน้ำมันเสื้อไฟจากยานพาหนะรถลาต่างๆที่พวกเขาขับขี่นี่แหละรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมเขตก่อสร้างฝุ่นซีเมนต์การใส่เตาถ่านการใส่อุปกรณ์การเผาไหม้ต่างๆรวมแล้วแต่ก่อให้เกิด PM 2.5 คนส่วนหนึ่งนั้นเข้าใจผิดว่า PM 2.5มีเฉพาะแต่อยู่ในเขตที่มีส่วนประกอบคล้ายคือกันความจริงแล้วส่วนประกอบเป็นสารหรือว่าเป็นฝุ่นเข้มข้นแตกต่างกันตามกิจกรรมของแต่ละเขตท่านผู้ฟังในเขตตัวเมืองนี่ก็จะมีสารเคมีจากควันรถท่อไอเสียส่วนว่าเขตชนบทนั้นจะมีควันหรือว่าหมอกพิษจากการทางป้าเหตุให้การจุดป้าอันนี้มันก็แตกต่างขึ้นกับแต่ละท้องถิ่นแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ท่านผู้ฟังจังสันแล้วในสภาพแวดล้อมที่นับมือที่จะทวีความหุนแหงบ่ว่าจะเป็นแล้งนักหรือว่าท่วมนักฮอนเอาหลายสิ่งที่มาพร้อมกันขาดบ่ได้มีอยู่ตลอดก็คือฝุ่น PM 2.5 แทรกซึมและก็ปนเปื้อนมาอยู่ในอากาศพวกเขาหลีกเลี่ยงได้ยากการใช้ชีวิตสุมือนี้ถือว่ามีความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมอ้อมตัวพวกเขานี่แหละท่านผู้ฟังนอกจากการระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็ต้องอย่าลืมเอาใจใส่ในการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ปนเปื้อนและก็ถ้าเป็นไปได้ให้ดีก็ต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในแต่ละมือว่าแต่ละมือนั้นมีการปนเปื้อนอยู่ในสั้นบรรยากาศนั้นน้อยหรือว่าหลายซ้ำใดเพื่อที่จะได้มีการวางแผนการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับเอาฝุ่น PM 2.5 ที่ปนเปื้อนในมือนั้นนั้นถ้าเป็นไปได้ก็งดกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงบ่ออกไปสัมผัสหรือว่าไปรับเอาฝุ่นตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปหับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจต่างๆหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนับกันตื่น

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและของแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาหางเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ว่าใจพระสงฆ์กลางดงกวบาลขันว่าใจขี้ค้านกลางบ้านกวดงขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และก็เสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามกลางคืนและมาฮอดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลือบ้างเวลายังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องลามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขความเจริญนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แมนวันพุธแฮม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่8เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วอาทิตย์หับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาชนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คำขาล้นคดคอดเป็นแวนก็ดีท้อนสีแสงสุกกระย่อนมีหัวแก้วแนวคนหู้วิสาดีหลายสิ่งกิริยาสวยงูสูขึ้นจึงก็ดีสวัสดีท่านผู้ฟังเทียกแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวทิศนาพลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ฐานฟังซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 6:00 น.ผู้ดำเนินรายการได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาคแต่ละทิศพร้อมทั้งเพลงห้องและขับลำจำนวนนึงมาฝากมาต้อนหรือว่ามาเปิดมาเล่าสู่ท่านฟังนะเห็นได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามทิศแต่ละทิศนั้นมาเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำบริการเอารายการล้มทั่วทิศหับอลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันพุธแฮมเข้าคำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่8เดือนกรกฎาคมคริสตศักราช2026เอาก็ยับมอจ่อเข้ามาเลยได้วันที่13กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีและนอกจากนั้นวันที่20กรกฎาคมเป็นวันสร้างตั้งสถาบันแม่หญิงลาวครบรอบ71ปีต่อไปก็แม่นวันที่29เป็นบุญทางศาสนาเหตุของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮานั่นก็คือบุญเข้าพรรษาหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นหลายสำนักงานองค์การกรมกองก็แม่นได้ออกแห้งแข่งขันกันสร้างผลงานปฏิบัติหน้าที่เพียงงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายพร้อมเดียวกันก็จะลืมด้วยท่านผู้ฟังติดตามเวลาดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติที่ได้ดำเนินมาแต่พุ่นแต่วันจันทร์พุ่นเนาะแต่วันจันทร์เพื่อจะได้สรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียงงานในระยะที่ผ่านมาพร้อมทางวางทิศทางแผนการสิ่งที่จำเป็นในต่อหน้าตึมอีกอันนี้พวกเขาอย่าลืมติดตามฟังมื้อนี้ก็เซ็นเคยก็มีข่าวมีเหตุการณ์มีหลายอันหลายแนวเด้เรื่องเรามาเล่าสู่ท่านฟังเริ่มต้นของรายการนี่ก็จะนำพาท่านไปติดตามเบื้องข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาอยู่ในประเทศลาวของพวกเขานี่แหละแต่ละทิศแต่ละท้องถิ่นว่าเป็นคือแนวใดข่าวทำอิฐนี่จะเว้าถึงท่านประธานาธิบดีสหภาพสาทาราสาภาพเมียนมาเพิ่นได้มาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามอยู่ลาวของพวกเฮานะซึ่งว่าคราวนี้ก็แม่นตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านทองลุนศรีสิริประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านเบนองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามทั้งรัฐกิจอยู่ลาวเฮาแต่วันที่3มาวันที่5กรกฎนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสังตั้งสายพัวพันกันทูตครบรอบ70ปีก็คือการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นซึ่งพิธีต้อนรับท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและสมเกียรติในตอนเช้าของวันที่3กรกฎาคมนี้อยู่ทำเนียบประธานประเทศโดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาพร้อมด้วยภรรยาและคณะภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับก็ได้มีการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการระหว่างท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศและท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงทั้ง2ฝ่ายเพื่อตีราคาคืนสภาพการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในระยะที่ผ่านมาแลกเปลี่ยนทัศนะปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการหัวมือระวังสองประเทศลาวและเมียนมาในตอนหน้าและในโอกาสนี้นี่ฐานทองลุนศรีสุริตเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและได้ตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวของพวกเขาของท่านมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายความสำคัญยิ่ง
และเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ใหม่ในการหัดแน่นเสริมขยายและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีหักแพงและร่วมมือฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาที่ได้รับการทนุถนอมและเพิ่มพูนคุณสร้างตลอดระยะหลายกว่า7ทศวรรษผ่านมาให้ขยายตัวขึ้นสู่ระดับใหม่พร้อมทั้งได้แสดงความสนเซยต่อผลสำเร็จในการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาอย่างจบงามในต้นปีนี้และได้แสดงความสนเซยทานมินองไลที่ได้หับไสยสนะในการเลือกตั้งและได้หับความไว้วางใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสภาเมียนมาพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาอันปีศาสามารถของทานมินองไลสหภาพสาธารณรัฐสหภาพเมียนมานั้นจะได้รับการพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างบ่อยู่จังและในโอกาสนี้นี่ท่านมิงอองไลเพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำเว้าอันจบงามและการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านทองลุนศรีสุริตพร้อมด้วยการนำพรรครัฐและประชาชนลาวในครั้งนี้และในการพบปะครั้งนี้นี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในที่พ้นเด่นของประเทศตนให้กันทราบพร้อมทั้งได้แสดงความสนเซยต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศญาติได้ในระยะที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและความการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวเมียนมาได้รับการหัดแน่นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นซึ่งแสดงออกในการร่วมมือทางด้านการเมืองที่มีความใกล้ชิดมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมาและมีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนกันสูงอย่างเป็นปกติพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมืออันสำคัญในด้านต่างๆเป็นต้นแม่นทางด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานแรงงานการศึกษาและด้านอื่นๆที่ได้รับการเสริมขยายเป็นเก่าๆมาพร้อมทั้งได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสุขยู่ส่งเสริมบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายให้สืบต่อปรึกษาหารือและเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำเอามากผลตัวจริงมาสู่สองประเทศและประชาชนสองชาติผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนของกันและกันที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาโดยเฉพาะแม้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการร่วมมือด้านความมั่นคงตามบริเวณชายแดนและการสนับสนุนกันในเวทีภาคพื้นและสากลนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการร่วมมือที่สำคัญต่างๆในระดับภาคพื้นและสากลโดยเฉพาะในขอบอาเซียนองค์การสหประชาชาติขอบการร่วมมือแม่น้ำขอบแม่น้ำลอนสร้างและเวทีสากลอื่นๆพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อสภาพการพ้นเด่นของภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและในโอกาสนี้นี้ในโอกาสของการพบปะนี่ท่านมินองไลเป็นกระไดเสื้อเสื้อในท่านทองลุนศรีสุริตไปเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่สาธารณสภาพเมียนมาในเวลาอันเหมาะสมซึ่งท่านทองลุนศรีสุริตก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับคำเสื้อเสื้อดังกล่าวด้วยความเต็มใจภายหลังสำเร็จการพบปะสองฝ่ายท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศและท่านมินองไลประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารร่วมมือ2เอกสารคือบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวเฮาและกระทรวงโฮมแฮงกระทรวงโฮงแฮมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งสหภาพเมียนมาและบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างนครมิตรภาพระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์และนครหลวงเนปิดอพร้อมกันนี้ก็ยังได้เป็นสักขีพยานในพิธีมอบพับเซรุ่มแก้พิษงูจำนวนหนึ่งให้กระทรวงสาธารณสุขของลาวเฮาในเมื่อเดียวกันนี้นี่ท่านมิงรองไล่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยคณะยังได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นครบนิรนามหรือว่าอนุสาวรีย์ดาวแดงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงนครปฏิวัติของลาวที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพ
พื่อภารกิจปฏิวัติอนุญาตกล้าหาญภายใต้การนำพาซีนำของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจนสามารถญาติได้ไสยชนะประกาศเอกราชและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นในวันที่2ธันวาคม1975อายคำเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจอายคำเนาะข่าวนี้ก็แม่นเว้าถึงลาวเมียนมานี่ได้สืบต่อหัดแน่นการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายซึ่งกันและกันเนาะและนอกจากนั้นแล้วนอกจากการเดินทางมาเยี่ยมยามการต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วในโอกาสนี้ท่านเมนองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพิ่นก็ได้เข้าพบปะกับประธานสภาแห่งชาติวันที่3กรกฎาคมนี้แหละท่านไซสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าพบปะกับท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในโอกาสที่ท่านพร้อมคณะได้มาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวเฮาแต่วันที่3วันที่5กรกฎในโอกาสนี้ท่านไซสมพรพรหมวิหารได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวเฮาของท่านมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นประเทศธรรมิตรในอาเซียนในการเคลื่อนไหวต่างประเทศภายหลังที่ดำรงตำแหน่งการเยี่ยมยามครั้งนี้เป็นขีดหมายสำคัญ

ฐานบินออนไลน์เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อคำว่าอ่อนชมงามและการต้อนรับอันอบอุ่นของดันไซสมพรพรหมวิหารคณะประจำสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมทั้งได้แสดงความสรรเสริญต่อผลสำเร็จของกองประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยที่10และสรรเสริญท่านไซสมพรพรหมวิหารที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติอีกสมัยนึงและในการพบปะดังกล่าวสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นของประเทศตนให้กันทราบพร้อมทั้งแสดงความสรรเสริญต่อบรรดาผลสำเร็จอันใหญ่หลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองประเทศญาติได้ในระยะที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้แสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวเมียนมาได้รับการพัฒนาฮัดแน่นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นซึ่งแสดงออกในการร่วมมือทางด้านการเมืองที่มีความนักแน่นมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมีการสนับสนุนช่วยเหลือกันด้วยดีตลอดมาและการนำกันสูงของสองประเทศก็ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามกันอย่างเป็นปกติทั้งในขอบสองฝ่ายและในโอกาสเข้าร่วมของประชุมภาคพื้นและสากลพร้อมกันนั้นสองฝ่ายก็ได้เห็นดีเป็นเอกภาพต่อทิศทางแผนการร่วมมือในตอนนี้โดยเฉพาะแม้นการเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติลาวและรัฐสภาสาธารณสภาเมียนมานอกจากนี้แล้วท่านไซสมพรพรหมวิหารยังได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการพบปะปรึกษาหารือระหว่างสองประมุขรัฐในตอนเช้าของวันที่3กรกฎนี้แหละและได้ยืนยันว่าสภาแห่งชาติลาวจะให้การสนับสนุนทางด้านนิติบัญญัติและการติดตามกฎกาการผันขยายบรรดาบทบันทึกความเข้าใจMOU และสัญญาต่างๆที่รัฐบาล2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเพื่อจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งติดตามการพันขยายผลการเยี่ยมยามเศรษฐกิจครั้งนี้ให้เกิดดอกออกผลเพื่อนำเอาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ประชาชนทั้ง2ชาติและในขณะเดียวกันท่านมินองไลก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นสนิทสนมและเต็มไปด้วยมนจิตมิตรภาพพร้อมทั้งมีคำเห็นสนับสนุนให้สภาแห่งชาติเมียนมาและลาวสืบต่อสุกยู่รัฐบาลของสองประเทศในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาบทบันทึกความเข้าใจและสัญญาต่างๆที่สองฝ่ายได้ร่วมลงนามกันเพื่อส่งเสริมการพัวพันหัวมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้ได้รับการขยายตัวยิ่งขึ้นสมคู่กับการพัวพันหัวมือทางด้านการเมืองที่มีความแน่นแฟนหลังจากมีการต้อนรับอย่างเป็นทางการและก็ได้พบปะสองฝ่ายกับท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศเฮาแล้วท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพิ่นก็ได้เข้าพบปะเยี่ยมยามประธานสภาแห่งชาติของลาวเฮาคือเข้าพบปะเยี่ยมยามท่านไซสมพรพรหมวิหารพร้อมคณะในวันที่3กรกฎนี้ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวของพวกเฮาและในมือเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังในมือเดียวกันนี้ท่านไซท่านสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้การต้อนรับและพบปะกับท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมคณะผู้แทนขั้นสูงในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวของพวกเราเติมอีกท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจของท่านมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีงามในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ยาวนานการร่วมมือใกล้ชิดฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาตลอดระยะหลายกว่า7ทศวรรษผ่านมาได้รับการทะแนนยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความสรรเสริญต่อผลสำเร็จอันจบงามของการพบปะอย่างเป็นทางการระหว่างท่านประธานประเทศคือท่านทองลุนศรีสุริตและท่านมินอองไลรวมทั้งผลสำเร็จในการแลกเปลี่ยนเอกสารร่วมมือ2ฉบับในตอนเช้าของวันที่3กรกฎนี้เคียงคู่กันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซศรีพันโดนเพิ่นได้แสดงความสรรเสริญต่อผลสำเร็จของการเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาพร้อมทั้งแสดงความสรรเสริญท่านมินอองไลที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนเมียนมาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาและเชื่อมั่นว่าภายใต้

กับน้ำพระอันปีศาจสามารถของทางสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาจะสืบต่อได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าประชาชนมีความอยู่ดีกินดีการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและถือเป็นบุญมีสิทธิ์สูงของการนำสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาที่มีต่อสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อความสามัคคีหักแพงและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาและในโอกาสพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จต่อมากผลของการพบพันธุ์มือโดยเฉพาะทางด้านการเมืองที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงและให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมาการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนการสูงอย่างเป็นปกติเป็นต้นเหมือนการเยี่ยมยามสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาของท่านห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและล่าสุดแม่นการเยี่ยมยามทั้งการของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมกันนี้สองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพที่จะสืบต่อร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในแขนงการต่างๆเป็นต้นด้านการเมืองป้องกันชาติป้องกันความสงบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการขนส่งพลังงานแรงงานการศึกษามนุษยธรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามสายแดนและด้านอื่นผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือสองฝ่ายลาวเมียนมาและบรรดากลไกอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสุขยุคการร่วมมือสองฝ่ายให้เป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนก็คือรัฐบาลและประชาชนลาวที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดระยะที่ผ่านมาเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นให้ตระหนักพร้อมเดียวกันท่านมินอองไลก็ได้แสดงความสมเซยท่านสอนไซสีพันดอนที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวเฮาภายหลังสำเร็จการพบปะกับบรรดาการนำของลาวแล้วท่านมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะเพิ่นก็ได้สืบต่อเดินทางเยี่ยมยามนครหลวงพะบางเมืองมรดกโลกเพื่อเยี่ยมยามเยี่ยมชมวัดวาอารามปู่สนิยสถานและบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาถึงอีกเอาขอบใจขันไซเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขันไซจากประเทศลาวขอบใจหลายๆและต่อมาท่านผู้ฟังต่อมาคือวันที่4กรกฎนี่แหละท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยคณะก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านจันทวงศ์แสนอามาตย์มนตรีประธานสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาพร้อมด้วยคณะยุทธกรหลวงวิจันทร์ในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านจันทวงศ์แสนอามาตย์มนตรีเพิ่นได้แสดงความขอบใจอย่างสูงและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมินอองไลสละเวลาอันมีค่าต้อนรับคณะบริหารสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาเข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของการพบปะอย่างเป็นทางการของท่านประธานประเทศทองลุนศรีสิริและท่านมินอองไลซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการแน่นเสริมขยายและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศลาวเมียนมาให้นับมือนะครับการเสริมขยายและก้าวเข้าสู่ล่วงลึกอย่างบูรณาจังพร้อมนี้ท่านก็ได้แสดงความสมเสริฐและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของประชาชนเมียนมาที่ยันได้ในภารกิจปกปักรักษาและสังสารประเทศชาติภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคและรัฐบาลเมียนมาตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งเหตุในเศรษฐกิจมีการขยายตัวต่อเนื่องและชีวิตการมีอยู่ของประชาชนเมียนมาได้รับการปรับปรุงดีขึ้นทีละก้าวรัฐบาลเมียนมานะครับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากทั่วปวงชนพร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาอันปีศาจสามารถของท่านมินอองไลเมียนมาจะสืบต่อได้ผลสำเร็จอันไม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญทั้งมีเข้มแข็งและสีวิไลยิ่งขึ้นและในโอกาสนี้นี่ประธานสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวของสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาซึ่งมีกลไกประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกัน
และปฏิบัติพันธะภาระบทบาทเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตประชาชนในการเป็นขวดต่อสนับสนุนและสุขอยู่ให้ประชาชน2ประเทศมีการพัวพันหัวมือและไปมหาสู่กันนับมือนับหลายขึ้นรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆของ2ประเทศลาวและเมียนมาเคียงคู่กันนี้ประธานสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาได้เสนอให้รัฐบาลเมียนมาช่วยสนับสนุนสุขอยู่ประชาชน2ประเทศให้มีการไปมหาสู่พัวพันหัวมือสร้างความหักแพงสร้างความเหนือเสื้อใจซึ่งกันและกันสนับสนุนสุขอยู่นักธุรกิจนักลงทุนและนักท่องเที่ยวของ2ประเทศให้มีการพัวพันหัวมือกันในให้นับมือนับหลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นประชาชน2ประเทศที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนกันในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการหัวมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศและประชาชน2ชาติลาวเมียนมาให้สืบต่อได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นโอกาสนี้ท่านมินองไลได้แสดงความขอบใจและสมเสยต่อสมาคมมิตรภาพลาวเมียนมาที่ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามกันซึ่งกันและกันพร้อมทั้งปฏิบัติภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตประชาชนในการเป็นขวดต่อสนับสนุนและสุขอยู่ให้ประชาชน2ประเทศมีการพบพันร่วมมือและไปมหาสู่กันนับมือนับหลายขึ้นเพื่อเป็นการเสริมขยายสายพบพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศลาวเมียนมาให้ได้รับการพัฒนาและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพร้อมทั้งอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและการร่วมมือระหว่างลาวเมียนมาได้รับการเสริมขยายต่อไปต่อสืบต่อเสริมขยายและก้าวขึ้นสู่ระดับสูงอันนี้ก็มันเว้าถึงภารกิจในการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวของพวกเฮาของท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเมียนมาในวันที่3และวันที่4กรกฎนี้ซึ่งกันย้ำๆแม่นเริ่มแต่วันที่3จนฮอดวันที่5กรกฎมาเพียนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการสะกอนท่านผู้ฟังจากนั้นจึงจะล้มข่าวต่างๆสู่ท่านฟังเติมอีกในระยะต่อไป

อ๋อในขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติที่ถามมาฟังรายการล้มโดยทิศทางบอลลูนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา5 โมงหา6 โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อ่ะวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังถึงอีกก็ยังอยู่ในข่าวของประธานาธิบดีสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเยี่ยมยามลาวนี่แหละคือวันที่5 กรกฎนี้ท่านมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะติดตามเพิ่นก็ได้สืบต่อเดินทางไปเยี่ยมยามแขวงหลวงพระบางเมืองมอระดกโลกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เกียรติต้อนรับกับมีท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหลวงพระบางประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่แล้วแต่วันที่3หาวันที่5กรกฎโอกาสนี้นี่ท่านมินองไล่เพิ่นได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพระบางอยู่ห้องรับแขกหงแฮมสุภัตราในขณะเดียวกันท่านเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงหลวงพระบางเป็นก็ได้ตั้งหน้าให้การนําแขวงและประชาชนบรรพาทั่วแขวงหลวงพระบางแสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้ตีราคาสูงต่อการเดินทางเยี่ยมยามรัฐกิจของท่านมินองไล่พร้อมด้วยภรรยาและคณะซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีงามในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุณสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูเสื้อยาวนานและการหัวมืออันใกล้ชิดฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีระวังลาวเมียนมาพิเศษแม่นการเยี่ยมยามสถานที่ท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางเมืองมรดกโลกพร้อมทั้งรายงานสภาพโดยรวมสภาพรวมโดยย่อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเติมอีกและในขณะเดียวกันท่านมินองไล่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์พร้อมคณะในการพบปะครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับกันเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่างแขวงหลวงพระบางและสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาให้น้ำมือนับพัฒนาลึกซึ้งผมนี่ท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์เพิ่นยังได้แจ้งเพิ่นยังได้จัดพิธีบาสีสู่ควรตามเหตุของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาเพื่อต้อนรับและอวยพรให้แก่ท่านมินองไล่และคณะให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและประสบผลสำเร็จในภารกิจการเยี่ยมยามลาวและในโอกาสนี้ท่านมินองไล่พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางวัดเชียงทองซึ่งแม่นมรดกทางด้านวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของนครหลวงพระบางที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของลาวเฮาขันไซจากประเทศลาวเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจหลายๆมานี่มาติดตามข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่แม่นโยธาธิการและขนส่งหาแขวงภาคใต้เพิ่นได้แลกเปลี่ยนการปฏิบัติเวียงงานการบริการขนส่งโดยสารร่วมกันข่าวจากทั้งแขวงเสกองให้ฮู้ว่ากองประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการบริการขนส่งโดยสารหาแขวงภาคใต้ได้ดำเนินไปในวันที่3กรกฎนี้ที่แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเสกองโดยการเป็นประธานของท่านโสวัตศรีดาวงศ์ห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเสกองซึ่งมีผู้ตั้งหน้าจากแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสนเขตสารวันจำปาสักและตะปือพร้อมด้วยบรรดาบริษัทขนส่งและกระทรวงการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำท่านสุวัฒน์ศรีดาวงศ์กล่าวว่ากองประชุมจัดขึ้นก็เพื่อถอดถอนบทเรียนแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการปฏิบัติหน้าที่เวียงงานตัวจริงอยู่แต่ละแขวงเพื่อหารือปรึกษาหรือวิธีการในการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานการบริการขนส่งโดยสารให้ได้รับผลดีและเพื่อปรึกษาหรือลงลึกปัญหากลไกประสานงานแบบแผนวิธีเวียกขอสะดวกขอยุ่งยาก
และข้อเสนอในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการบริการขนส่งโดยสารในตนะพร้อมทั้งได้ฟังการผ่านแจ้งการของห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นระเบียบความปลอดภัยของการขนส่งโดยสารภายในและต่างประเทศแจ้งการของห้องการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการกวดกาและคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านการขนส่งทั้งบกทั้งน้ำทั้งอากาศและทางรถไฟในขอบเขตทั่วประเทศรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานบริการขนส่งโดยสารของแขวงเสกองในระยะที่ผ่านมาอยู่ในกองประชุมหันผู้เข้าร่วมก็ยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกข้อสะดวกและข้อยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติการบริการขนส่งโดยสารอยู่แต่ละแขวงพร้อมนี้ก็ได้เป็นเอกภาพร่วมกันโดยให้ผู้ประกอบการขนส่งโดยสารภายในหากแขวงภาคใต้ที่มีสายทางร่วมกันปรับปรุงคืนสัญญาณปรับปรุงคืนสัญญาให้แทดเหมาะและสอดคล้องกับการจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันเป็นต้นโดยสารสายทางอัตปือปากเซอัตปือไฮแลนด์ทางห้วยกองหลัก52บ่อไห่พันเซกองโดยสารสายทางอัตปือสวรรณเขตอัตปือไฮแลนด์พันสายทางห้วยกองหลัก52บ่อไห่พันแขวงเซกองสายทางอัตปือเวียงจันทน์อัตปือไฮแลนด์ทางห้วยกองหลัก52บ่อพันเซกองสายทางเซกองสวรรณเขตเซกองไฮแลนด์ฮอดแต่เซกองบ่อไห่ไปฮอดอัตปือสายทางเซกองจำปาสักเซกองไฮแลนด์ฮอดแต่เซกองบ่อไห่ไปฮอดอัตปือซึ่งถ้าภายหลังสำเร็จบทบันทึกสัญญานี้แล้วให้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดและมอบให้เจ้าหน้าที่แผนกจราจรประจำสายทางที่ตามกฎค่าพร้อมทั้งปรับปรุงราคาโดยขนส่งโดยสารตามความเหมาะสมโดยให้อิงใส่การเร่งตีงของราคาน้ำมันในแต่ละระยะพร้อมนี้ให้มีการเสนอขอเปิดสายทางคืนใหม่นะมีการเสนอขอเปิดสายทางคืนใหม่ระหว่างเซกองอัตปือเซกองตามสัญญาเดิมให้ลดขนส่งโดยสารสายทางจำปาสักอัตปือและจำปาสักเซกองเข้าออกเทียบคิวอยู่ลัก8ใต้แขวงจำปาสักพร้อมกันนี้แต่ละแขวงก็ต้องเอาใจใส่คุ้มครองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของการขนส่งโดยสารภายในและต่างประเทศที่นอนอยู่ในเขตความรับผิดชอบของตนอัศวินสีแสงจันทร์อยู่ทั้งแขวงเซกองเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจเด้ออัศวินสีแสงจันทร์อยู่ทั้งแขวงเซกองพูดละนะเอาข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่ไปทั้งแขวงจำปาสักแหล่งข่าวจากแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าพิธีเซ็นสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวนขนาดน้อยระยะ1อยู่เขตบ้านน้ำภาคลักษหะเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักกับบริษัทไซสมบูรณ์เจริญทรัพย์ก่อสร้างขวดทางและบ่อแฮจำกัดผู้เดียวเพิ่นได้จัดขึ้นในวันที่3กรกฎนี้ที่แขวงจำปาสักตั้งหน้าลงน้ำกระเมนทานกลกันคำมาวงหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนแขวงจำปาสักและท่านแสงเพชรใจยวงห้องอำนวยการบริษัทไซสมบูรณ์เจริญทรัพย์ก่อสร้างขวดทางและบ่อแฮจำกัดผู้เดียวมีท่านสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนำและโครงการดังกล่าวนี่มีเนื้อที่ 62,668 ตารางเมตรและมีกำลังติดตั้ง5เมกะวัตต์มีระยะการสัมปทานโครงการ25ปีถึงจดทะเบียน2,500,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นทุนของบริษัทเองซึ่งจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติโครงการแต่เมื่อลงลายเซ็นเป็นต้นไปโอกาสนี้บริษัทไซสมบูรณ์เจริญทรัพย์ก่อสร้างขวดทางและบ่อแฮจำกัดผู้เดียวยังได้มอบเงินช่วยเหลือแขวงจำปาสัก500ล้านกีบตึมอีกทูลท้องใจเพิ่นได้เขียนข่าวนี้จากทั้งแขวงจำปาสักก็มาทั้งแขวงเวียงจันทน์ซึ่งทั้งแขวงเวียงจันทน์ได้ตีราคาคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะที่ผ่านมา
กองประชุมส่องแสงประจำเดือนมีนาในรูปแบบซึ่งหน้าและออนไลน์เพื่อสรุปรายละเอียดคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งกำหนดทิศทางเวียกงานสำคัญสำหรับเดือนกรกฎาคม2016จัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านสมประสงค์สุวงศ์คำจันทร์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทร์มีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในเข้าร่วมอยู่ในกองประชุมเพิ่นก็ได้ยกให้เห็นผลสำเร็จหลายด้านซึ่งแสดงออกคณะพรรคทุกคันได้เอาใจใส่ศึกษาความการเมืองแนวคิดให้แก่สมาชิกพรรคพนักงานของตนในการเผยแพร่และเสื่อมซึมบรรดามติคำสั่งและกฎระเบียบของพรรคอย่างกว้างขวางเพื่อให้เขาเจ้ามีความเชื่อมั่นต่อแนวทางของพรรคติดพันกับการสร้างหน่วยพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นซึ่งมาฮอดปัจจุบันสามารถรับรองได้แล้ว876หน่วยทางด้านเวียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบสามารถกวดล้างคดีส่อโกงทรัพย์สินทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตยาเสพติดและการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุผิดกฎหมายได้หลายคดีเหตุในสภาพรวมของแขวงมีความสงบหลายขึ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจก็แม้นสืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องเหตุในการเก็บและหับกำงบประมาณบรรลุได้หลายกว่า68ส่วนร้อยของแผนการปีสำเร็จการสอบเสียงจบสั้นสายสามัญผลได้หับบรรลุห้อยส่วนห้อยเพิ่มทวีการเฝ้าระวังพยาธิตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิดได้พบเห็นคนเจ็บถอกท่องกระทันหัน359กรณีและไข้ยุงลาย62กรณีการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำพัฒนาชนบทหอบด้านสร้างครอบครัวพ้นทุกข์และบ้านพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายเวียกบริหารรัฐได้สืบต่อลงเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมขั้งปฐมมฤคของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนแขวงให้ทั่วถึงปรับปรุงคอร์ดการบริหารจัดการปรับปรุงนิติกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆและสุ่มใส่การหัวมือกับบรรดาแขวงคูห่วมพัฒนาสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้แขวงเวียงจันทน์จะสืบต่อก่อสร้างพรรคให้เข้มแข็งปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และสแกมเมอร์สุกยุคการผลิตและดูฝนเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บและหับดึงดูดการลงทุนพัฒนาการท่องเที่ยวและยกระดับเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขและบริหารรัฐควบคู่กับการพัฒนาชนบทและอยู่ในกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ประกอบความคิดความเห็นอย่างสั่งสรรใส่เนื้อในบทรายงานให้มีเนื้อในครบถ้วนและในโอกาสนี้ท่านสมประสงค์สุวงศ์คำจันทร์เพื่อเน้นให้บรรดาพนักงานและเมืองสืบต่อจัดตั้งพันขยายแผนเวียกและมติของพรรคอย่างเข่งขัดพร้อมทั้งหีบห้อนแก้ไขปัญหาเข่งห้อนและเวียกงานที่ยังค้างคาให้สำเร็จพร้อมกันนั้นให้เอาใจใส่ค่าเกี่ยมการผลิตและดูฝนและก็เกี่ยมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนี้ให้ยกสูงความรับผิดชอบในการทรงบทสรุปให้ทันกำหนดปรับปรุงระบบกองผสมทางไกลให้มีความพร้อมทางด้านเทคนิคและหีบม่อนสังรวมปรับปรุงบทสรุปตามคำเห็นของกองผสมเพื่อรายงานให้ทันตามกำหนดเวลาแขวงเวียงจันทน์เพิ่นได้สรุปติดราคาคืนผลการจัดทั้งปฏิวัติเวียงงานระยะผ่านมาพร้อมทางวางทิศทางแผนการประจำเดือนกรกฎตึมอีกวันนี้ก็มาติดตามข่าวนี้ตึมอีกนะหลังจากข่าวนี้แล้วจึงคอยฟังเพลงจากทางรายการเพิ่นบอกว่า6เดือนที่ผ่านมานี่ได้ประกาศสร้างตั้งตาแสงได้แล้วนี่379ตาแสงการสร้างตั้งตาแสงเป็นการปันขยายมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ว่าด้วยสืบต่อยู่แห่งปันขยายเพียงงานเปลี่ยนแปลงใหม่เข้าสู่ล่วงลึกการสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่ซึ่งกำหนดให้ตาแสงเป็นการปกครองท้องถิ่นขันลุ่มสุดและบ้านเป็นการจัดตั้งชุมชนซึ่งระยะผ่านมานี่คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคเพิ่นได้ค้นคว้าสร้างปรับปรุงนิติกรรมเพื่อเป็นบอนเองในการค้นคว้าค่าเกี่ยมสร้างตั้งตาแสงและกำหนดจำนวนตาแสงซึ่งมีทั้งหมดทั่วประเทศนี่621ตาแสงในขอบเขตทั่วประเทศและมาฮอดกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหันก็ได้สำเร็จการประกาศสร้างตั้งตาแสงแล้ว379ตาแสงหรือประมาณ61ส่วนห้อยความเอา100กับ10เมือง
ในนครหลวงและ17แขวงทานป่องพลไสยจักรห้องหัวหน้ากรมการปกครองท้องถิ่นคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวจากข่าวสารประเทศลาวในตอนเช้าของวันที่3กรกฎาคม2016นี่ว่าตะแซงในกระแม่นองค์การบริหารขันลุมสุดของการปกครองท้องถิ่นมีพลพุทธบาทคุ้มครองบริหารรัฐทางด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอื่นๆในท้องถิ่นของตนตามการแบ่งขันคุ้มครอง4นำกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาบ้านในขอบเขตการคุ้มครองของตนผ่านการจัดตั้งปฏิบัติการสั่งตั้งตะแสงและยาที่ผ่านมาแมนสามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่กำหนดไว้และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025และระเบียบการที่เกี่ยวข้องกระทรวงองค์การขันศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นได้ค้นคว้าสร้างนิติกรรมตาประทับพื้นฐานโครงสร้างและอื่นซึ่งองค์ประกอบสำคัญให้แก่การสั่งตั้งตะแสงองค์การปกครองท้องถิ่นมีความเป็นเจ้าการในการค้นคว้ากะเกียมสั่งตั้งตะแสงอยู่ท้องถิ่นตนเฮ็ดในการสั่งตั้งตะแสงไปตามแผนการที่วางไว้การจัดตั้งต่างๆนับทั้งภาครัฐและเอกชนและองค์การจัดตั้งทั้งสังคมในการสนับสนุนอุปกรณ์รับใช้ให้แก่ตะแสงเป็นต้นคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ห้องการและอื่นนำใช้รัฐกรทหารตำรวจที่มีอยู่จากขันเมืองกรมบ้านและพนักงานขันบ้านที่มีเงินไขประกอบเข้าในบุคลากรของตาแสงเฮ็ดให้จำนวนรัฐกรบ่เพิ่มขึ้นสำหรับตาแสงที่ได้เคลื่อนไหวแล้วเห็นว่าการสนองการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการเอกสารต่างๆของตาแสงมีลักษณะรวมศูนย์อยู่จุดเดียวถึงอย่างใดก็ตามการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องงานตาแสงก็ยังบ่ทันทั่วถึงเฮ็ดให้หลายภาคส่วนพบกับความยุ่งยากในการค้นคั่วพันขยายและดำเนินการค้าเกี่ยมสั่งตั้งตะแสงหลายท้องถิ่นยังพบกับความยุ่งยากในการประกอบบุคลากรเข้าในตะแสงโดยเฉพาะแมนคณะน้ำตะแสงมีบางตะแสงได้เอานายบ้านที่เป็นกรรมการพรรคเมืองแต่บ่แมนรัฐกรเป็นประธานเป็นรองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงหลายตะแสงยังบ่มีอาคารสถานที่บอนเฮ็ดเวียกที่สมบูรณ์ยังขาดวัตถุอุปกรณ์รับใช้ขาดงบประมาณและอื่นทั้งมีห่างเสียงจมว่าจากประชาชนจำนวนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากตาแสงซึ่งได้ใช้เวลาและค่าเดินทางเพิ่มขึ้นถ้าเทียบเซไปบริการอยู่ห้องการบ้านในเมื่อก่อนสถานที่บริการของตาแสงก็แออัดย้อนการโฮมเอาเวียกงานของแต่ละบ้านมาบริการอยู่ตาแสงจุดเดียวและนืนตึมอีกนะกีตาร์เป็นผู้เขียนคราวนี้ขอบใจกีตาร์อยู่ทั้งประเทศลาวเพิ่นเป็นผู้เขียนมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการท่านผู้ฟังภายหลังเพลงสุดท้ายมดลงย้ำใดผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้วไวไลวงลาท่านผู้ฟังไปเพียงสำนี้อวยพรให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปเมื่อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพร้อมกันหลุดพ้นจากความทุกข์ยากทักทายสบายดีบรรยากาศทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปนำประธานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีหับนาทีดำเนินรายการมื้อนี้อนุรักษ์ระดาวัน30นาทีนี้พวกเราอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำให้ประชาชนได้รู้จักคือเก่าเนาะหาฟังที่ FM 37 MHz และเว็บไซต์ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกมีรายการได้ดื่มหรือยังกาแฟเห็ดเมือนปีสาเห็ดเมือนปีถ้าว่าเป็นกาแฟเห็ดเมือนปีก็มีทั้งสนิทที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลมีกาแฟเห็ดเมือนปีบวกสมเหมาะสำหรับท่านใดที่ต้องการดื่มกาแฟในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เพื่อให้สดชื่นหาวหันดังนั้นให้คิดถึงกาแฟเห็ดเมือนปีสาเห็ดเมือนปีสมุนไพรเห็ดเมือนปีจะช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มและตาขับถ่ายสะดวกท่านผู้ฟังเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีช่วยบำรุงทานสายแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียผู้ใดที่มีอาการดังที่อนุรักษ์บอกไปนั้นอย่าลืมกาแฟเห็ดเมือนปีทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าราคาบ่แพงท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญนี่กินหอมรสซาแซบซอกซื้อได้ง่ายหันมาสมไส้และส่งเสริมสินค้าภายในดีกว่าเนาะที่เป็นภูมิปัญญาของคนลาวเฮาเองเพื่อเป็นแห่งสุขยูในการผลิตค้นคิดพัฒนารูปแบบของสินค้าให้ดีมีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ดื่มเพื่อสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงทันประฟังสนใจอยากได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์02055704709

0: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนซ่อมหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากสักส่วนปานใดข่อยก็สามารถพันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดหน่อยแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยัง
1: คำนี้ทำใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึมซึมเสริมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสังขีตะพะปุ้งบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างกลุ่มตามฐานคัดนั่งสารพิษกินเพื่อเสพนอนหลับชักไทยสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225324492 0225714409

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง4 5เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570 4709

ู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

ข้ามาอยู่ในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่งบัตรทานที่ติดตามหาฟังที่ FM 103.7 MHz และเว็บไซต์เบอร์ไปเว็บ lnr.org.lae วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันก็ยังติดพันกับการใช้ฟืนไฟท่านผู้ฟังอยากฝากกันไว้ตื่นน้อมในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ก่อนไปเวียกไปงานเด้อผู้ใดแต่งอยู่ขั้วกินในตอนเช้าสำหรับขับเข้าจะดังฟืนดังไฟหรือใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันก็ขอให้นำใช้อย่างมีสติก็แล้วกันเนาะย่านเกิดอคีภัยท่านผู้ฟังถ้าว่าสำเร็จจากการแต่งอยู่ขั้วกินแล้วขอให้มอดให้ดีถ้าว่าเป็นฟืนไฟเช่นว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดิถ้าว่าสำเร็จจากการแต่งอยู่ขั้วกินแล้วกระทอดปักเสียบแดบวกกับการลงลืมของบางคนแดเป็นคนขี้หลงขี้ลืมท่านผู้ฟังใช้แล้วขอให้มีสติเพิ่นบอกว่าใช้ฟืนไฟให้เกิดประโยชน์อย่าให้มีโทษตามมาอคีภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความสูญเสียจากอคีภัยนั้นแต่ต้องถึงชีวิตและทรัพย์สินฝากความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีมีรายการสำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะเมนกาเฟ่เห็ดเมือนปีเป็นสุดยอดสมุนไพรที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติ6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งสรรพคุณของเห็ดเมือนปีท่านผู้ฟังดีต่อสุขภาพแน่นอนนอกผู้ใดที่ได้ดื่มได้สมใส่แล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพนอกจากนั้นอย่าลืมประชาสัมพันธ์บอกต่อได้ผู้ใดที่ต้องการสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเฮาไปไว้ดื่มเป็นของต้นของฝากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ท่านผู้ฟังสิ่งสำคัญอย่าลืมบอกต่อว่าเห็ดเมือนปีนั้นดีต่อสุขภาพดังนั้นเพิ่นจึงนำเอาเห็ดเมือนปีมาปรุงแต่งเป็นซากาเฟ่ได้สาเห็ดเมือนปีกาเฟ่เห็ดเมือนปีท่านผู้ฟังกาเฟ่เห็ดเมือนปีจะช่วยเรื่องของการลายสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายนอกจากนั้นเห็ดให้ทานกินข้าวแซ่บนอนหลับแจ่มขับถ่ายสะดวกตับดีม้ามดีป้องกันพยาธิมะเหงป้องกัน

ก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆของคนลาวแนะนำสู่กันฟังตอนนี้มาขั้นบรรยากาศก่อนเด้อฝากต้อนเสียงเพลงก่อนและเนี่ยต่อไปนั้นยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเก่า

มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดๆคนคั่วสอกหาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเพิ่นใส่มาหลายพันปีแล้ว

เห็นว่าคนลาวเอามาก่อนนี่โทรอายุมันจะ8 9 10ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนได้ทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำแต่เนื้อถึงใต้มาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดนี่ก็ถือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็บ่สูงบ่ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโครงบ่นี่เนาะหมากกระทือโค้งแห้งสามซานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์ได้คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใช้หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูบูหรือว่าโสม

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวโบราณนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาซอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2-3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็คือว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่า25-30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใช้แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใช้แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาค่อยๆมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด
1: ดูมันเชื่อศาสตร์ประหยัดอดทนพร้อมกันหลุดพ้นจากความทุกข์ยากทักทายมีรายการเป็นประจำมีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามหาฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่ในปัจจุบัน30นาทีนี้เป็นแนวใดเสียงเพลงมวลในรายการคุณผู้ฟังบรรยากาศตอนเศร้าเนาะถึกใจมีรายการหรือบ่เพลงลูกทุ่งบรรณาขับล้ำข้อมูลข่าวสารแน่นอนว่าเพลงมวลขึ้นกับผู้มักบางคนอาจจะมักหาฟังเพลงรวบรวมไว้ทีรายการนี้พร้อมกันนั้นสิ่งดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำมาแนะนำให้บรรดาทานได้รู้จักน้ำกันเนาะทานที่หาฟังอยู่หลากหลายพื้นที่ในปัจจุบันภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หาฟังที่ FM 103.7 MHz และเว็บไซต์สัญญาณแจ้งสะดวกสบายท่านผู้ฟังสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากธรรมชาติปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆมาผลิตเป็นยาปวดพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อให้สุขภาพของผู้ที่สมไซนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ท่านผู้ฟังผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ดื่มยังบ่ทันได้สมไซต้องหันมาสมไซผลิตภัณฑ์ของคนลาวแล้วแหละปัจจุบันนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีกว่าห้อยสนิทแล้วผ่านมาหลายคนอาจจะรู้จักเพียงแต่ 2-3 ผลิตภัณฑ์เท่านั้นเนาะปัจจุบันนี้มีการขยายตัวท่านผู้ฟังแน่นอนว่าตอบสนองความต้องการของผู้สมไส้แดอิงใส่พยาธิพยาวในปัจจุบันนี้ก็หลายเนาะดังนั้นต้องมีสิ่งที่ดีป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิให้ในห่างไกลดังนั้นเห็นความสำคัญแบบนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษจึงได้ค้นคิดและพัฒนาสิ่งที่จะช่วยป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิให้ในห่างไกลค้นคิดออกมาในปัจจุบันนี้ห้อยกว่าสนิทแล้วมีรายการฮู้ผลิตภัณฑ์ใดที่ดีต่อสุขภาพอย่าลืมแนะนำบอกต่อกันได้โดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดมื่นปีกาเฟ่เห็ดมื่นปีบวกสมกาเฟ่เห็ดมื่นปีสูตรที่บ่มีน้ำตาลซึ่งว่ากาเฟ่เห็ดมื่นปีหรือว่าเห็ดมื่นปีนี้แมนดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังเป็นสมุนไพรที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติถึง6สายพันธุ์มีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งสามารถปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเห็ดให้ร่างกายนั้นแข็งแรงตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดงภูมิแพ้สมุนไพรเห็ดมื่นปีก็สวยทันใดเสียแนวกันเนาะสนใจอยากได้บ่ว่าจะเป็นกาแฟเห็ดมื่นปีซาเห็ดมื่นปีและผลิตภัณฑ์อื่นๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีรายการเข้าไปเบิ่งได้เนาะสถานที่ที่เพิ่นผลิตและจำหน่ายตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครเมืองจันทน์สถานที่ที่2ตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาไซทองนครเมืองจันทน์ทั้ง2สถานที่นี้ถ้าว่ามีรายการไปฮอดจอดถึงกับไปแวะสมแวะซื้อสถานที่ตัวจริงได้หรือว่ามีรายการอยู่ทางต่างแขวงไกลโพดมาบ่ฮอดบ่ถึงเนาะอยากได้ผลิตภัณฑ์แนะนำที่020-557-04-709เอาล่ะท่านผู้ฟังเวลานี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอบใจ30นาทีนี้ไปยังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเมื่อนี้อนุรักษ์ลามีรายการไปเพียงเท่านี้เมื่อหน้าพบกันใหม่ส บายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่านน้ำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอท่านฟังเป็นประจำทุกมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีพบกันอาทิตย์หนึ่ง7มื้อก็พบกัน7มื้อ6โมง30หา7โมงเป็นรายการมีทั้งภาพทั้งเสียงเป็นรายการปรับปรุงให้มีทั้งภาพทั้งเสียงวิทยุแต่ก่อนไม่ได้เสียงเลยบัดนี้วิทยุก็มีภาพเช่นเคยเนาะท่านสามารถติดตามรับชมรายการข่าวตามเหตุการณ์ที่มีทั้งภาพเห็นหน้าโคซกก็แม่นติดตามได้ทางเพจ Facebook ลาวนาชันแนลเรดิโอติดตามทั้งเสียงก็มี2คลื่นของคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรโคงทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดระบบเสียงออกอากาศให้เพิ่นได้การอยู่ท้องถิ่นของท่านได้ฟังทางอย่างทั่วถึงกันขอบใจนำคำคิดคำเห็นหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆที่ได้ส่งเข้ามายังรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเขาเป็นจำนวนหลายก็ต้องขอบใจมันโอกาสนี้พวกเขาก็พร้อมได้จะนำเอาความคิดคำเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีเนื้อหาสาระมีคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าพบกันเมื่อนี้ก็เป็นกลางอาทิตย์เป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนกรกฎเนาะวันที่8กรกฎ2026ปัจจุบันนี้ของประชุมสมัยวิสามัญเทอมที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10กับความสืบต่อดำเนินเวียกงานเข้าสู่กลางอาทิตย์และจะเฮ็ดเวียกเป็น5มื้อเปิดขึ้นมื้อวันที่6และจะไปสิ้นสุดวันที่10ของประชุมก็ได้พิจารณาหลายปัญหาเมื่อวานนี้เพิ่นก็ได้มีการนำเอาวาระแห่งชาติที่3คือวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาส่วนรวมและแก้ไขความยากของประชาชนเข้ามาพิจารณาและเพื่อรับรองเอาเป็นวาระแห่งชาตินำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนั่นเองเอาไปก่อนจะไปฟังข่าวๆก็มีแจ้งเตือนภัยพายุหมุนเขตฮ้อนไม่ซักเนาะทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ออกแจ้งเตือนว่าในเวลา 9:00 นของวันที่6กรกฎพายุหมุนเขตฮ้อนไม่ซักหมู่ที่10ประจำปี2026ได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุดิเปรสชันและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่เขตภาคใต้ของจีนสำหรับประเทศลาวเนี่ยจะได้ผลกระทบทางอ้อมจากพายุหัวนี้แต่เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังแรงปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างอยู่แต่ละภาคและจะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักนี่นะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นจะให้มีฝนตกติดต่อกันในระยะ1อาทิตย์ต่อหน้า1อาทิตย์นี่เพิ่นไล่แต่วันที่6เด้อมื้อวันที่6เป็นต้นมาเนาะวันที่6หาวันที่12กรกฎดังนั้นเพิ่นก็แจ้งเตือนประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระวังตัวเตรียมพร้อมรับมือต่อสภาพฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่อาจจะให้เกิดมีดินเจือน้ำป่าไหลสู่แห้งน้ำท่วมยิ่งน้ำท่วมอังในตัวเมืองคอยติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องอันนั้นมันแจ้งเตือนภัยล้มพายุหมุนเขตฮ้อนไม่ซักอ้าวจะเพิ่นแจ้งเตือนไปฮอดวันที่12มื้อเด้อก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางใช้รถใช้ถนนอยู่ทางภาคเหนือเนาะมีภูมิผาหลายมีทางกดโค้งหลายขึ้นผู้สูงเหวสั้นสนั่นกายปฏิการมาให้ระมัดระวังระยะนี้ก็ได้เพราะว่าฮอดวันที่12มื้อนี้เพิ่นแจ้งเตือนจะมีลมพัดแรงฝนตกปานกลางหาตกนักลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเด้เนาะน้ำเกิดน้ำปลาไหลสุแรงน้ำท่วมขังผู้ใดที่อยู่แถวบอนแคมแม่น้ำใหญ่หรือน้ำสาขาต่างๆของแม่น้ำคลองรวมทั้งอยู่ตามหอมห้วยหอมพูต่างๆก็ให้เอาใจใส่ในการระมัดระวังมีสติระวังตัวดีแท้กันยกย้ายไปอยู่บอนปลอดภัยก่อนเนาะบางทีเกิดน้ำปลาไหลสุแห้งเข้ามาก็อาจจะสร้างความเสียหายมาสู่ชีวิตและทรัพย์สินได้โดยความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนบริการให้เราฟังเมื่อนี้ก็เริ่มต้นจากข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานกวดกาที่หากอสำเร็จลงแล้วก็มีท่านทองรุ่นศิริเลขาธิการใหญ่คณะทำงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศเพิ่นก็ให้เกียรติเข้าร่วมและก็ให้เกียรติโอลมเพราะว่ากองประชุมกวดกาครั้งนี้เป็นครั้งที่5ภายใต้คำขวัญเพิ่นวิเวียงงานติดตามกวดกาให้เข้มงวดหอบด้านต้านและแก้ไขการสลัดตรงๆเด็ดขาดโปร่งใสในทันสมัยเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความยืนยงและในโอกาสให้เกียรติเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นก็ให้เกียรติโอลมโดยเพิ่นได้เน้นนักถึงเวียงงานกวดกานี้เนาะเพิ่นบ่ได้ว่ากวดกามันเพื่อชอบเอาความผิดเด้บ่แม่นว่าสิกวดเพื่อเอาชอบเอาความผิดกันมันบ่แม่นการกวดกานี่มันเพื่อชอบให้เห็นจุดดีสิ่งตั้งหน้าเพื่อนำมาเสริมขยาย และก็เป็นการต่อยอดของบทเรียนที่ดีให้กว้างออกในภายภาคหน้าและในเวลาเดียวกันการกวดการนอกซากซอกหาจุดดีสิ่งตั้งหน้าแล้วเป้าหมายหนึ่งสำคัญก็แม่นกวดหาจุดบกพร่องการละเมิดระเบียบกฎหมายที่เกิดขึ้นในกรณีต่างๆซึ่งไม่ได้สร้างผลเสียหายนักหน่วงต่อส่วนรวมต่อการจัดตั้งตัวบุคคลละเมิดสิทธิของประชาชนสร้างผลกระทบต่อสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนและสิ่งดังกล่าวก็แม่นความจำเป็นต้องได้ซอกเห็นผู้กระทำผิดซอกเห็นสาเหตุการกระทำผิดซอกเห็นสิ่งจูงใจของบุคคลและการจัดตั้งที่กระทำผิดการละเมิดแนวทางละเมิดกฎหมายให้ได้นอเพื่อมีการสกัดกั้นเด้การกวดการกับบุคคลให้มีเขตห่วงห้ามและบุคคลให้มีข้อยกเว้นและสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพลยังได้เสนอให้องค์การกวดการแห่งรัฐโดยเฉพาะกวดการทุกขั้นนั่นแหละนับเอาใจใส่เนาะบ่ให้มีสนามต่อรองเพิ่นว่าการกวดการที่บ่มีสนามต่อรองจากอันผิดกฎเป็นอันถูกในเรื่องการต้องปรับปรุงองค์การจัดตั้งกวดการนี่ให้เข้มแข็งไปเคียงคู่กับการปรับปรุงบรรดาองค์การที่เฮ็ดเวียกยุติธรรมของรัฐให้เข้มแข็งแล้วก็ปรับปรุงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นสภาทนายความก็ให้มีความโปร่งใสเคร่งครัดต่อหลักการทันเป็นทันสมัยมีความยุติธรรมอย่างแท้จริงแต่ต้องเด็ดเดียวแก้ไขพนักกวดการที่ละเมิดระเบียบวินัยต้องก่อสร้างให้โอกาสพนักงานที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ปกป้องพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เสียสละเพื่อเวียกงานเพื่อส่วนรวมให้ได้บ่ให้ถูกปัดเคลียต้องป้องกันและส่งเสริมเขาเจ้าอันนี้ก็แม่นข่าวหนึ่งที่นำเสนอให้เพื่อนบริการแนวฟังคราวนี้พวกเขาก็ได้เคยเสนอไปแล้วแต่ว่าก็นำมาเว้าตื้มอีกเพราะว่าเรื่องงานกวดการจะเป็นเรื่องงานที่สำคัญเนาะเป็นข่าวทำอิทธีนำเสนอให้เพื่อนบริการแนวฟังเป็นคำโอลมที่สำคัญบางตอนของท่านธงดุลศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคประธานประเทศนั่นเองส่วนในระยะดำเนินกองประชุมสมัยสามัญสมัยวิสามัญบ่แม่นสมัยสามัญสมัยวิสามัญเด้อให้แยกออกระวังวิสามัญกับสามัญสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ใครขึ้นในวันที่6เมื่อวันจันทร์ผ่านมานั้นท่านสนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นรายงานในกองประชุมวิสามัญของสมัยชาติในครั้งนี้วะโดยเฉพาะเป็นยกเห็นเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเนี่ยในหักหน้า6เดือนต้นปีนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้สุ่มใส่เวียกงานก่อสร้างหลักฐานการเมืองที่พันกับการพัฒนาส่วนบทอย่างมีจุดสุ่มสกัดกั้นและต้านทุกการเคลื่อนไหวของกลุ่มพบดีแล้วก็สามารถรักษาได้เสถียรภาพทางการเมืองเฮ็ดให้สังคมก็มีความสงบเยือกห้อยโดยพื้นฐานและอยู่ในนั้นพ้นเด่นเนาะรัฐบาลเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ในเวียกงานนี้ก็แม่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นหนึ่งใน2วาระแห่งชาติที่พร้อมจะตั้งปฏิบัติอยู่ในบัดจนวันนี้สามารถมั่งคดีได้ทั้งหมดแม่น 1,786 เรื่องแล้วก็จับผู้ถูกหาได้ 4,025 คนในนั้นเป็นคนต่างประเทศ93คนและยึดของกลางยาเสพติดได้จำนวนหลายรวมทั้งพนะจำนวนหนึ่งและนอกจากประเภทยาเสพติดแล้วเนาะก็ยังยึดของกลางต่างๆแล้วก็ยึดผู้ที่กระทำผิดแล้วก็ยังได้นำเอาเป้าหมายผู้เสพยาเสพติดนี่เข้าสู่บับปินปัวฟื้นฟูสุขภาพมัน 7,046 คนยิง412คนปินปัวดีกลับบ้านแล้ว 2,769 คนยิง217คนและนอกจากนั้นนอกจากเรื่องงานยาเสพติดแล้วเนาะในระยะ6เดือนผ่านมานี่รัฐบาลยังเอาใจใส่แก้ไขกลุ่มแก๊งซอกโกงทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งเป็นห้องสังคมห้องทั่วไปมันกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นั่นแหละได้ทั้งหมด44ครั้งรวมแล้วมันสามารถจับผู้ที่ร่วมขบวนการได้ 4,482 คนในนั้นเป็นยิง 1,032 คนรวมมี25สัญชาติในนี้คนลาวก็มี79คนเป็นยิง203คนและนอกจากเวียกงานยาเสพติดเวียกงานบ้างกลุ่มแก๊งซอกโกงทรัพย์ทางโทรคมหรือว่าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วท่านสอนชัยสิพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้รายงานในฮู้อันนี้อย่าง6เดือนผ่านมานี่รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่อย่างตั้งหน้าและก็มีแบบแผนในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและก็แผนเงินตราเพื่อลดพรผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเฮ็ดให้แผนงานดังกล่าวนี้ก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2020ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10โดยบางตอนเพิ่นได้ยกอีกเห็นว่าระยะ6เดือนต้นปีนี้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจนี่ก็เติบโตขยายตัวในระดับหาส่วนห้อยเฉลี่ยมูลค่าในปีก็ถือว่าเท่ากับ 48% ของแผนการในนั้นคะแนนกสิกรรมสามารถขยายตัว 4.3% กว่าเอา หลายกว่า17ส่วนห้อยแขนงอุตสาหกรรมขยายตัวหลายกว่า5ส่วนห้อยกวมเอาหลายกว่า35ส่วนห้อยแขนงการบริการขยายตัวหลายกว่า5ส่วนห้อยกวมเอาหลายกว่า30ส่วนห้อยและภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัวเกือบ5ส่วนห้อยกวมเอา10กว่าส่วนห้อยและในการปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐก็ได้สุ่มใส่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆเพื่อสุ่มยุ่งให้แก่การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะการเก็บรายรับให้ได้ตามแผนหรือเกณฑ์แผนที่สภาแห่งชาติทำพ้องและผ่านการปฏิบัติใน6เดือนต้นปีนี้สามารถเฮ็ดให้รายรับมีอย่างเพิ่มขึ้นในนี้เก็บรายรับได้แม่นเท่ากับ54ส่วนห้อยของแผนการเมื่อเทียบเฉลี่ยด้วยกันแม่นเพิ่มขึ้น19ส่วนห้อยเนาะและทางด้านแผนเงินตราก็ดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสกุลเงินกีบจากระดับ 8.5 ส่วนห้อยต่อปีมาเป็น8ส่วนห้อยต่อปีและนอกจากนั้นยังได้ออกและจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นปฏิบัตินโยบายอัตราแลกเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐสุขอยู่ตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการเคลื่อนไหวกว้างออกและผ่านการประตัวจริงระยะ6เดือนต้นปีเห็นว่าปริมาณเงิน M2 ขยายตัวอยู่ในระดับหลายกว่า15ส่วนห้อยครั้งสำรองเงินตราต่างประเทศกุมการนำเข้า5เดือนกว่าแผนการเป็น5เดือนแต่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดลื่นแผนการสามารถรักษาความสมานและสามารถรองรับการชำระหนี้สินต่างประเทศได้ส่วนอัตรานี้แม้นบ่เกิดผลบ่ได้เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.98 ส่วนห้อยต่างเงินเฟ้อ6เดือนต้นปีอยู่ระดับ1ตัวเลขคือ8ส่วนห้อยและค่าเงินกีบเป็นว่ามีเสถียรภาพเป็นต้นแม่นดัชนีเงินกีบเฉลี่ย6เดือนต้นปีแม่นอ่อนค่าหลายกว่า3ส่วนห้อยเมื่อเทียบใช้ระยะเดียวกันของปี2025ด้านเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบดังที่ว่าไว้แล้วก็มีถือว่ามีความสงบโดยพื้นฐานสังคมก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะอันนั้นก็แม่นการรายงานบางด้านของท่านสอนชัยศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีที่เพิ่นได้รายงานต่อกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ6เดือนนะต้นปีแล้วก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีรวมทั้งแผนเงินตราด้วยเนาะส่วนอีกเรื่องงานนึงก็แม่นเกิดขึ้นในวันที่3กรกฎาคมนี้เป็นการรับแขกของท่านพลเอกคำเลียงอุทัยไกรสอนรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคณะของท่านจองซองจู้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประจำลาวพร้อมคณะเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องงานหัวมือ2ฝ่ายระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีและในโอกาสที่ต้อนรับท่านทูตเกาหลีครั้งนี้พลเอกคำเลียงอุทัยไกรสอนก็ได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ตีราคาสูงต่อการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านทูตเกาหลีครั้งนี้เพื่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์ห่วงมือมิตรภาพระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีให้รับการพัฒนายิ่งขึ้น2ฝ่ายก็ได้ราคาสูงต่อผลสำเร็จของการห่วงมือระยะผ่านมาและก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการห่วงมือในต่อหน้าโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนผลเรียนเรื่องงานป้องกันชาติซึ่งกันและกันของคณะผู้แทนกันต่างๆเพื่อเป็นทิศทางรักษาสันติภาพเสถียรภาพของประเทศชาติไว้ให้มั่นคงส่วนทางทูตสาธารณรัฐเกาหลีก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศลาวที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบต่อความพยายามสติปัญญาเข้าในการหัดแน่นสายความมิตรภาพระหว่างสองประเทศก็คือสองกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีและลาวให้มีความแน่นแฟ้นและมีมากผลตัวจริงในอนาคตนั่นเองอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวของท่านพลเอกคำเลียงอุทัยไกรสอนนายกอ่านห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศและในท่าที่ผ่านมานี้ก็ได้มีพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจท่านผู้ฟังว่าด้วยการหูมือระวังศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวและกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยการหูมือลงนามระวังท่านลินคำดงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านทองลีศรีสุริศเลขาคณะทำงานศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนลาวก็มีภาคความส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายนี้เข้าร่วมและการลงนามครั้งนี้ก็เป็นการสร้างคู่ความมุ่งยุทธศาสตร์เพื่อสุ่มใส่แก้ไขคนทุกข์ยากและก็ยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะเป็นสาวหนุ่มเยาวชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างการหันเปลี่ยนแขนงการกสิกรรมจากรูปแบบกุ้มตนเองไปสู่ระบบการผลิตสินค้าที่ทันสมัยและมีคุณภาพก็เป็นเรื่องงานที่ฮีบด่วนในยุคปัจจุบันสร้างโอกาสที่มีการปรับปรุงสิ่งเมืองงานให้มีคุณภาพสร้างบุคลากรเป็นมืออาชีพและก็สร้างเทคโนโลยีการให้เข้มแข็งในแขนงการกสิกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนอกจากนี้ก็เพื่อสร้างนักธุรกิจกสิกรรมนุ่มให้มีความเข้มแข็งและเป็นมืออาชีพเพื่อป้องกันให้การจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกความมือให้ปรากฏผลเป็นจริง2ฝ่ายก็ได้พร้อมกันเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติบางเวียกจุดสุ่มที่สำคัญคือศูนย์กลางสาวนุ่มประชาชนเป็นลาวนี่จะเป็นเจ้าการในการระดมคัดเลือกแรงงานสาวนุ่มที่มีฝีมือเข้าสู่ระบบการผลิตภายในสุกยู่นักธุรกิจนุ่มลงทุนสร้างโรงงานหัวหันสัตว์ฟาร์มพ่อแม่พันสัตว์และบริหารจัดการต้องโซ่การสนับสนุนวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อรองราคาและส่งออกคัดเลือกสาวหนุ่มเป้าหมายเข้ารับการยกระดับวีซ่าซีฟและก็เทคโนโลยีกสิกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกนี้ยังอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาสนับสนุนด้านการวางแผนการเงินการเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการหนุ่มระดมอาสาสมัครสาวหนุ่มในเยาวชนเข้าความคิดกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าและการสร้างแหล่งน้ำซุ้มซนเพื่อนำพากิจกรรมลดพรปัญหาขี้เหยื่อและการโฆษณาศึกษาความปลูกคิดสนุกในรูปแบบต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์วันนี้ฝ่ายกระทรวงเกษตรกรรมป่าไม้ได้เฮ็ดอย่างไรกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะต้องเป็นเจ้าการด้านวิชาการติดพันกับนโยบายสุ่มใส่สนองวิชาการคู่มือนโยบายการสร้างตั้งกลุ่มผลิตสหกรณ์การปลูกการเลี้ยงเนาะการกวดการยั่งยืนฟาร์มปิดให้ได้มาตรฐานสุขโยกการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสุขโยกการตลาดและงานวางแสดงเป็นผู้นำหน้าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฟื้นฟูธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวกสิกรรมและก็เฮ็ดหน้าที่ติดตามและก็ย่องยอชมเชยบุคคลผู้ที่มีผลงานดีเด่นเวียงงานที่มีผลงานกลมกองที่มีผลงานดีเด่นอันนั้นก็เป็นข่าวที่ควรชมเชยเด้อนี่เด้อขอชมเชยเนาะทางวางศูนย์กลางสาวหนุ่มประสบเรื่องราวและกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้ร่วมกันลงนามเอ็มบียูบทบันทึกความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายเนาะว่าด้วยการสร้างเฮ็ดได้ใดเฮ็ดเวียงงานกสิกรรมพวกเฮานี่เฮ็ดให้ทุกคนมีเวียงงานนั้นทําสาวนมที่มีความรู้สามารถนะครับใส่ในโครงเขตเวียงงานกสิกรรมเนาะกสิกรรมที่มีความยืนยงกายเป็นพันธะสีเขียวแล้วใดเพิ่นก็กําหนดอยู่ใน MOU ฉบับนี้แล้วขอชมเชยถ้าว่ากระทรวงอื่นๆโครงเขตอื่นๆมีการลงนามประสานงานร่วมมือกันก็จะทุกเวียงงานนี่ถึงว่าจะพบข้อยุ่งยากก็จะประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีขอชมเชยณโอกาสนี้และพิธีประกาศแต่งตั้งประธานของประธานผู้ประจำการคณะกรรมการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบขันนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นในวันที่3กรกฎาคมนี้อยู่ที่ห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังแต่มีพลโทสายใจกรมประสิทธิ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพแล้วก็มีท่านอาสาพังทองศรีพันดอนมีท่านอาสาพังทองศรีพันดอนนี่เป็นเลขาคณะพักนครหลวงเวียงจันทน์และก็ประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยประธานห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์นายเรือพลทหารนายเรือพลตำรวจเข้าร่วมและในพิธีก็ได้ผ่านข้อตกลงอนุมัติให้พันเอกวันไซสิริปัญญาพักการเกี่ยมพักรับบำนาญและแต่งตั้งพันเอกสิทธิ์พมขันเป็นหัวหน้าห้องการคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมนี้ก็ยังได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ชุดใหม่โดยได้แต่งตั้งทานอาสพังทองสิพันดอนเป็นประธานและแต่งตั้งห้องประธานผู้ประจำการรวมทั้งกรรมการ8ทานตามโครงประกอบที่กำหนดไว้แต่โอกาสตอนท้ายท่านพลโทใส่ใจกรมสิทธิ์การเน้นนักให้คณะที่ถูกแต่งตั้งต้องสุ่มใส่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดประสานงานอย่างใกล้ชิดสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและการรักษาความสงบความปลอดภัยของนครหลวงเวียงจันทน์ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมเรื่องงานป้องกันชาติป้องกันความสงบของประเทศชาตินี้เนาะเป็นนครหลวงประเทศนี้ให้มีความสงบปลอดภัยทุกประการได้อย่างมีประสิทธิผลเฮ็ดให้เรื่องงานป้องกันชาติป้องกันครบมีประสิทธิผลนั่นเองขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุใจเสียงแห่งชาติลาวดังที่พวกเราได้ว่าไปแล้ววิทยุบ่มีแต่เสียงมีแต่ภาพบัดนี้มีภาพนําเด้มีทั้งเสียงทั้งภาพเพื่อให้มันทันกับยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยนั่นเองเนาะถ้าว่าพวกเราบ่ปรับปรุงมันก็จะเป็นไปบ่ได้มีแต่เสียงบ่มีภาพกับหลายคนกับทุกคนเรียกบริโภคเด้ทุกมื้อนี้ก็แม่นโอ้อยู่หน้าจอโทรศัพท์เนาะเป็นสิ่งที่สำคัญโทรศัพท์ก็เป็นเพื่อนคู่กายที่ขาดไม่ได้ตื่นมาเดี๋ยวมันงมหาโทรศัพท์หลดนะเนาะอันนี้ก็เป็นพวกเขาเอาเข้าทั้งหน้าจอโทรศัพท์ก็มีโดยเฉพาะมันอยู่ในหน้าเพจ Facebook ลาวนาสุนันท์เรดิโอทานก็สามารถติดตามรับชมภาพทางหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าทาง Facebook ลาวนาสุนันท์เรดิโอได้ในทุกๆมื้อรายการพวกเขาปรับปรุงออกอากาศมันจาก 6:00 น. 6:30 น. มาเป็น 6:30 น. หา 7:00 น. เนาะต้องขอบใจน้ำเพื่อนมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเขามาโดยตลอดเวลาในรายการก็ยังเหลือบ่ไหลเนาะเหลือประมาณ10นาทีพวกเขาจะไปฟังข่าวจากท้องถิ่นก็มีหลายข่าวเด้ข่าวจากท้องถิ่นโอ้ก่อนจะไปฟังข่าวจากท้องถิ่นไปฟังข่าวนี้ก่อนข่าวนี้มันข่าวเกี่ยวกับเพราะว่าเดือนนี้มันเดือนที่จะมีวันสำคัญคือวันที่13กรกฎาคมเป็นวันเกิดของประธานสภานุวงศ์เป็นวันกำเนิดกีฬาลาวและเป็นวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติอันนี้คราวนี้จากแขวงจำปาสักเนาะแขวงจำปาสักเพิ่นก็แก้เกี่ยมจะปล่อยป่าได้ปีนี้เพิ่นจะปล่อยได้1ล้านตัวได้ลงสู่อ่างน้ำจำปาสักเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางด้านชีวนานาพันธุ์และจำนวนประชากรป่าและสัตว์น้ำ ทั้งนี้ก็เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุชนรุ่นหลังก็คือตัวสังคมเห็นในความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำในใส่เพิ่มความสมดุลให้กับธรรมชาติปกป้องรักษาระบบนิเวศให้มีความสืบสมบูรณ์และยืนยงอันนี้ก็แม่นคำยั่งยืนของทานคำนิรวงหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขมจำปาสักเพิ่นให้ฮู้ในวันที่6กรกฎนี้ว่าในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติครบรอบ9ปีวันที่13กรกฎปีนี้รวมทั้งวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีก็คือวันที่13กรกฎปีนี้เช่นเดียวกันแขวงจำปาสักจะจัดพิธีเพื่อสร้างกระบวนการเฉลิมฉลองอยู่นครปักเซและ9เมืองรวมทั้งอยู่บรรดาโครงการเส้นเขื่อนไฟฟ้าเสียเปลี่ยนเส้นน้ำน้อยเขื่อนไฟฟ้าดอนสะฮงและบ่อนอื่นคาดว่าจะปล่อยป่าลงแรงน้ำธรรมชาติให้ได้หลายกว่า1ล้านตัวเนาะสำหรับพิธีของแขวงจะจัดอยู่บ้านคีรีเมืองสนะสมบุญซึ่งเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบและมีป่าตายในรุ่นแรงผ่านมาพร้อมทั้งจะสุ่มใส่สุ่มยูส่งเสริมการปล่อยอยู่หนองเลี้ยงป่าหลายขึ้นเนาะรวมกันการสุ่มยูส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงป่ากระสังเพื่อเป็นสินค้าเนาะให้เป็นกระบวนการกว้างขวางลึกคาดหมายในแผนการที่ว่ารับรองการบริโภคเนาะส่วนการปรับปรุงสุ่มยูสถานีผลิตลูกป่าของรัฐก็มีแล้ว2แห่งพามผลิตลูกป่าของเอกชน3แห่งและการผลิตลูกป่าแบบครอบครัวก็มีหลายกว่า5แห่งเพื่อให้สามารถผลิตและส่งน้องแนวพันธุ์ป่าให้ชาวกสิกรได้หลายกว่า15ล้านตัวหรือเท่ากับ19ส่วนห้อยของแผนการและกระทรวงไซสร้างนิติกรรมในการคุ้มครองวังสังวรที่มีแล้ว162วังให้เข้มงวดมีความยืนยงเนาะอันนั้นก็เป็นการแก้เกี่ยมปล่อยป่าในโอกาสวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าเพิ่นตัดสัตว์ป่าออกละเป็นสัตว์น้ำเนาะสัตว์ป่ามันเพิ่นไปจัดในมือ1ต่างหากเป็นวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมปีนี้นอกจากแกมปัสซักแล้วก็ลายบอนลายท้องถิ่นเนี่ยนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็กล้าเกี่ยมจะปล่อยป่าอยู่บึงท่าหลวงนี่แหละเพิ่นจะจัดขึ้นเนาะฉะนั้นการปล่อยป่าก็สำคัญคือการปลูกต้นไม้แหละปล่อยไปแล้วถ้าว่าเฮาป่าปล่อยไปมันก็จะเฮ็ดให้ป่าที่บ่เจริญเติบโตได้สำคัญมันต้องมีการรักษาบ่ระบัดรักษาเฮ็ดให้ป่าที่ปล่อยไปเจริญเติบโตเนาะนำเอาความสมบูรณ์มาให้แก่ธรรมชาติคืนความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศนั่นเอง
1: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
0: ไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้สุดของประเทศจากแขวงอัตปือวันที่3กรกฎาคมนี้แผนกสาธารณสุขแขวงอัตปือจัดพิธีมอบหับอุปกรณ์สุดสนับสนุนให้แม่หญิงถือพาให้ห้องการสาธารณสุข5เมืองของแขวงเพื่อส่งเสริมให้แม่หญิงถือพาที่มาเกิดลูกยงหมอได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขหลายขึ้นนักข่าวแขวงอัตปือมีรายงาน
2: ภายหลังที่ห้องการสาธารณสุขทางหาเมืองได้รับอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วแม่นจะได้ไปแจกยายโตให้ห้องหมอและสุขศาลาเพื่อมอบให้แม่หญิงถือพาตามกลุ่มเป้าหมายเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เขามาเกิดลูกอยู่สถานบริการสาธารณสุขซึ่งจะสวยยกระดับคุณภาพการดูแลแม่และเด็กพร้อมทางลดความเสี่ยงในการเกิดลูกในโอกาสนี้คณะนำแผนกสาธารณสุขแขวงได้แสดงความขอบใจต่อองค์การสวยเหลือหล่าด้านการพัฒนาสาธารณสุขสากลภายใต้การสีนำพาของกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐเกาหลีที่ให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งยืนยันว่าจะนำอุปกรณ์ที่ได้รับไปนำใส่ให้ถูกตามจุดประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
3: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: จากอัตปือพวกเขาขึ้นไปทางเหนือเนาะไปทางแขวงบ่อแก้ววันที่7กรกฎนี้แขวงบ่อแก้วจัดพิธีเปิดการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ระบบบำรุงเอกภาพกันทั่วประเทศประจำโรงเรียน 2025-2026 ที่ศูนย์การศึกษาโรงเรียนแขวงบ่อแก้วก็มีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงบ่อแก้วมีรายงาน
4: ในพิธีคณะหับพิศพจัดตั้งการสอบเสียงได้รายงานผ่านการก้าเกียมความพร้อมหอบดันซึ่งการสอบเสียงในครั้งนี้แม่นดำเนินไปภายใต้ระเบียบหลักการและเอกภาพกันในทั่วประเทศสำหรับสุขเรียน 2025-2026 นี้มีนักเรียนเข้าร่วมสอบเสียงทั้งหมด15คนหญิง1คนการสอบเสียงจะดำเนินเป็นเวลา2วันวันที่7-8 กรกฎาคม 2026วิชาที่นำมาสอบเสียงมีทั้งหมด4วิชามีวิชาภาษาลาววรรณคดีวิชาชีวศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์และวิชาศึกษาพลเมืองในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ท่านวันดีธรรมวงศ์หัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงบ่อแก้วได้มีคำเห็นโอลมและเน้นนักว่าการจัดการสอบเสียงในครั้งนี้แม้นเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลด้านระดับความรู้ความสามารถที่นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจค้นคว้าหำเรียนและเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์จากครูอาจารย์ในระยะผ่านมาฉะนั้นขอให้นักเรียนทุกคนจงเอาใจใส่โดยใส่ความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มส่วนเพื่อสู้สนให้ได้รับผลสำเร็จพร้อมทางนำเอาความรู้ประสบการณ์เหล่านี้ไปหมุนใส่เข้าในการพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมในต่อหน้าพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังได้เรียกร้องให้คณะกรรมการทุกภาคส่วนจงยกสูงความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อเฮ็ดให้การสอบเสียงครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความโปร่งใสยุติธรรมและได้รับมรรคผลสูงสุดตามคาดหมายที่วางไว้สีภัยรายงานจากวิทยุกระจายเสียงแขวงบ่อแก้ว
0: ใจสีภัยเนาะนักข่าวแขวงบ่อแก้วรายงานข่าวให้พวกเขาฮู้อันนี้เป็นระบบบำรุงเด้อบ่แม่นระบบสามัญทั่วไปเด้ระบบสามัญมันแล้วและเสียงบ่อ7เนาะอันนี้ระบบบำรุงจากบ่อแก้วขึ้นไปภาคเหนือสุดบ้านนี่อยู่แขวงโคกสาลีวันที่2กรกฎนี้ทีมงานของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำภาคเหนือแขวงอุดมไซร่วมกับทีมงานธนาคารธุรกิจแขวงโคกสาลีพร้อมด้วยแผนกการเกี่ยวกองขันแขวงและเมืองบุญเหนือก็ได้ลงสุกยู่เวียกงานติดตามการราคาสินค้าการบริการยุบดาห้างสรรพสินค้าห้างไก่เครื่องตามเทศบาลแขวงพงศาลีนักข่าวแขวงพงศาลีมีรายงาน
5: จุดประสงค์การลงครั้งนี้แม่นเพื่อลงติดตามกวดกาการติดราคาสินค้าและการบริการอยู่ภายในเทศบาลแขวงพงศาลีพร้อมทั้งแนะนำให้บรรดาห้างสรรพสินค้าห้างขายเครื่องและผู้ขายเครื่องย่อยให้ติดราคาสินค้าเป็นเงินกีบให้นำใช้บริการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินของเราและให้ถูกต้องสอดคล้องตามระเบียบกฎหมาย
0: อันนั้นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันพุธวันที่8 กรกฎาคม 2026ขอบใจสำหรับสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบทรงคงทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดระบบเสียงรายการพอออกอากาศเพื่อมีรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านที่รับฟังอย่างถูกถึงกันและหวังว่าคงจะรับการให้เอามือจากทุกท่านเติมอีกในยานี้ก็ขอติดตามเกี่ยวกับข่าวของกองประชุมวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่มีนักข่าวผมเข้าไปประจำแล้วก็มีการถ่ายทอดเสียงในแต่ละมื้อและมันมีปัญหาใดกระทรวงเข้าไปสายด่วนหมายเลข156ได้เนาะของสภาแห่งชาติและผลจะปิดในมือวันที่10เนาะฉะนั้นก็ติดตามข่าวจากรายการภาคข่าวทั่วไปรายการข่าวตำรวจการพวกห้ามได้รวมทั้งรายการอื่นๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมอฮอนนี้เวลารายการข่าวตามเหตุการณ์หมดแล้วไว้ใช้พรแก่เพื่อนบริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีปองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกท่านลาไปก่อนสวัสดี
6: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสสเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
7: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคม อย่าลืมเวลาไปปินปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเสริญทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ประธานประเทศเน้นนักให้คณะจะตั้งศูนย์กลางผักสมทบกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการก่อสร้างบำรุงพนักงานสืบทอดให้เหมาะสมกองประชุม